สองประเทศกันให้ได้ข้อยุติคุยกันอย่างนี้ไปเรื่องราวหนึ่งของสองประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะไปจับมงจับมือกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะแต่เราก็มีคนเข้ามาวิพากษ์ทางภาษากู

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะคุณแพตตี้
1: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะข่าวกันอย่างใกล้ชิดชุดไทยของเรานี่สู่เวทีโลกค่ะไปเดินเฉิดฉายที่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีเลยทีเดียว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี
1: ้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ อยู่ในสายพร้อมรายงานแล้วค่ะโอกาสนี้วันนี้นะคะ Good Morning อาเซียนของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกคนสำคัญค่ะ คุณพรธเมศพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะจะมาเข้าสายพูดคุยเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะท่านทูตพรหมเมธพหลพลพยุหเสนานะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีคร
2: ับ เห็นว่ามีงานเดินแบบเหรอคะที่บูดาเปสต์นะคะเป็นแฟชั่นชุดไทย
3: ใช่ครับเดินแบบชุดไทยพระราชทานแปดแบบครับในช่วงวันที่27เมษวันที่6พฤษภา
2: อ๋อเพิ่งจัดไป
3: ไม่ใช่ทั่วที่27เมษาย
1: นสงกรานต์พอดีค่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ใช่อยู่ในเดือนสงกรานต์นะฮะใช่ครับ
2: เป็นงานที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์เลย
3: ใช่ใช่มั้ยคะก็เป็นงานที่จัดร่วมกับสำนักงานการค้าต่างประเทศณกรุงบูดาเปสต์เช่นกันอันนี้ร่วมกันเราก
2: ็
3: โดยที่เรามีสำนักงานเป็นทีมประเทศไทยอ่ะครับเราก็ต้องร่วมกันทำครับ
2: ค่ะคือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อโปรโมตเรื่องของชุดไทยผ้าไทยประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีอเจนดาอื่นๆด้วยคะ
3: คือจริงๆถ้าแบ่งเป็นหลักๆเลยนะครับจุดมุ่งหมายจริงๆอ่ะก็มีถ้าพูดกันจริงๆก็มีประมาณสัก4จุดมุ่งหมายจริงๆแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยคือการสร้างความนิยมแล้วก็ความตระหนักในถึงของความเป็นไทยให้กับชาวฮังการีและก็ชาวต่างประเทศอื่นๆคณะทูตให้ได้รับทราบแต่เราได้ใช้ชุดไทยพระราชทาน8แบบนะครับเป็นธีมหลักของงานนะครับ
2: ซึ่ง
3: เป็นสิ่งที่ได้ผลเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆเรากะว่าเป็นงานระดับประมาณเล็กถึงกลางอะครับแขกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ทำให้มีแขกเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยต้องเสริมเก้าอี้กันครับเอาไว้อยู่มาเลย
1: ค
3: ือตั้งไว้ประมาณจริงๆมีผู้ตอบรับมาเชิญไปประมาณสัก140-150ท่านก็ตอบรับมาประมาณ120แต่ผมบอกว่าปกติก็จะมาประมาณ80อ่ะแต่มาประมาณเกือบ200อ่ะฮะ
1: ว้าวน่าดีใจนะคะแล้วดีไซเนอร์ที่ออกแบบเป็นยังไงบ้างคะดีไซเนอร์ชาวไทยใช่ไหมคะ
3: ใช่ฮะก็เราก็ส่งมาก็มีห้องชุดภาษาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบก็แล้วก็จริงๆชุดพระราชทาน8แบบเนี่ยมันก็มีแบบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ได้ไปคัดเลือกนักศึกษานักเรียนไทยเนี่ยแหละครับที่บูดาเปสต์แล้วก็

0: มีผสมด้วยลูกของคณะทูตบางคนนะครับฮะก็มาช่วยเดินแบบแต่ว่าชุดไทยพระราชทานแบบเป็นนักศึกษาไทยล้วนๆนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นทั้งเป็นความร่วมมือของทั้งนักศึกษาไทยด้วยเช่นสมาคมนักเรียนไทยที่บูดาเปสต์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ที่ดีสำหรับนักเรียนแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากนะครับ
2: ค่ะคือเป็นนักเรียนสายออกแบบด้วยไหมคะ
0: เป็นจริงๆเป็นนักเรียนหลายสายมากครับมีทั้งคุณหมอยังมีเลยครับนักเรียนแพทย์นะครับฮะแล้วก็นักเรียนสายเศรษฐศาสตร์สายบริหารสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยกันคือมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหลังฉากหน้าฉากช่วยกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความมุ่งหมายนะครับเป็นภาพรวมแต่เราใช้ชุดไทยพระราชทานพระราชนิยม8แบบมาเป็นตัวหลักในการที่จะเดินเรื่องของงานนะฮะซึ่งทุกคนก็ตอบรับมีคนขอมาด้วยนะครับมีคนขอพาคนเพิ่มมาพวกดีไซเนอร์เนี่ยเขาขอพา
1: ผู้ติดตามแขกเพิ่ม
0: แขกดีไซเนอร์เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มีดีไซเนอร์หลายท่านเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายจะเรียกว่าอันที่สองก็ได้ว่าคือผมอยากจะขยายพวกเครือข่ายที่สร้างเฟรนด์ออฟไทยแลนด์ในฮังการีให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากพวกนักการทูตด้วยกันแล้วเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายฮังการีเราอยากจะขยายออกไปในด้านเชิงดีไซเนอร์พวกที่อยู่ในแวดวงนักท่องเที่ยวซึ่งเรารู้จักกับ GM โรงแรมอนันตราที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนะครับเราก็ขอให้เขาเชิญแขกเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดคืออันที่อยากจะผมอยากจะได้ที่สุดก็คืออันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเรื่องของชุดไทยนะครับอันนี้ก็คือช่วยกันสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งแรงของประเทศในยุโรปตะวันออกหรือยุโรปกลางฮะในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็ประมาณ3ข้อหลักๆเนี่ยครับคือจุดมุ่งหมาย
2: ซึ่งจริงความสวยงามความประณีตของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยคือเป็นแบบเลเวลที่ดีไซเนอร์ระดับโอคูตูน่าจะให้ความสนใจด้วยมั้ย
0: คะใช่ครับผมเราก็จัดที่นั่งของดีไซเนอร์คือเราจัดที่นั่งให้เขาอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็คณะทูตก็อยู่แถวหน้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ดีไซเนอร์ซึ่งผมเนี่ยก็นั่งสังเกตดีไซเนอร์เพราะว่าคณะทูตเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะให้ความสนใจอยู่นะแต่ดีไซเนอร์เนี่ยผมอยากดูว่าเขาให้ความสนใจแค่ไหนหรือเปล่าและเขาก็เลยให้ความสนใจมากเพราะนอกจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยทางห้องเสื้อภาษาเนี่ยเขาก็ส่งชุดที่เป็นชุดแบบสมัยใหม่อะฮะชุดไทยใช้ผ้าไทยเนี่ยมาทำชุดสมัยใหม่ซึ่งเราก็มีถึง27 ชุดด้วยกัน
1: ใช่ถ้าเห็นในวีโอแล้วค่ะสวยมากก็คือเหมือนกับมีการเอาชุดไทยที่เป็นเหมือน adapt ให้เป็นชุดที่ใส่ ready to wear เป็น evening dress ที่เป็นแบบไม่ใช่ชุดไทยใส่สบายอย่างนั้นด้วยนะคะ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราออกมาเดินเป็นชุดแรกแล้วก็ผมสังเกตลูกตาของคือวิธีเขามองแบบ
1: เขาว้าวเลยใช่ไหมตาโต
0: เขาแบบเขาตั้งใจมากนะทุกคนที่ออกมาเดินเนี่ยคือเขามองแบบขึ้นลงแล้วภาพไทยอะไรต่าง
1: ๆดูทุกดีเทลแบบเห็นทุกคนลุก
0: ใช่ใช่ดูทุกดีเทลเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จับได้ทีหลังพอจบงานเนี่ยเขาเดินมาจับมือปกติงานดีงานแบบเนี้ยฮะเหมือนเราแสดงอะไรต่างๆเนี่ยพอจบเขาก็มีรีเซพชันต่อเขาก็จะไปทานอาหาร
2: uh-huh.
0: แล้วก็คุยการขอบคุณชื่นชมแต่นี้เดินตรงเข้ามาหาผมจับมือ
1: uh-huh.
0: แบบว่าบอกว่าสวยงามมากชุดไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดอันนี้คือผลตอบรับอันเนี้ยผมไม่เคย uh-huh. ไม่คิดว่าจะเกิดก็คือมีดีไซเนอร์ที่เล่นผ้าเขาอยู่อินโดมานาน uh-huh. เขาเล่นเรื่องผ้าบาติกซะเยอะ
2: uh-huh.
0: แล้วผมไปเจอเขาด้วยบังเอิญในงานบาติกของอินโดแล้วก็เลยเชิญมางานเราด้วยเขาบอกว่าผ้าไทยเป็นผ้าอะไรที่วิจิตรมากอะปราณีตเขาไม่เคยคิดมาก่อนแล้วเขาก็

0: แล้วเพลินจากการที่สำนักงานการค้าก็เอาผ้าตัวอย่างจากทางจังหวัดอื่นๆจังหวัดห
1: ้
0: างอะไรต่างๆเนี่ยครับมามีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์เอามาแสดงด้วยเขาก็ออกไปดูแล้วเขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเขาไม่เคยและที่ดีคือมีคนสอบถามว่าแล้วจะตัดชุด
1: ยังไง
0: ได้ยังไง
1: พร้อมออเดอร์
2: มีใครตัด
0: มีคือมีคนอยากตัดชุดไทยฮะเพิ่มชื่อฝรั่งนะครับไม่ใช่ไทยฝรั่งแล้วผมก็บอกว่าอันนั้นท่านต้องไปเที่ยวกรุงเทพก่อนละ
2: ใช่ไหมเพราะจะหาช่างที่ฝีมือสามารถตัดผ้าไทยได้ในต่างประเทศก็แล้วในฮังการีก็อาจจะไม่ได้มีเยอะหรือเปล่า
0: อันนี้อาจจะไม่มีเพราะเราผลกันมาจากกรุงเทพหมดเลย
1: อ๋ออย่างแพนพัสอย่างแพนพัสสาซิลแวร์นี่ก็คือไปจากกรุงเทพใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะก็น้องๆที่สถานทูตเนี่ยครับก็มาก็ช่วยกันขนกลับไปและผมก็พอเวลาเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ขนคืนผมมากรุงเทพเนี่ยผมก็ขนคืนไปให
2: ้ค่ะ
0: คร
2: ับ อย่างผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆที่นำไปแสดงนะคะท่านผู้สังเกตเห็นว่าของลักษณะแบบไหนหรือว่าของจังหวัดอะไรที่ได้รับความนิยมหรือว่าเหมือนกับมีคนมาดูมากเป็นพิเศษไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงก็มีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์ชัยภูมิสระบุรีใช่ไหมฮะนานผ้าไทยอ่ะถ้าถามผมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยมองทุกจังหวัดเลยที่นำมาแสดงนะฮะและก็แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีรู้สึกทางสำนักงานการค้าบอกว่ามีรู้สึกซื้อไป 2-3 ผืนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมีการขายนะแต่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์บอกว่าได้สอบถามแล้วหากมีคนถามจริง
1: ๆ
0: ก็ให้ขายไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นงานนิทรรศการยาวเราแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวอะฮ
1: ะ
0: ก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื
2: ้
0: อ
2: คนก็ต้องคิดว่าโอ้ของอุตสาหกรรมน้ำข้ามทะเลมาขนาดนี้ใช่ไหมคะงานสวยๆจะซื้อเก็บนี่ไม่ได้จะง่ายๆ
0: ฮะผมก็แปลกใจว่ามีคนซื้อขอซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อแต่ว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าเขาอยากตัดเนี่ยเขาจะทำยังไงได
2: ้
0: นะฮะเราก็มีท่านมีแขกร่วมงานท่านหนึ่งเดินไปถามน้องคือเมื่อเดินจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องๆที่ใส่ชุดพระราชนิยม8แบบเนี่ยไปยืนประจับป้ายอะป้ายที่เราทำกระทรวงส่งมาให้ในเทศกาลนะฮะกระทรวงส่งมาให้เนี่ยไปแต่ละคนก็ไปยืนตามนิทรรศการของตัวเองก็มีคนมาสอบถามนะแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็สอบถามว่าอยู่รู้สึกยังไงในการใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาภูมิใจมากใส่เพราะว่าพวกนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาอ่ะเห็นแล้วเขาอยากเป็นนักศึกษาได้ใส่ชุดแบบเนี้ย
2: มันอลังการ
0: ถ้าเขาได้ใส่ออกงานเขาจะมีความรู้สึกโดดเด่นมากเลยก็อันนี้ผมก็เลยก็เหมือนกับผมก็บอกให้เป็นเดคคอร์ดดูแล้วก็เป็นแค่ว่าเราจะได้ดูว่ามันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คนฮังการีซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราแล้วก็รู้จักกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะก็พอมาสร้างเรื่องพวกเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความชื่นชมชอบมากครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดงานนะคะที่ตอนแรกท่านทูตบอกว่าประเมินไว้ว่าคนน่าจะมาน้อยกว่าที่มาจริงเนี่ยคือเคยจัดงานในลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมคะในปีก่อนๆ
0: คือ
2: เป็นงานแบบเดียวกัน
0: เคยจัดเหมือนกันนะฮะก็ประสบความสำเร็จในผมถือว่าระดับหนึ่งเพราะว่
2: า
0: แขกจริงๆก็มาร้อยกว่าคนนะฮะอยู่ระดับร้อยอะบวกลบ
2: ก็คือเป็นงานผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นหร
0: ือ
2: เป็นงานประเภทอื่น
0: มวยครับเป็นมวย
2: อ
0: ันนี้เป็นการเอาเวทีมวยจริงๆมาใส่ไว้ในเขาเรียกห้อง
1: จัด
0: บอลรูมเลยห้องบอลรูมเลยแล้วก็ทำเป็นเหมือนเวทีมวยซึ่งก็มีคนมาดูนะก็อยู่ในระดับร้อยบวกลบนะฮะแต่ผมก็คิดว่างานอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่วันชาติเนี่ยเพราะวันชาติเราอะเวลาจัดเราก็จะมีคนมาประมาณค่อนข้าง300คนได้แต่ว่
2: า
0: อันนี้เราก็ expect ในฮังการีก็

0: ไม่ได้เป็นอะไรที่คนชอบมางานมากเท่าไหร่ก็ผมก็ expect อยู่ตอบรับมา120ก็คิดว่าเอออาจจะมาสัก80 100แต่วันนั้นก็พอเห็นตอนก่อนจะเปิดห้องบอลรูมให้เข้าไปนั่งเนี่ยฮะก็มีรีเซพชันเล็กๆนิดนึงก่อนผมก็เห็นคนแน่นมากเลย
1: เขาแสดงว่าถ้ากันจัดในด้านผ้าไทยชุดไทยครั้งถือว่าเป็นครั้งแรกแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยโอ้ได้เสียงตอบรับคนสนใจมาแบบล้นหลาม
0: แล้วก็สื่อในฮังการีก็วันรุ่งขึ้นก็ลงเลยสื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลงเลยว่าโอ้โหจัดได้ออกมาดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าคือมันเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ GM โรงแรมเนี่ยเขานับเก้าอี้ได้เลยเขาบอกเขานับเลยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มีมากกว่าคือเราก็อาหารเราก็ประมาณสักร้อยซัมติงนะฮะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยอยู่มีแขกน่าจะมากกว่าเกือบ200คนนะเขาประเมินดูจากเก้าอี้แล้วที่ออกมาเสริม
2: ต้องเพิ่ม
1: ปีหน้าต้องปีหน้าต้องเพิ่มเก้าอี้อีกเยอะเลยท่าทางนะคะ
0: ปีหน้าต้องเพิ่มคืนนี้ผมเตรียมไว้ประมาณ120อ่ะฮะต้องเอาออกมาเสริมอีก2แถวก็เกือบ200อ่ะฮะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านทูตฝากกิจกรรมเพิ่มเติมสักหน่อยดีไหมคะ
0: ได้ครับก็คือจริงๆของเราเนี่ยเราจะจัดเรื่อยๆอ่ะฮะก็จะมีของเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะมีต่อไปนะฮะไอชุดไทย8แบบเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงอาจจะเป็นเวทีเล็กลงมานิดนึงในการจัดให้คณะทูตดูอีกทีเป็นกิจกรรมทางด้านคู่สมรสนะครับและอีกอันต่อมาเรายังมีสัปดาห์อาหารไทยในช่วงเดือนกันยาเทศกาลไทยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจัดทั้งที่บูดาเปสต์ฮังการีและก็โครเอเชียที่ซากเกร็บเพราะว่าซากเกร็บเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเป็นประเทศที่มี potential ศักยภาพและเป็นสมาชิก EU ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมคิดว่าคือทางสถานทูตก็พยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวหัวหอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ดำเนินการอยู่กับดิสทริบิวเตอร์ใหญ่แล้วก็รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและก็ในด้านของการแพทย์ด้วยกำลังคิดอยู่
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะใครที่อาจจะไปเที่ยวอยู่แถวนั้นหรือว่าใครที่อยู่ที่นั่นนะคะบางทีคุณผู้ฟังที่ฟังจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เชิญนะคะมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่บูดาเปสต์แล้วก็อาจจะมีที่อื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่โครเอเชียด้วยเพราะว่าผมcover โครเอเชียซึ่งประเทศที่สวยครับสวย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับขอบคุณ
2: ขอบพระคุณคุณพอธเมศค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคุณพรหมเมธพหลพลพยุหาเสนาเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวในอาเซียนกันต่อค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อยู่ด้วยกันต่อค่ะ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหได้รับเกียรตินะคะสัมภาษณ์ตรงเลยกับงานชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เราได้ทำให้เห็นว่าชาวโลกเขาได้เห็นถึงความวิจิตรนะคะได้ตระหนักรู้กับชุดไทยแล้วก็ได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นกันค่ะ
1: ค่ะก็ดีไซเนอร์ว้าวตาลุกว้าว

0: ช่นะคะเพราะว่าสวยจริงๆถ้าเกิดไปดูก็โอเคมีชุดไทยที่เป็นแบบไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็มีชุดที่เขาเหมือนเอามาทำเป็นเดรสที่เราสามารถใส่ออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆแต่เดี๋ยวนี้ที่บ้านเราเองก็จะเห็นว่าชุดไทยอันนี้ก็ฮิตไง Made in Thailand คนนิยมใส่สบายกับกางเกงไปถ่ายรูปหรือว่าใส่ไปทานข้าวกันนะเป็นกระแสอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็นะเรื่องของชุดไทยที่จริงๆเราผลักดันมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่างชาติก็รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวพัตตี้พาไปติดตามข่าวกันต่อนะคะเดี๋ยวจะไปดูกับเรื่องของเวียดนามกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิสตรีของเวียดนามกันค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการออกกฎหมายนะคะให้การบังคับให้ผู้หญิงอยู่แต่บ้านเนี่ยผิดกฎหมายค่ะนี่คือตอนนี้มันมีกระแสแหละที่เขาเรียกว่า traditional wife หรือว่าแนวคิดภรรยาแบบดั้งเดิมเน้นการดูแลบ้านดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันมีเทรนไม่เชิงเทรนแหละมันมีกระแสนึงที่เหมือนกับบางทีชาวต่างชาติใช่ไหมคะนิยมอยากจะแต่งงานกับคนในแบบแถบเอเชียเพราะอยากจะได้แม่บ้านแม่เรือน อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันนะคะมันก็ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็น passport bros ชื่อกลุ่มมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสนิยมของจุดหมายของผู้ชายบางกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่า passport brosจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยใช้กับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่อยากได้รับการดูแลจากฝ่ายหญิงมากๆแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบช้างเท้าหน้าในการหารายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็บอกว่าแหมมันเป็นการตีกระแสกลับนะคะสวนทางกันซึ่งตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยออกเป็นกฤษฎีกามาเลยนะคะชื่อกฤษฎีกา76ผลบังคับใช้เนี่ยเพิ่งมีเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ที่พยายามขัดขวางให้ผู้หญิงออกไปทำงานจะถูกปรับสูงสุด10ล้านดองหรือประมาณ 1-40,000 บาทคือโดนจริงจังพร้อมกำหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมเหยียดเพศในหลากหลายรูปแบบเช่นบังคับผู้หญิงทำงานบ้านหรือการแทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องการคุมกำเนิดการขัดขวางการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าใช้ถ้อยคำดูหมิ่นในภาคการเมืองแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือเขาบอกมันยังยาวไปถึงการเหยียดเพศหรือว่าการเหมือนการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัวด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ตำรวจสามารถดำเนินการลงโทษได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าแม้เวียดนามเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้หญิงในตลาดแรงงานสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่โครงสร้างอำนาจยังถูกครอบงำโดยผู้ชายแล้วก็ค่านิยมทางสังคมเนี่ยมีลักษณะอนุรักษ์นิยมส่งผลให้มีการพยายามนะคะผลักดันเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างจริงจังนั่นเองก็รอดูจริงจังออกกฎออกมาเลยแล้วค่ะคือเขาบอกว่าในบริบทเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะคะตัวชี้วัดความก้าวหน้าของที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงในระดับการศึกษาเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นคือเป็น 97.2% มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 75.9% นะคะแต่ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีแค่เพียง 19% เท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงก็มีแค่เพียง 19.7% เท่านั้นเขาก็เลยนั่นแหละค่ะมีการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนอัปเดตจากเวียดนามค่ะ
1: ค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆเหมือนกันเนาะแบบว่าต่างชาติจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะมาแต่งงานแล้วก็อยากจะแบบได้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้หญิงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนทำอาหารทำงานบ้านให้ครบเลย
0: ดูแลเอาใจเสน่ห์ใบจวัก
1: แล้วแบบกลายเป็นทำฝ่ายเดียวด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมของประเทศเขาอาจจะแบบต้องช่วยเหลือกันไปทำงานทั้งคู่กลับมาทำงานบ้านทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่เขาก็เลยต้องมาโหยหาความรักจากเทพจากประเทศแบบเอเชียตัวหนอเฉียงใต้ในอาเซียนของเรา
1: ค่ะก็ถ้าถึงขั้นที่เป็นกฎหมายแล้วก็มีโทษนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาซีเรียสแฮะมาดูเรื่องราวของมาเลเซียนะคะก็มีเรื่องจากเบอร์นาม่านะคะ Prime Minister wants university students to play a role in bringing nation's progress and reforms นะคะ

นายกรัฐมนตรีอินโดนีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ได้กล่าวกับเยาวชนนะคะบอกว่าต้องการให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทในการ

0: เยาวชนก็คือพลังใหม่ที่สามารถรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือภูมิหลังแล้วก็ปฏิเสธการเมืองเชื้อชาติแบบคับแคบที่สร้างความแตกแยกและคุกคามความปรองดองของประเทศนะคะโดยบอกว่าอันนี้เป็นการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกว่าอนาคตของมาเลเซียขึ้นอยู่กับความกล้าหาญและความพร้อมของคนรุ่นใหม่ในการทลายกำแพงแห่งการเมืองเชื้อชาติแบบเล็กๆน้อยๆและร่วมกันสร้างประเทศที่มีความเป็นเอกภาพมั่นคงและมีศักยภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลก็จะยังคงยึดมั่นในหลักความยุติธรรมทางสังคมที่รับประกันความคุ้มครองและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังแนวคิดมาเลเซียมาดานีที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็เน้นคุณค่าของความเมตตาความยุติธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนโดยก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งเชื้อชาติและศาสนานะคะก็เป็นการกล่าวย้ำนะระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่พบปะกับนักศึกษาชาวอินเดียที่มหาวิทยาลัยมาลายานะคะโดยในงานค่ะก็มีการกล่าวถึงประเด็นนี้แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่เรียกร้องให้กลุ่มของวัยเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยค่ะมามีบทบาทมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะต่อด้วยข่าวจากเมียนมากันสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับการเรียกร้องจากนานาชาติแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยประสานเสียงกันแล้วก็ทวีแรงกดดันในเรื่องของการปล่อยตัวอองซานซูจีนะคะต่อรัฐบาลเมียนมานั่นเองที่ถูกคุมขังแล้วก็เรียกร้องให้มีหลักฐานยืนยันออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยจำคุกมาโทษจำคุกเนี่ยไม่แน่ใจกี่ปีแต่ว่าตอนนี้ถูกลดลงเหลือ18ปีแล้วก็ตอนนี้ถูกย้ายนะคะไปกับบริเวณในบ้านโดยไม่มีการตรวจสอบยืนยันค่ะซึ่งคำแถลงการนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆกันนะคะในช่วงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่6พฤษภาคมจากสถานทูตนอร์เวย์อังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการคุมขังแล้วก็สุขภาพแล้วก็การถูกแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวของผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย80ปีผู้นี้ค่ะโดยคณะผู้แทนนะคะจากชาติตะวันตกได้เรียกร้องร่วมกันให้เมียนมาอนุญาตให้ซูจีเนี่ยสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ติดต่อทีมทนายความได้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้โดยทันทีรวมถึงการเข้าถึงของผู้แทนจากสหประชาชาติแล้วก็สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยซึ่งสถานทูตต่างๆได้ย้ำนะคะขอข้อเรียกร้องที่มันกว้างขึ้นก็คือปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดยังไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยุติความรุนแรงทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศแล้วก็การโจมตีด้วยโดรนต่อพลเรือนแล้วก็รับประกันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมที่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกขัดขวางนั่นเองค่ะซึ่งความพยายามทางการทูตที่เกิดขึ้นจากหลายๆประเทศเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเหมือนมีความเคลื่อนไหวแหละในระดับโลกมีการชุมนุมเรียกร้องชื่อว่า proof of life ที่คนเนี่ยออกไปประท้วงนะคะแล้วก็ยืนขอหลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับสภาพขององซานซูจีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมานั่นเองทำให้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยแล้วก็อย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เหมือนมีการประชุมกันสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะจากอาเซียนเนี่ยให้มีการปล่อยตัวอองซานซูจีทันทีด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตอนนี้จะเป็นยังไงคือล่าสุดเนี่ยมันมีแค่พลเอกอาวุโสมินอองหลายประกาศเป็นโวโบเป็นคำพูดว่าปลอดภัยดีเมื่อวันที่22เมษายนแต่ว่าตอนนี้คนก็ไหนเอาภาพถ่ายมาดูหน่อยซิหรืออะไรยังไงที่เป็นแบบ proof of life ออกมาให้เห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าภาพก็ยังตั้งคำถามกันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นภาพจากเมื่อไหร่ใช่ไหม
1: ถูกต้องเรียลไทม์หน่อยไลฟ์สดโชว์ไปเลยนะ
0: อ๋อยังจนตอนนี้ยังไม่มีการไลฟ์หรือว่าย
1: ังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning Asia แล้วนะคะแก้มกับแพทลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้านี้ค่ะเช้านี้ก็วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569อยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเราก็มาติดตามกันในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจตอนนี้ Facebook Live นะคะออนแล้วติดตามเรานะคะผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์ฟังวิทยุก็ได้เนาะหรือจะฟังออนไลน์ก็ได้นะคะส่งข้อความมาทักทายกันวันนี้คุณศศิธรเรียกได้ว่าวันนี้หลายคนนะคะก็จับตาไปที่หน้าเรือนจำค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยตัวคุณทักษิณนะคะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอย่างแท้จริงเลยสำหรับคนเสื้อแดงนะคะก็มีรายละเอียดมาฝากกันเนื่องจากว่าในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยก็ว่าได้นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเป็นการไปติดตามการรอคอยการออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมของนายทักษิณชินวัตรนะคะสำหรับนายทักษิณเนี่ยก็วันนี้นะคะตามกำหนดคือจะออกจากเรือนจำคลองเปรมเข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติอย่างเต็มรูปแบบมีการติดกำไร EM ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยการพักโทษจนกว่าจะครบกำหนดนะคะในวันที่9กันยายน2569ซึ่งกำหนดเนี่ยตามเวลาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้า7โมงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เขาก็เริ่มกระบวนการในเรื่องของเอกสารให้กับนายทักษิณส่วนการควบคุมภายในเรือนจำเมื่อตรวจทะเบียนประวัติแล้วของผู้ต้องขังตามขั้นตอนเนี่ยเวลา7นาฬิกาครอบครัวทักษิณและกลุ่มอดีตส.ส.ก็เริ่มเดินทางถึงเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเห็นลูกชายค่ะคุณโอ๊คพันธ์ทองแท้ตอนนี้ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็ไปพบปะกับคนเสื้อแดงที่ปักหลักรออยู่หน้าเรือนจำเพื่อจะรอรับตัวตามกำหนด7นาฬิกา55นาทีนายทักษิณออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรมพบปะกับครอบครัวและผู้ที่มารอรับในเวลา8นาฬิการ่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าบริเวณหน้าเรือนจำครอบครัวทักษิณชินวัตรนะคะที่มายืนรออยู่ก็มีการทักทายสื่อมวลชนขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจนะคะก่อนที่จะขึ้นรถออกจากเรือนจำเดินทางกลับไปยังบ้านจันทร์สองล่าทั้งนี้ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมบรรยากาศณตอนนี้เลยนะคะมีประชาชนคนเสื้อแดงค่ะคึกคักนะคะมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักรอรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจจะไม่ได้มารอที่หน้าเรือนจำนะคะเขาก็มีการที่จะกำหนดสัญลักษณ์กันทั้งนี้ในส่วนที่มารออยู่ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะก็เริ่มทยอยมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจให้การต้อนรับอดีตนายกคนที่23กลับนะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็มาปักหลักรอกันแล้วนะคะมีมาปูเสื่อริมฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือน

0: จำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างเช่นพวกพัดลมมือถือร่มเสบียงอาหารส่วนใหญ่ก็จะสวมเสื้อแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านนะคะก็เป็นหนึ่งข้อความที่เมื่อวานนี้เห็นมีการถือกันมีการร่วมกิจกรรมคึกครื้นนะคะเปิดเพลงร้องเพลงแล้วก็อีกบางกลุ่มก็มีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทางนี้ในส่วนของนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันนี้นายทักษิณอายุมากแล้วก็ได้รับโทษถึงที่สุดแล้วคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกันนะคะรวมถึงนายทักษิณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็ขอให้นายทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็ดูความสำเร็จของลูกหลานแล้วก็ครอบครัวค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในภาพการรอต้อนรับนายทักษิณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในส่วนของมวลชนคนเสื้อแดงพาดหัวข่าวอย่างที่บอกทุกฉบับนะคะเล่นประเด็นนี้ค่ะมาดูที่แนวหน้ากันก่อนแนวหน้าบอกว่าแดงเฮสิ้นสุดการรอคอยทักษิณพ้นคุกแห่ต้อนรับได้พักโทษเพื่อไทยแนะดึงตัวช่วยงานส่วนมติชนค่ะมติชนเล่นเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เลยเสื้อแดงเพื่อไทยแห่รับทักษิณแน่น 7:55 นพ้นเรือนจำมณพรขอยุติความขัดแย้งแล้วหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่จะรับการพักโทษ11 พฤษภาคมพร้อมจัดเวทีทำกิจกรรมโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
1: มีความคิดเห็นมาจากนายก่อแก้วพิกุลทองค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงการจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณพ้นเรือนจำนะคะว่าก็คาดว่าจะมีประชาชนประมาณ 1,000 คนค่ะซึ่งในส่วนของวันนี้เองนะคะก็ยังไม่ทราบว่าจะมีคนมาเท่าไหร่แต่ว่ามั่นใจว่าหลายพันคนส่วนสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือคนที่ช่วยงานพรรคทุกรูปแบบก็จะมารับเยอะเพราะถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณเนี่ยคงไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองท่านอายุเยอะอยากให้มีความสุขกับครอบครัวในบ้านปลายชีวิตฝากไปยังฝ่ายแค้นไม่รู้ว่าโกรธอะไรนักหนาจะไปอุทธรณ์ไม่ให้พักโทษไร้ความเมตตากรุณาไม่เชื่อว่าสังคมไทยเป็นถึงขนาดนี้เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแต่ต้องใส่กำไร EM นายก่อแก้วก็ย้ำนะคะว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะในการพิจารณาก็มีมิติทางการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่จำไว้ว่าใครทำอะไรกับลูกพี่ตนเท่านั้นเองนอกจากนี้นายก่อแก้วก็ยังได้นำลอตเตอรี่จำนวน700 ใบมาแจกให้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่บริเวณหน้าเวทีปราศัยเมื่อวานนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะแฟนคลับรับเสื้อแดงล้นเรือนจำรับทักษิณเพื่อไทยยกผู้นำทางจิตวิญญาณวอนเลิกขัดแย้งการเมืองด้านไทยผงาดเวทีนานาชาติก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษย้ำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อเจ้าตัวไม่เคลื่อนไหวการเมืองขอใช้ชีวิตกับครอบครัวพร้อมซัดฝ่ายแค้นค้านพักโทษไร้เมตตาบอกไม่เห็นด้วยใส่กำไร EM เชื่อมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยแจ้งสมาชิกพักรอต้อนรับอดีตนายกตามสะดวกมองความขัดแย้งทางการเมืองควรสิ้นสุดลงได้แล้วส่วนบชน.แจ้งเลี่ยงเส้นทางงามวงวานกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมรอรับทักษิณหน้าเรือนจำคลองเปรมมีภาพของเมื่อวานด้วยนะคะเสื้อแดงพรึบกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่ครบกำหนดปล่อยตัววันที่11 พฤษภาคมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะชินวัตรและแดงนับพันรอรับทักษิณพ้นคุกทักษิณได้เลิกออกจากเรือนจำ 7:45 เคารพธงชาติ 8:00 ครอบครัวชินวัตรคนเสื้อแดงและเพื่อไทยแห่ต้อนรับกระทรวงยุติธรรมยันต้องติดกำไร EM จนพ้นโทษ9 กันยายนแต่ยื่นขอถอดชั่วคราวเพื่อรักษาพยาบาลได้พินทองทาโพสต์ซึ้ง8 เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจแกนนำเพื่อไทยและคนเสื้อแดงยกนายใหญ่สัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกระทำวอนทุก

0: ายเลิกขัดแย้งอย่าระรานกันอีกถาวรแนะเลิกแทรกแซงเพื่อไทยสั่งการรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปภูเก็ตก็เป็นประเด็นพูดถึงเพราะว่านายกให้สัมภาษณ์ดุเดือดเหมือนกันนะคะสำหรับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะคะไปดูแก้ไขปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนางสาวไตรโรไซไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนะคะรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาให้การต้อนรับแล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะคะบรรยากาศเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงประชาชนก็มายื่นขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดกับพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีคนพวกนี้นะคะตนไม่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนพวกนี้เป็นได้แค่กุ๊ยธรรมดาเท่านั้นเองภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูจะสูงเกินไปที่จะเรียกคนกลุ่มนี้ต้องเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากุ๊ยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีอะไรพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีหน้าที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจหลังจากนี้ค่ะเป็นต้นไปจะไม่ปล่อยปละละเลยนะคะถ้ามีใครมาก่อเหตุอะไรนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องการทำมาหากินนะก็มีหลายเรื่องก็จะต้องถอดวงเล็บออกทีละวงในการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องถอดออกมาจากข้างในออกมาจะต้องดูก่อนว่าปัญหาแรกคืออะไรการจะแก้ไขต้องจริงใจต่อกันทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีเอกสิทธิ์แต่ไปเชื่อกุ้ยเหล่านั้นว่าเคลียร์แล้วตำรวจเคลียร์แล้วเคลียร์จังหวัดแล้วเคลียร์ผู้ว่าแล้วก็ทำให้คนนะคะที่อยู่ในวงของตรงนี้มั่นใจซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเราไม่ควรจะไปเชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ว่าจะสามารถเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเคลียร์ตำรวจได้ตรงนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องกลัดให้ถูกอย่าไปเชื่อว่าคนเหล่านี้จะสามารถเคลียร์ได้เพราะว่าสิ่งผิดกฎหมายก็คือสิ่งผิดกฎหมายนะคะนายกบอกว่าตนให้ความสำคัญสูงสุดวันนี้ที่มาก็สองเรื่องคือต้องให้ไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยมาเป็นมาเฟียนะคะมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลยตรงนี้จะไม่มีแล้ว2ก็คือเรื่องของการข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐยอมไม่ได้ทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะวันนี้ไม่มาปิดโอกาสทำมาหากินของประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ทำมาหากินตามปกติแต่จะมานะคะเพื่อขจัดสิ่งที่หลายคนนะคะมองว่ามันเป็นอิทธิพลตรงนี้จะต้องไม่มีเด็ดขาดนะคะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์นะคะบอกว่าวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่มีกติการ่วมกันสิ่งที่เราต้องยึดถือหนึ่งในนั้นคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะโดยปลัดมาสวงมหาดไทยนะคะโดบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการกันกับทุกภาคส่วนเรื่องเหล่านี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการลงมาพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะถูกสวมกอดด้วยคุณยายคนหนึ่งนะคะแล้วก็บรรยายใต้ภาพว่าล้างมาเฟียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่บางเทารับฟังปัญหาปราบมาเฟียยืนยันประชาชนที่ทำมาหากินที่ถูกอันธพาลรังแกไม่ให้เช่าพื้นที่นะคะตรงนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาคุณยายนะคะมากอดเอวนายกค่ะด้วยใบหน้าที่เหมือนกับว่าจะร้องไห้นะคะอยากจะขอความช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีมาดูแลค่ะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่านายกนำทีมลงภูเก็ตสั่งปรับกุ๊ยล้างแก๊งมาเฟียรุกหาดเอาจริงให้วิ่งหางจุกตูดคาดโทษผู้ว่าจี้จัดการหวังปั้นบางเทาโมเดลดันเป็นแซนด์บ็อกซ์นายกลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจหาดบางเทาอำเภอถลางหาดฟรีดอมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดการปัญหามาเฟียรุกชายหาดสาธารณะที่ดินรัฐคุกคามประชาชนยืนยันยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาหวังใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่างมอบรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นดำเนินการเต็มที่

0: ส่วนในมติชนมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะชี้ไม่รู้ชี้อะไรนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแก้รุกหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหารุกหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐรับฟังรายงานโดยใช้หาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้สำเร็จในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของพรบ.กู้ 400,000 ล้านอันนี้ก็เป็นประเด็นติดตามที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้พูดถึงความคืบหน้าการยกร่างคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะคะว่าคำร้องเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆที่จะมาร่วมลงชื่อตั้งเป้าไว้ภายใน11พฤษภาคมจะมีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเหตุใดพรรคประชาชนไม่ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายณัฐพงศ์ก็ระบุว่าสิ่งที่พรรคประชาชนระมัดระวังมาตลอดก็คือการป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในการขยายเขตแดนของตัวเองหากคำร้องเขียนไม่รัดกุมเพียงพอแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นคุณในสิ่งที่มีการร้องเช่นหากให้พ.ร.ก.นี้สิ้นผลแต่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำวินิจฉัยอาจจะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปที่มีความจำเป็นที่จะต้องตราพ.ร.ก.ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาได้การเขียนคำร้องของพรรคประชาชนเหมาะสมมากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าวิธีการรับผิดชอบที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้สภาได้มีโอกาสตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตราเป็นพ.ร.ก.เหมือนเป็นการตีเช็คกล่าวค่ะทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าวันนี้เวลาเที่ยงพรรคร่วมรัฐบาลขออภัยค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้นัดหมายกับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามติครม.ที่เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพ.ร.ก.ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสกัดเงินกู้ 400,000 ล้านเท้งใช้ฉบับส้มยื่นโสภณย้ำปรับพลังงานไม่ด่วนณัฐพงษ์เผยคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเสร็จแล้วคาดยื่นสภา11พฤษภาคมแจงปมไม่หยิบใช้ร่างประชาธิปัตย์ทางที่เสนอก่อนเพราะกลัวเขียนไม่รัดกุมขยายอำนาจศาลเกินขอบเขตย้อนอนุทินวิธีรับผิดชอบที่ดีที่สุดโยกส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้งบปกติประชาธิปัตย์มั่นใจมีหมัดน็อกโวยอย่าเอาประชาชนรอคนละครึ่งมาเป็นตัวประกันค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องของพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านมีความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักการเมือง ในส่วนของนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็แสดงความเห็นเหมือนกันอย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพูดถึงกรณีรัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานบอกว่าสิ่งสำคัญคือความจำเป็นที่เราจะต้องมาดูร่วมกันวงเงิน400,000 ล้านบาทนั้นใช้กับอะไรเท่าที่

0: จากรัฐบาลแบ่งเป็น2 ส่วนคือวงเงินกู้ 200,000 ล้านสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus เป็นมาตรการช่วยพยุงกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีก 200,000 ล้านช่วยปรับโครงสร้างพลังงานในส่วนของวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกดูแลเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ30บาทต่อลิตรเป็น40บาทต่อลิตรหลังเกิดวิกฤตสงครามส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจต้องแบกภาระต้นทุนเพิ่มปัจจุบันไทยก็มีการใช้น้ำมันรวมประมาณ100ล้านต่อวันนะคะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10บาทต่อลิตรก็เท่ากับว่าเม็ดเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจต่างๆเข้าไปกองอยู่ที่กองทุนรวมกองรวมที่ธุรกิจน้ำมันวันละพันล้านบาทหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อเดือนเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ภายใต้มาตรการคนละครึ่งรูปแบบใหม่จะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ4เดือนรวมไม่ต่ำกว่า 180,000 ถึง 200,000 ล้านบาทโดยเฉพาะร้านค้าเล็กร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินหมุนเวียนตรงนี้ที่รวดเร็วมากขึ้นค่ะในส่วนของเม็ดเงินจากโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็คาดว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไม่ให้ทรุดตัวแล้วก็ช่วยสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเพราะเงินจะหมุนเวียนในระบบเร็วกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างถนนตรงนี้จะต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างประมูลโครงการดังนั้นอาจารย์ธนวัฒน์มองนะคะคาดการณ์ว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus จะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยให้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตประมาณ 1.5% ก็จะมีโอกาสขยับมาถูที่ 1.8 ถึง 2%ส่วนโครงการที่จะมีการปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทอีกก้อนหนึ่งที่กันไว้ตรงนี้มีความเร่งด่วนจะทำหรือไม่นั้นอาจารย์ก็มองในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าถ้ามองมุมมองของแต่ละฝ่ายในมุมมองของรัฐบาลก็มองว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศได้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้รูปแบบใดแต่แนวทางที่เป็นไปได้อย่างเช่นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การสนับสนุนติดตั้งโซลารูฟท็อปในครัวเรือนหน่วยราชการชุมชนรวมถึงส่งเสริมพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะคะเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดค่ะทั้งนี้การปรับโครงสร้างพลังงานยังเป็นการลดความการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึง 94% นะคะนอกจากนี้กรณีการศึกษาความเป็นไปได้ของแลนด์บริดจ์นะคะที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานมีการตั้งทีมทำงานศึกษา90วันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโครงการที่มีความท้าทายที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบค่ะมติชนค่ะประเด็นนี้ธุรกิจอาจารย์จับตาพรก.กู้ 400,000 ล้านต้องรอบคอบปฏิรูปพลังงานหอการค้าไทยกลต.มหาวิทยาลัยหอการค้าประสานเสียงรัฐบาลควรใช้เงินกู้ 400,000 ล้านรอบคอบลุยปฏิรูปพลังงานให้เป็นรูปธรรมพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าของหนุ่มชาวจีนที่ซุกคลังแสงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: 7:55 นะคะก็ก้าวเข้าสู่ช่วงทันข่าวก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้ากรณีที่ชาวจีนเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำก็คือนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไปช่วยเหลือและตรวจสอบภายในรถยนต์ก็ปรากฏว่าพบอาวุธปืนซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบภายในบ้านพักก็พบอาวุธปืนอีกจำนวนมากโดยอาวุธปืนบางกระบอกที่สามารถตรวจยึดได้นั้นมีผู้ครอบครองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบช.น.มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ขยายผลกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธปืนค่ะโดยเชิญตัวจ่าเอกวัชรินทร์ชุนฟุ้งอายุ43ปีหรือว่าจ่าบอยสังกัดกองบินทหารเรือและพันจ่าเอกปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่าแหบอายุ55ปีอดีตทหารเรือสังกัดกองพันสารวัตร

0: วัดทหารที่2กรมสารวัตรทหารเรือมาสอบปากคำนะคะโดยระหว่างการนำตัวทั้งสองเข้าสอบสวนจ่าบอยปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าจะให้การเฉพาะกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นขณะที่จ่าแหบก็บอกว่าหลังปรากฏข่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธสงครามก็รู้สึกตกใจจึงตัดสินใจเข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือขายอาวุธปืนไรเฟิลให้กับผู้ต้องหาชาวจีนแต่อย่างใดแม้จะรู้จักผู้ต้องสงสัยรายอื่นเพราะเคยทำงานในแวดวงเดียวกันแต่ไม่เคยรู้จักผู้ต้องหาชาวจีนมาก่อนและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะง้างปากจ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4 ให้หนุ่มจีนคุยประวัติเก่าปล้นรถขนเงินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเค้นตำรวจเอี่ยวคลังแสงสอบเข้มแก๊งลูกประดู่จ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4 หรือ M4 ให้หนุ่มจีนเจ้าตัวปัดไม่รู้เห็นพบประวัติจ่าแหบเคยถูกจับร่วมกวนปล้นรถขนเงินปี54ด้านหนุ่มจีนเครียดหนักบ่นอยากตายด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เรียกระดมทีมสืบสวนลุยเช็คเส้นทางเงินยันไม่ตัดประเด็นใดทิ้งจ่อขยายผลโยงก่อวินาศกรรมหรือไม่เมินข้ออ้างป่วยจิตยันเอาผิดถึงที่สุดเหตุพฤติกรรมอุกอาจภัยมั่นคงวอนหยุดแชร์ข่าวลือบัตรประชาชนเอกสารปลอมขณะที่น.1สะบัดปากกาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไล่บี้ปมปืนหลวงหลุดถึงมือด้านสถานทูตจีนร่อนแถลงการยันไม่ป้องคนผิดปมหนุ่มจีนซุกอาวุธหนุนตำรวจไทยฟันกฎหมายเข้มค
1: ่
0: ะ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมีประเด็นนี้ค่ะทัพ2เร่งช่วยคนไทยหาของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนพบถูกทหารกัมพูชาจับอ้างลักลอบเข้าเมืองกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาตรวจสอบเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยเก็บของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนถูกกัมพูชาจับฐานลักลอบเข้าเมืองคาดหาของป่าตามแนวชายแดนบริเวณช่องตาเล็งจังหวัดสุรินทร์แล้วเดินลึกใกล้ฐานเขมรเร่งประสานให้ความช่วยเหลือค่ะ
0: หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีความคืบหน้าของไวรัสฮันตาค่ะนายแพทย์ยงชี้ฮันตาไทยพบเมื่อ 40-50 ปีสายพันธุ์ฤทธิ์ไม่ร้ายหนูตัวนำเชื้อไร้กังวลไขข้อเท็จจริงไวรัสฮันตาที่ระบาดในต่างประเทศนายแพทย์ยงผู้วรวันเผยประเทศไทยเคยพบไวรัสฮันตามีมานานมากกว่า 40-50 ปีแต่เป็นคนละสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอเมริกาใต้ความเสี่ยงถือว่าต่ำมากไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเผยโดยติดต่อจากสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูหรือถูกกัดทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ชี้อาการมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวค่ะ
1: แนวหน้าชัดชาติลอยลำโพชี้คนกรุงยังหนุนได้ลุ้นนั่งผู้ว่าอีกสมัยนิดาโพเผยคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทมชี้ชัดพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะชนะเผยการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะที่ดุสิตโพกลางผลสำรวจเสียงส่วนใหญ่ยังหนุนชัดชาติทำงานต่ออีกสมัยด้านดร.โจประกาศสู้ศึกแบบไร้ป้ายหาเสียงแม้แต่แผ่นเดียวระบุลดขยะไม่อยากรบกวนประชาชนค่ะ
0: ขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะอังกฤษส่งเรือรบหนุนฝรั่งเศสป้องช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ขึ้นบัญชี3บริษัทจีนสงครามตะวันออกกลางส่อลามอังกฤษส่งเรือพิฆาต HMS Dragon สมทบกองเรือฝรั่งเศสในทะเลแดงเพื่อป้องกันช่องแคบฮอร์มุซขณะที่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางปะทุค่ะ
1: หมดเวลาแล้ววันนี้นะคะติดตามรายการก้าวทันข่าวได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณสัสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพก้าวพ้นเรือนจำโบกมือทักทายมวลชนคนเสื้อแดงเมื่อเวลาประมาณ 7:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ปรากฏตัวออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใส่เสื้อสีขาวหน้าตาสดใสก่อนเดินมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและทันทีที่นายทักษิณเดินออกมามวลชนคนแสดงต่างโห่ร้องแสดงความดีใจโดยนายทักษิณได้ยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกับคนเสื้อแดงทันนี้ครอบครัวชินวัตรได้เดินทางมารอรับกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนที่นายทักษิณจะขึ้นรถเบนซ์สีดำทะเบียนพ.ผ่านททหาร4444ออกจากเรือนจำไปยังบ้านจันทร์สองล่าขณะที่ประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำในวันนี้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนพักค้างคืนบางส่วนเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบริเวณริมถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเช้านี้มวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันนี้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณรวมแล้วหลายร้อยนายส่วนการจราจรในช่วงเช้าถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรและสน.ประชาชื่นคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แวะเวียนมาให้กำลังใจมวลชนคนเสื้อแดงทักทายและยกมือไหว้ก่อนกล่าวกับคนเสื้อแดงว่าเจอกันวันนี้ขณะที่คนเสื้อแดงต่างเฮร้องดีใจจับไม้จับมือและร่วมถ่ายภาพก่อนที่รถยนต์ของนายพานทองแท้จะเคลื่อนตัวเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรมขณะที่บรรยากาศบ้านจันทร์สองล่าสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเช้าวันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยเพื่อจัดแนวสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนเสื้อแดงกทม.บางส่วนมารอต้อนรับนายทักษิณอีกด้วยขณะเดียวกันยังไม่พบว่ามีรถยนต์ของบุคคลภายนอกครอบครัวชินวัตรเข้าออกแต่อย่างใดมีเพียงรถส่วนตัวของนายทักษิณที่ขับออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 6:00 นทันทีหลังจากที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วจะเดินทางไปเซ็นเอกสารรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยก่อนเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง8

0: 1,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมกับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับกับบ่าวตูพันพรือมังนะครับผมวันนี้ก็มีน้องแซมน้องนุ่มนะครับนะทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการนะครับผมเราก็คงจะต้องมากันที่เรื่องก้องเชิญชวนให้พี่น้องได้ไปชมไปเชียร์กันแล้วแหละนะครับว่าดันอยากจะไปแลกกีฬาอะไรบ้างนะครับเอาเท่าที่ว่าเบาตู้พอจะให้แลกให้ชมกันได้นะนะครับผมวันนี้วันที่11นะครับผมวันที่11ใช่ไหมครับที่จะมีการแข่งขันที่หน้าแล่ชาวๆเลยนะครับก็คงจะเป็นกรีธานะครับกรีธานี้นะครับจะทำการแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็ว่ายน้ำนะครับเนี่ยว่ายน้ำนี่เขาเริ่มตั้งแต่วันที่9นะครับนะวันนี้ก็มีการแข่งขันนะครับ ที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ฟังก็สนใจก็ไปชมกันได้นะแล้วก็ยังมีการบัดดี้นะครับที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับผมมีการแข่งขันกันนะครับแต่ว่าเวลานี้ไม่อาจจะบอกได้นะครับผมลงวินเวียนกันไปแลกก็ได้นะครับผมกอล์ฟนะครับกอล์ฟนี่นะจะเริ่มแข่งต่อเช้านะครับนะกอล์ฟติกอล์ฟติกอล์ฟนะครับนะแล้วก็คาราเต้โดนะครับคาราเต้โดวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับโครงการแข่งขันที่โรงเรียนที่หอประชุมโรงเรียนบำมินวิทยาหัวเมืองนะครับแล้วก็จักรยานนะครับนะจักรยานประเภทถนนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายก็เป็นมีชิงมีเรียนมีได้กันแล้วนะครับนะอันนั้นก็เป็นอีกกีฬานึงนะครับที่อยากจะชวนกันได้ไปแล่นะครับแล้วก็เจ็ตสกีเจ็ตสกีเดี๋ยวประตูดูวันนี้เหมือนกันนะครับนะเจ็ตสกีในทีแม่น้ำตาปีนะครับผมนุกและนะครับเพราะว่าตรงนั้นคนผ่านไปผ่านมาชักเขยอร์นะครับที่โรงเรียนบ้านนาซานวันนี้ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะครับเทนนิสนะครับซอฟเทนนิสก็ยังมีแข่งกันอยู่นะครับผมที่สนามกีฬากลางตะกร้อก็น่าเล่นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังเริ่มแต่เช้ามืดตอนเช้าๆนี่แหละนะครับเก้าโมงเนี้ยก็จะมีการแข่งขันเสพปักตะกร้อนะครับตะกร้อรถห่วงนะครับนะตะกร้อทีม4คนก็ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับโดยท่านพ่ออ้อนิวัตรกูเขี้ยวนะครับนี่ก็ไปแล่ไปเชียร์ไปชมกันได้นะครับแล้วก็เทคบอลวันนี้เป็นวันแรกนะครับใครที่ชอบกีฬาเทคบอลเทคบอลก็คือปัดเรือก็คือเขาจะมีโต๊ะนะครับโต๊ะนี่มันจะคงคงนะครับหน้าคงคงแล้วก็เตะได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับนะแต่หลักครั้งนี่สัมผัสบอลได้ไม่เกิน3ครั้งครั้งที่3นี่ต้องให้ข้ามเดนไปฝ่ายเผื่อนนะครับนะเทคบอลนี่ของประเทศไทยนี่ดังมากนะครับใช้ลูกบอลนะครับในการเล่นนะครับแต่ว่าเวลาทำคะแนนเนี่ยก็ขวาดกันแบบหน้าแล่นะครับเดี๋ยวนี้หลายประเทศก็ฟัดเหมือนกับประเทศไทยได้แล้วนะอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยก็ไปศึกษาแล้วก็ไปฝึกว่าปรากฏว่าสามารถขวาดได้เหมือนกับพอเราแข่งกับเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนะครับเทคบอลที่โรงเรียนเมืองนะอย่าลืมไปแลกกันนะครับเทควันโดนะครับเทควันโดนะครับที่โรงยิมที่อซุนการคาเซ็นทรัลพลาซ่านะครับวันนี้ยังมีการแข่งขันเทนนิสนะครับที่สนามเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็สนุกสนานนะครับเริ่มแต่เช้าเหมือนกันนะครับนะตอนเช้าส่วนบาสเกตบอลตอนนี้ทั้งบาสเกตบอลแล้วก็บาสเกตบอล3คูณ3นะครับสนุกสนานนะครับนะที่โรงยิมนี้คนไม่แบบว่าที่4,000ที่นั่งเนี่ยคนก็เรียกว่าไม่เงียบเง่านะครับนะมีคนเข้ามาเล่นกันตลอดนะครับแล้วก็3คูณ3นี่ที่โรงเรียนสุรัตน์พิทยานะครับผมแล้วก็แบดมินตันนะครับแบดมินตันก็ไปชมไปเชียร์ก็ได้ที่สนามแบดมินตันมีแข่งขันตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับปัญจศีรัตน์นะครับที่หอประชุมสมเด็จยานสังวรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีซ่องนะครับอ๋อที่โน่นนะครับผมบริดนะครับที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับผมฟุตบอลมันนี่เอ็ก

หมายความน่าจะเป็นรบที่สำคัญแล้วนะฟุตบอลนี่จะเริ่มกันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับสองสนามสี่สนามนะครับนะก็ไปแลกกันได้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมสุราษฎร์ธานีก็ประสบความสำเร็จสำหรับทีมชายนะทีมชายก็ทะลุมาเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็เป็นรบน็อกเอาท์น็อกเอาท์ไปเรื่อยๆรอบแปดทีมแล้วก็ไปเชียร์กันนะครับนะแต่ว่าโปรแกรมเนี้ยไม่ได้มีอยู่ในมือนะครับผมแต่ถ้าใครจะดูไลฟ์สดนะครับนะก็ให้ดูจากไลฟ์สดทองไลฟ์ทีมนะครับที่บาตูจำได้ยังFriend for Friend Media อันนี้ก็ถ่ายทอดได้ดีนะครับนะเสียสละนะครับช่วยงานจังหวัดได้ดีมากนี่ต้องชื่นชมทีมงานนะครับนะของ For Friend Media นะครับแล้วก็เดินซ้ายไล่สดแล้วก็มีไล่ทีมนะครับที่ก็ไปไล่สดกันนะครับนะแล้วก็วอลเลย์บอลนี่จะมีทีมจากปทุมธานีนะครับแกมาดังไล่อยู่ตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันชุดถ่ายจนว่าจะรู้ว่าใครชนะนะครับนะวอลเลย์บอล NNNMN Sport นะถ้าใครอยากดูวอลเลย์บอลนะครับไปที่ YouTube นะครับ MN Sport นะครับนะโอ้มีไล่สดกันมากนะครับนะดีมากเยี่ยมนะครับต้องให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกันนะครับสำหรับทีมงานภาคเอกชนนะครับที่เข้ามาช่วยงานของสุราษฎร์ธานีเกมนะครับนะหลายหลายคนก็ไม่รู้มีใครมั่งนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญชวนให้ช่วยกันสนับสนุนน้องๆทีมงานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะสามารถหรือสนใจยีไปอะไรจ้างในอนาคตมีกีฬาอะไรจะจ้างนะก็อยากจะให้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น For Friend Media หรือเดินสายไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะครับนะก็มีหลายทีมนะครับบาตูก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับผมฟุตซอลนะครับนะวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันนะครับนะรายละเอียดของทีมก็คงจะเริ่มกันตั้งแต่วันแล้วก็ไล่คู่อยู่นะครับนะก็วันนี้จะมีการแข่งขันในฟุตซอลนะครับมวยไทยสมัครเล่นนะครับที่โรงยิมสนามกีฬากลางนะวันนี้ตอนบ่ายๆนะครับมวยนี่จะเริ่มกันตอนบ่ายๆนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ชอบมวยต้องให้ลุงให้พี่ผู้ใหญ่ดำแล้วครับนะไปช่วยไปเชียร์นะครับมวยปล้ำนะครับมวยปล้ำนี่ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับ1สงเงียมพัฒนามาร์กนะครับของท่านนายกวรพลคงนุ่นวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมมวยสากลสมัครเล่นนะครับนะอ๋อมวยปล้ำนี่จบไปแล้วนะครับมวยปล้ำนี่จบไปแล้วต้องขอโทษกันนะครับหมดแล้วนะครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับวันนี้นะครับที่โรงเรียนทีวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการนะครับช่วงบ่ายนะครับเริ่มต้องช่วงบ่ายเหมือนกันนะครับมีสนุกเกอร์มียกน้ำหนักนะครับนะแล้วมีอะไรล่ะยิมนาสติกวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับยังไม่สุดท้ายนะครับสำหรับยิมนาสติกนะวันนี้วันที่ยิมนาสติกนี่จะไปจบวันที่15นะครับตาที่ประตูจำได้นะครับยูโดนะครับยูโดนี่ก็พอจะเริ่มนะครับยูโดนี่ที่เทศบาล1นะจะเริ่มกันต่อเช้านะครับนะยูโดถ้าใครสนใจเรื่องกีฬายูโดนะครับผมนี่เอานี่ก็เป็นอีกชนิดกีฬาต่างๆนะครับเดี๋ยวประตูดูอีกที่ว่ามีกีฬาอะไรเพิ่มเติมเพิ่มนะครับนะเพราะว่ามันมีอยู่2แผ่นนะครับมีกีฬาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ได้ไปแล่ไปเชียร์กันรักบี้ฟุตบอลนะครับรักบี้ฟุตบอลนี่ถีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับเรือพายอ๋อเรือพายนี่วันนี้เริ่มแล้วครับเริ่มมาตั้งแต่ว่านะครับหน้าเรือพายที่ถุงกระจูดนะครับถ้าใครแต่วันนะครับพี่น้องวันนี้จะเริ่มแต่เช้าวันนี้จะมีพิธีเปิดตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเรื่อยๆนี่ต้องขอบคุณชอทวุฒิปัดๆนะครับคุณธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับแกจะแจงข้าวมาให้นะครับนะผู้สื่อข่าวทูเกเตอร์นะครับนะนี่แกแจงข้าวส่งข้าวว่าเห็นว่าวันนี้จะลงพื้นที่ไปทำข้าวนะครับนะมีได้แล้วโรลเลอร์สกีนะครับนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับผมวอลเลย์บอลนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับอีสปอร์ตที่จะเริ่มในวันที่13นะครับนะอีสปอร์ตที่ศูนย์ประชุมภาคใต้สมนาภาคใต้ตอนบนนะครับผมเอ็กซ์ตรีมนะครับเอ็กซ์ตรีมนี่เริ่มวันที่13เหมือนกันนะครับจะที่เอ็กซ์ตรีมนี่รู้สึกว่าเขาจะชายพื้นที่ตรงไหนอ่ะสะพานนฤทธิ์นะครับนะสะพานนฤทธิ์นะไปแล่ได้นะครับเขามีการติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปแล่กันได้นะครับ
วิวเป็นสถานที่แข่งขันที่วิวสวยที่สุดนะครับนะเพราะติดกับแม่น้ำตา

0: ปีนะครับผมโอ้มากมายเหลือเกินนะครับนะสำหรับกีฬาในกีฬาเยาวชนแห่งชาติตาปีเกมนะครับนะนี่ประตูก็ให้ได้รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เอาถึงมีได้ลาวในส่วนของกีฬานะครับกีฬาก็โอเคนี่ก่อนไหมนะครับเพื่อไว้ข่าวอื่นมั้งนะครับนะเรื่องของโรงพยาบาลนะอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปที่โรงพยาบาลนะครับสรุปเรียนนะครับนะสรุปเรียนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้นำว่าเพื่อนนำว่าใครนะครับ43เรียนนะครับปทุมธานีนะครับ11เรียนทองนะครับนะเชียงใหม่กรุงเทพนี่43เรียนทอง13เรียนเงิน33เรียนเงิน40เรียนทองแดงนะครับปทุมธานี11เรียนทอง2เรียนเงิน15เรียนทองแดงนะครับเชียงใหม่10เรียนทองนะครับ9เรียนเงินแล้วก็15เรียนทองแดงนะครับชลบุรีนะครับ9เรียนทอง6เรียนเงินแล้วก็14เรียนทองแดงนะครับสมุทรสาครนะครับ8เรียนทอง7เรียนเงิน4เรียนทองแดงนครศรีธรรมราชโซนภาคใต้บ้านเรานะครับอยู่ในท็อป10นะ6เรียนทอง11เรียนเงินแล้วก็8เรียนทองแดงนะครับนครสวรรค์นะครับ6เรียนทอง2เรียนเงิน5เรียนทองแดงแล้วก็4สเกตนะครับ4สเกต6เรียนทองทรงเรียนเงินแล้วก็ทรงเรียนทองแดงนะครับนะโอเคนี่ก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสรุปเรียนนะครับก็เรื่องของโรงพยาบาลที่วันก่อนฝนตกและหลังคารั่วนะครับผมก็มีคำชี้แจงมาจากทางโรงพยาบาลในบ่าวตู้ก็ดูน้องมนไม่ไทยรัฐนะครับนะคุณแล่มาครับถ้าใครอยากจะรู้ติดตามข่าวเร็วๆนะครับหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยต้องติดตามหนองมนไม่ไทยรัฐแล้วก็หนองเจ็กสุราษฎร์รีพอร์ตนะครับส่งช่องนี้แหละนะครับก็ติดตามได้นะครับผมท่านเจ้าหน้าที่พ่อโอรองพ่อโอก็ชี้แจงเรื่องของขยะนะครับที่มันไปอุดตันในท่อนะครับแล้วก็ไอ้รังคาที่มันเป็นใสๆนะครับนะมันก็กรอบมันโดนแดดโดนนู่นโดนนี่นะครับมันก็มีการยืดตัวหดตัวได้ประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้รังคานี้รั่วนะครับแต่ว่าก็แรงดำเนินการแก้ไขแล้วแหละต้องแก้ไขนะครับแก้ไขไม่แก้ไขไม่ได้แล้วแหละพอถ้าคราวหน้าฝนตกอีกก็ลำบากแล้วนะครับลำบากทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วก็คนป่วยนะครับเพลอๆเดี๋ยวคอยดูดคอยเรื่อยก็นั่นแหละนะเดือดร้อนกันแล้วได้ประนีเลยนะครับนะเอานั่นก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลนะครับนะโรงพยาบาลช่วงนี้กับพี่น้องนี่วันที่18นะครับวันที่18นี่โรงเรียนที่เปิดเทอมโรงเรียนที่เปิดเทอมนะครับนะนี่แหละปัญหาของโรงเรียนที่เปิดเทอมก็คืออะไรอ่ะก็คืออะไรนะเรื่องตังค์และต้องจ่ายจ่ายนะครับนะต้องจ่ายจ่ายพนูพนีหลายอย่างเลยนะครับนะถึงโรงรับจำนำนี่ก็เป็นที่พึงนะครับนะเป็นที่พึงของพี่น้องและหลายคนและนะครับ10บาท20บาท100บาทนะครับซึ่งทีมงานนะครับวันก่อนก็มีบอกกอสันทัดเจ็ดสมเด็จไม่นะยกสมาคมซื้อบุมิพาร์คแล้วก็ไล่ซื้อนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นดาวติ๊กต็อกด้วยนะครับนะแล้วก็มีวุฒิปัดนะครับธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับมีน้องกุ้งสุวรรณีบดิษักนะครับแล้วก็บ่าวตู้นะครับ ไปสัมภาษณ์ท่านกันติพัฒน์กันจนะสิรินะครับนะท่านก็ได้แล่งเรื่องนี้และเรื่องของโรงรับจำนำที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเราไปฟังเสียงท่านกันพิพัฒน์กันจนาสิรินะครับผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์สาขา37นะครับที่คุณทะเลกันนะครับผม
1: เดือนตุลาปีงบประมาณที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือนครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณสัก 15-20% ถ้าเทียบกับเดือนต่อเดือนครับ
2: ปัจจัยมีอะไรนะปัจจัยที่มีเงินคนจำนวนมากขึ้น
1: ปัจจัยส่วนใหญ่แล้วก็ค่าของชีพนะฮะค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับใช้ในภาระครัวเรือนนะฮะและช่วงเปิดเทอมนะฮะเราก็ได้มีนโยบายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมด้วยครับช่วงเปิดภาคเรียนนี้นะครับทางสำนักงานธนานุเคราะห์ก็ได้มีโปรโมชั่นนะครับไว้ช่วยเหลือผู้ปกครองนะฮะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนนะครับโดยมีโปรโมชั่นback to school นะครับจำนำไม่เกิน 5,000 บาท

0: นะครับดอกเบี้ยฟรี1เดือนนะเริ่มตั้งแต่16เมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับควรแล้วทางสำนักงานกลางจะเป็นผู้กำหนดว่าจะมาเปิดประมูลเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วประมาณ4เดือนถึง5เดือนครับครับผมยิ่งช่วงนี้ของหลุดน้อยด้วยทรัพย์มูลค่าหลุดจำนำก็จะน้อยลง
1: ของหลุดน้อยเพราะอะไร
0: น้อยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่แล้วปตท.

0: มีเยอะครับมีเยอะครับช่วงตั้งแต่ทองขึ้นตั้งแต่สถานการณ์ตะวันออกกลางลบกันทองก็จะปรับราคาสูงขึ้นตรงนี้ลูกค้าก็จะมาเพิ่มวงเงินเยอะครับ
1: แต่การค้าอีกเรื่องนึงก็คือว่าช่วงเปิดภาคเรียนเนี่ยค่ะมีการสำรองเงินไว้รองรับเท่าไหร
0: ่ช่วงเปิดภาคเรียนนี้ทางสำนักงานธนาคารได้เงินมีเงินสำรองหมุนเวียน 1,300 ล้านบาทครับครับทั่วประเทศครับทั่วประเทศครับ
1: ก็ในส่วนของที่นี่ค่ะ
0: 1ล้านบาทต่อวันครับ
2: ส่วนใหญ่ทรัพย์สินนำจำนำจะได้บ้าง
0: ส่วนใหญ่ทรัพย์สินที่มาจำนำนะฮะมากที่สุดน่าจะเป็นทองคำครับเป็นทองคำช่วงนี้แล้วยิ่งตอนนี้ทองคำก็ปรับราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองคำมาที่สุดรองลงมาก็จะเป็นทองคำเจือแล้วก็พวกเงินรูปพรรณนาคแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือการเกษตร
3: อ้าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะทัดก็ได้เร่งเรื่องสินค้าไอ้โค้งนะครับที่เข้ามาจำนำนะครับนะก็ให้ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับนะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะครับถ้าเราเรียกกันทั่วไปก็โรงรับจำนำคุณทะเลนะครับนะตามภาษาที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันแต่ละวันเนี่ยท่านก็บอกว่ามีคนเดินข้าวเดินออกนะครับประมาณ400นะครับนะต่างมาจำนำต่างมาเทยมาท่อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทองนี่ก็เป็นที่นิยมมาจำนำนะครับแต่ว่าไม่ปล่อยให้ลุดไม่ปล่อยให้ขาดนะครับนะมีองค์นี้เราพยายามเก็บไปย่างดีนะครับนะก็ถือว่าบริการปัญหาก็คือพี่น้องอันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับนะแต่ถ้าใครที่ลำบากจริงๆเนี่ยท่านผู้จัดการก็จะชวนเข้าโครงการในการให้การช่วยเหลือของพมอะไรพวกนี้แหละที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับส่งต่อไปให้ไล่รายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทำงานประสานร่วมมือกันนะครับเพราะว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกันนะครับผมนั้นก็ท่านก็บอกว่าส่วนดอกเบี้ยนี่ก็ไม่แพงนะครับนะดอกเบี้ยรู้สึกจะ 1% ประมาณนี้นะครับเวลามาจำนำเลยโดยเฉพาะทองเนี้ยนะครับนะเนี่ยถ้าพอพูดถึงร้านทองนี่มาตู้วันก้อนนะครับตอนนั้งคุยครับคุณพีวัฒนาพุ่งมานาวุฒินะครับในงานวันเกิดเจ้าแม่ได้แล้วเทียนโจ้ได้สักอย่างเนี่ยประตูก็จำไม่ได้นะแต่แกฟังอยู่เดียวแกก็อันไว้เองแหละ นะครับแกก็บอกว่าของดอกของรันอ่างทองกองไปซ่านนี่นะครับนะดอกเบี้ยก็ประมาณ 1% นะครับนะ 1% เท่าๆกับของรูปรับจำนำเลยนะครับผมเอานะไอ้นั้นก็เป็นในส่วนของสถานการณ์นะครับที่เราก็นำมารายงานกันตรงนี้ให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปผักครึงนะครับนะก็อยากจะขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับนะบริษัทพัฒนาพันปาล์มเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็นี่แหละนะครับตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับนะโทรคุยกันได้นะครับแล้วก็มีห้างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับผมมิสูสุราษฎร์กับเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็ทูเดย์คาเฟ่นะครับนะโดยคุณผีวัดคุณผีสมนัสพริมแก้วนะครับสมนัสพริมแก้วนะครับแล้วก็ร้านแอร์พอร์ตเรสตอรองนะครับนะในสนามบินเนี่ยแหละครับผมเชิญชวนกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเวลาไปรอเครื่องขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับก็ไปแวะกินข้าวกันได้นะครับที่ร้านแอร์พอร์ตเรสตอรองนะครับอยู่ที่อาคารคาโก้นะครับอยู่อาคารข้างนอกนะครับนะพี่น้องถ้าเดินไปก็มันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในอาคารผู้โดยสารนะครับนะอยู่ดันข้างๆนะครับนะติดกันนะครับอยู่ติดกันนะครับสะดวกครับไม่ไกลนะครับนะไม่ต้องไม่เดินไกลนะครับผมนะครับร่อยๆและเชฟตูเราก็บรรจงนะครับบรรจงที่จะตั้งใจปรุงนะครับนะให้ได้ทันกองร้อยๆกันนะครับที่ร้านนี้ก็มีพัทไทยชัยยานะซิกเนเจอร์ของสุราษฎร์พัทไทยตูเดย์นะครับชอบแบบไหนก็สามารถจะเลือกทานกันได้นะครับตามที่ชื่นชอบกันนะครับนะชอบแบบไหนก็แบบนั้นแหละนะครับผมนะแล้วก็มีบัตรกรุงซีเฟิร์สชอยชั้น3สินทันสิริสินกรุ๊ปนะครับ4แยกแสงเพชรนะครับแล้วก็ควักกันถ้าอยากจะได้สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพี่น้องเกษตรกรอยากจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอเชิญนะครับ สำนักงานยุคกลางที

0: ีว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเรามาปิดท้ายข่าวนี้กันสักข่าวหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือข่าวที่ทางครม.อนุมัตินะครับสร้างนะครับภายในกรกฎาคมนี้ก็คือรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลานะครับระยะทาง328กิโลเมตรนะครับผมรูปแบบทางมีทางยกระดับนะครับหน้าทางดินแล้วก็อุโมงค์นะครับก็มีป้ายยุดรถ18ป้ายสถานีขนาดเล็ก31แห่งสถานีขนาดกลาง9แห่งสถานีขนาดย่อย7แห่งแล้วก็จะมีชานชลาสูงนะครับแล้วก็มีรั้วกันตลอดทางเชื่อมนะครับเพื่อแก้จุดตัดรถไฟทั้งเม็ดนะครับนะทำให้รถไฟทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะตามศักยภาพของหัวรถจักรนะครับนี่ก็ลั่งจากที่ใดจะจ้างที่ปรึกษาทำเอกสารเตรียมเปิดประมูลก่อสร้างต้นปีนะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2570นะครับเอานะนี่เราก็จากชุมพรมาถึงสุราษฎร์นี่เขาดำเนินการไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทำจากสุราษฎร์ไปหาดใหญ่นะครับถ้าเสร็จไปถึงหาดใหญ่เนี่ยก็จะทำให้คนเดินทางไปกรุงเทพนะครับนะก็เวลาก็จะลดลงนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะเอาเป็นวันในช่วงแรกนะครับเราพักกันสักครู่เดียวหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็จะกลับมากันในช่วงที่สองนะครับนะก็ยังเปิดสภากาแฟให้ได้เลยกันไม่รู้ว่ามวยมวยของผีผู้ใหญ่ดำในตกลงว่าไอ้วัวช่องตัวนใครได้นะครับผมเอาเราพักกันสักเดียวหนึ่งนะครับผม
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ราชธานีเมื่อยางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: คิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสิริสิน
3: ถูกโปรโมชั่นแรงสะใจเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาเร้าใจถูกที่

0: ินกรุ๊ป LINE @@silisin หรือโทร077-288-888
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
3: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะพรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสกู้ทอน8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่ว

0: บริหารงานโดยเอียพลสีสุขใส
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เอานะครับผมอสมท.เพื่อชุมชนนะครับปันพลื้มังกับบ่าวตู้ครับผมเนี่ยไม่น้องนมนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับเดี๋ยวตัวซับเดี๋ยวประตูข้อตักทาย FC ตรงนี้สักคิดก่อนนะครับนะก็มีน้องสุริยันทิตกันนะครับผมปงศักดิ์นะครับปงศักดิ์สวัสดีครับปงศักดิ์สันติตรายนนะครับปิญโยแก้ววิชัยนะครับจากคีรัตนิคมนะครับตากระดานนะครับผมขอบคุณมากชาลีผักดีนะครับรับชมจิตยัดเย้ยอ๋อก็เป็นเพื่อก็มีไม่นานนะเดี๋ยวรถไฟรางคูไปถึงงานแล้วก็นะได้ชายกันแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ติ๊กนะครับผมบาตู้ลืมเล่งเรื่องไอ้นี่วอลเลย์บอลชายหาดนะครับวอลเลย์บอลชายหาดนี่แข่งกันที่กัวลำพูนะใครไปแลกกันได้นะครับก็จะมีแข่งอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็มีพีทวัชชัยเทพเหลือนนะครับจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมดุษฎีนาแก้วนะครับสุทนเมืองชิมนะครับดีใจกับนักกีฬาที่ได้ไออะไรไอโฟนไอโฟนนี่ตำรวจเก่งมากครับนะก็ตามจับได้นะครับนะตามจับได้เราต้องขอบคุณโรงพักเมืองนะครับนะท่านพันตำรวจเอกนะดร.พลนรงค์การอรทัยนะครับนะแข่งขันมาแต่ว่าแถลงข้าวก็มีหนองมนไม่หนองเจ็กนะแล้วก็ไปน้องเจ็กก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปติดฝนเลยติดฝนเอาพีโตรมานัดพริมแก้วนะครับวาทีนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับสุทนเมืองชิมอยู่ที่ตาช่างถุงจอนะครับถุงจอมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ครอสนะครับมอเตอร์ครอสนะครับทีถุงจอนะรู้สึกจะยังไม่แข้งทีใช่ไหมน้องสุทนนะเพื่อนก็ช่วยบอกกันนะอยู่แต่วันพี่แอมน้อยนะครับพี่นรงเพชรรัตน์นะครับน้องนิวัฒน์จิตตาภิรมย์นะครับเอ้าเราก็เอาท้ายข่าวมาได้นะครับตอนนี้เปิดท้ายแล้ว เปิดท้ายแล้วนะครับผมต้องขออภัยกันนะครับน้องนุ่มปล่อยท้ายมาสปากาแฟครับผมสปากาแฟครับกินกาแฟกันแล้วยังเช้าๆสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้พี่ผู้ใหญ่เหรอครับ
4: คร
3: ับ
4: ก
3: ิน
4: กาแฟกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับหลายถาม
3: ครับผม
4: คุยเรื่องมวยครับสุดยอดจริงๆเราคนเอ็มสนาม
3: โอ้เหร
4: อโอ้ความสำเร็จโดยโปรโมเตอร์อยู่ทินพลาวุฒิหรือว่าน้องถ้วยโปรโมเตอร์คนนี้เป็นหัวหน้าขายมวยเกียรติกู่เฟืองแล้วตลอดไม่เคยลุงกางเกงขายาว
3: โอ
4: ้ลุงกางเกงขาสั้นตาลอดครับ
3: โอ้แกชอบบายบายเบิดเบิดกันเอง
4: บายบายครับ
3: ครับผม
4: เซตแล้ววัวซ่องตัวครับ
3: ครับ
4: ผู้ที่โชคดีครับ
3: ครับ
4: เป็นผู้ชายทั้งสองคน
3: ครับ
4: ครับตัวแรกนี่น้องธีรพงศ์คนแถวๆนั้นแหละ
3: โอ้อยู่แถวๆนั้นนะ
4: ครับตัวที่ซ่องนี่น้องมี
3: ่
4: ชื่อจริงจารันลินพัฒนาไพศาล
3: โอ้ครับ
4: ก็คนแถวๆนั้นเช่นเดียวกัน
3: อ๋อ
4: หัวอ้วนพี
3: ่ซ่องตัว
4: ดีดีใจกันทั้งซ่องคนนะ ว่าน้ำมันจะลดราคาจะแพงขึ้นไม่สน
3: ไม่สนใจ
4: ครับไม่สนใจ
3: หรอกที่หัว
4: เลี้ยงวัวกับยาก
3: ับยา
4: ถ้าทายาดีก็วัวดี
3: เอาเทียมเกวียนเดินทางได้ไกลๆนะถูกโค้งได้นะ
4: ครับ
3: น
4: อกจากวัวนอกจากวัวสองตัวนอกตู
3: ้ครับ
4: ผัดลมตั้งโต๊ะเหี่ยวชาบสิบตัวหลาว
3: โอ้ก็มอบกันหมดแจกกัน
4: คร
3: ับ ครับ
4: สำหรับพ้นมวยนะครับ
3: ครับครับ
4: ชิงแชมป์ว่างส

0: มาคุมที่ว่ามวยอาชีพภาคใต
1: ้ครับ
0: นะครับก็ปรากฏว่าไอ้แชมป์คู่แรกนะครับในพิกัด60ปอนด์นี่ก็สมิ่งข้าวเกียรติสะดาวจากสงขลาชนะแล้วก็คู่ปิดท้ายลุงราวีบอยดาช่างกับรถทั้งเล็กไดอาน่าสามารถแบบแต่ว่าบ้านเราได้มาคนหนึ่ง
1: ครับผม
0: สุรักสำดับชาบกูเอกนะครับ
1: อ๋อกูเอกครับ
0: คลิกจ้องตาบกูกูเอกสำคัญนะครับ
1: ครับผม
0: ปรากฏว่ายอดกลาเพชรยินดี
1: ครับ
0: คาเดมี่ชนะนกหยกซ้ำนกสิงดำหยุดสุรัก
1: ครับ
0: แล้วก็กูเอกหนึ่งจักกริดเทียบผู้เพื่อก็ฟาดถาแอยอดมานีไรตอนจากคาเฟ่จากพัทลุง
1: ครับผม
0: มันมีสร้างคุยกแล้วก็ในคืนวันนั้นพี่ก็มีโอกาสได้พักรวมกับนักพากมวย274ทุกวันอาทิตย์กับน้องกับน้องแก
1: โอ้สุดยอด
0: ครับครับครับถึงช่วยมาไอ้พี่พักเยอะมันสิ14คู
1: ่
0: ถึงน้องแก่น้องนกกันทัดจับออดจากกูเอก
1: ครับ
0: เมื่ออันหยุดนะพี่ครับครับถึงเรื่องมวยปล้ำกับที่จะให้ความรู
1: ้ครับ
0: เพราะรุ่นลั่งไม่มีไก่ซับน้องตู้พุ่มเชื่อมั่นน้องตู้คงจะจำได้เลยครับ
1: ครับ
0: สมัยนั้นครับแชมป์มวยปล้ำอินเดียดังมากมากชื่อดาราสิงครับ
1: อ๋อครับครับ
0: มาท้าชิงชกกับอดุลสีโซทอนไม่กว่าว่าของเราชายมวยไทยศิลปะมวยไทยของเรื่องของเขาก็มวยปล้ำเต็มพิกัดเช่นเดียวกัน
1: ครับครับ
0: ห้ายกครับปรากฏว่าพอขึ้นยกสี
1: ่
0: ดาราซิงแชมป์มวยปล้ำอินเดียไม่ยอมออกจากมุม
1: ครับ
0: เพราะอดุลสีโซทอนแชมป์มงกุฎแพชรคนแรกของประเทศไทยแล้วคนเดียวด้วยไปตอนแค่ตั้งแต่ยกหนึ่งยกช่องยกสามปรากฏว่าพอระฆังดังยกสี่ไม่ยอมออกจากมุมยกแค่ไม่ขึ้นนะสู้มวยไทยไม่ได้เลยครับ
1: ครับผม
0: เข้าไม่ถึงแต่ว่าเข้าเบียดติดหน่อยได้ถ้าจับได้เราก็เปลี่ยนไม่สามารถเบียดเข้าถึงอีก
1: เ
0: ออซ้ายขวาหักต้นแขนดาราซิงตลอดไม่มีการเว้นวรรคแต่อย่างใดครับท่านผู้ชมครับคร
1: ับ สวัสดีครับก็พูดมาครับพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับก็มารายงานมวยปุ่นมวยนะครับให้เราได้ทราบกันนะครับว่าวัวทรงตัวก็ได้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะก็ไม่ได้บอกว่าที่ได้ไปที่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับไปที่สายต่อไปกันนะครับผมกลับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
1: ครับน้องนุ่มกับน้อม
2: สวัสดีเป็นถึงผีผู้ใหญ่ดำกันครับในฝันยินดีในฝันสำเร็จนะครับตีคือผีผู้ใหญ่ดำถึงว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในเวทีมวยเมืองกัน
1: คร
2: ับ ขอให้กำลังใจและขอให้ผีอยู่กับวงการมวยแต่ทุรักไปนานๆนะครับอย่าเหมือนที่การน้อมการน้อมตอนนี้ไม่มีคนจัดเลยผีผู้ใหญ่เยอะ
1: คร
2: ับ บอกมีแต่มวยตู้ที่ไปนั่งแลกันมาร์กไม่ตัวคนแรงมวยตู้ไม่ก็อย่างแรกกันมา
1: ครับ
2: แต่ว่าปัจจัยไม่มีแล้วพอการจ่ายจ่ายทุ่ง
1: จ่ายจ่าย
2: ครับวันนี้พ่อมกลับมาในเรื่องกองกีฬาของปีโตนิดหนึ่งครับตีปีโตแจ้งกันเดียวนี่เราเตือนว่าเราได้ดับรูทัวร์ตรงนี
1: ้
2: การติดตามจากสีสปอร์ตเจ็ตเขาก็ถ่ายทอดมั่ง
1: ถ่าย
2: พวกมั่งถ่ายนี่มั่งนี่เราก็พอได้แล้วพอได้เกียร์แต่กีฬาบางประเภทเราไม่เคยเห็นเลยปีโตแต่ว่าเมื่อมันมาวันนี้เราก็แปลกใจว่าเดี๋ยวนี้การกีฬาของประเทศไทยก็ท่านท่านว่าถูกเรื่องแล้วใช่ไม่เรื่องโน้เรื่องนี้ก็เอามาเป็นเรื่องกีฬาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีเสียว่าการท่องเที่ยวเด็กชื่อว่าเยาวชนให้เป็นคนดีแต่ห่างเลยจากยาเทพติดตรงนี้ให้มาท่านมาเล่นกีฬากันมากๆในท่วงของโรงพยาบาลนิดนึงไปโทนในเสียว่าเสียธุระเสียว่ามีน้ำท่วมในโรงพยาบาลพอเพิ่มเกิดไปนอนที่นั่นก็เป็นเดือนทำไมนั่นติดเชื้อเมื่อปีหกอาตาทองตึกไม่เด็กก็ทำเนี่ยสะอาดไปดูไปชู้เหลี่ยมเว็บสะอาดการอาทองรวมเนี่ยไปดูยู่เมื่อกับองค์พิเศษรวมที่ที่ชนเลยความสะอาดความเรียบร้อยเพิ่มชื่นชมเลยว่าเจ้าธุระเขาดีมากเลยตอนนั้นแต่ไม่ทราบว่าพอมาตอนนี้ลำพื้นแต่ว่ามัน

0: เรื่องน้ำท่วมในโรงพยาบาลไม่ว่าที่ทุราที่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่กันน้อมก็เหมือนกันแหละครับเพราะว่าเอิ้นอุดนู่นกองกระทรวงสาธารณสุขแค่มาในโรงพยาบาลเพราะมันอย่างน้อย
1: น้อยครับครับ
0: อย่างน้อยซึ่งทีนี้พ่อว่าว่าหบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรในกระทรวงสาธารณสุขในพ่อว่าต้องควรที่เพิ่มเลยเปิดมาเพื่อทำให้กระทรวงนั่นลงมาเลว่าตอนนี้โรงพยาบาลในอำเภอนี่กำลังลำบากเพราะว่าประทับภาวะขาดทุนเงินตกโรงพยาบาลเลย
1: ครับผม
0: ตีกันน้อมตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ไปดูสมบูรณ์แบบดีทุกคน
1: ครับ
0: แต่ว่านั่นแหละในเมื่อโรงพยาบาลไม่มีเงินที่จะบริหารตรงนั้นทำให้ประชากรลูกจ้างนี่มันก็ยุ่งไม่ได้ไปดูพออยู่ไม่ได้ทีนี้เขาก็ต้องลาออกไปสามัญอย่างเงินตามให้พยาบาลแล้วก็จ้าหน้าที่แต่อย่างอยู่นี่เหนื่อยแม่นจะรับได้นอนไปด้วย
1: ครับผม
0: พอซึ่งเนี่ยตอนนี้กลางพอเขาก็นอนนี่แกขยายแล้วพอแกก็อยู่ไม่ไหวเพราะว่าเงินนู่นมันน้อยเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งทีนี้ญาติที่มาในโรงพยาบาลเนี่ยเขาบริษัทญาติเลยไปดูนะเขาเป็นคนตรงและโรงพยาบาลเป็นคนจ่ายเนี่ยเมื่อโรงพยาบาลไม่มีทางจ่ายนี่ยาประมาณไม่ถึงยาดีๆก็มาไม่ถึง
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นนี่เสกแกไก่ปรือก็ควักรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดเอ้ยนั้นน่าจะทําเรื่องซะเน้อว่าขอเหินท่านทักท่านนู่นหมายโรงพยาบาลแท้ชนบทนี่เพิ่มขึ้นมานี่เลยเพื่อได้บริหารจัดการเพราะว่าพ่อมแลแล้วน้องๆพี่ๆที่สามารถในโรงพยาบาลเหนื่อยมากการต้อนรับมั่งและต่อด้วยในไปตัวซึ่งนี้เราฝากว่าอยากจะให้กระทรวงในหั่นมาเลยตรงนี้ก็ฝากไปตู้ผ่านไปยังนักการเมืองกันว่าให้นำเสนอเรื่องนี้สักนิดหรือเพื่อว่าการรักษาพยาบาลในทุกคนก็ต้องค่ายต้องเจ็บกันต้องเพไปตู
1: ้
0: ไม่มีใครที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลกระทรวงนี้พ้นยากแต่ว่าให้กระทรวงนี่อุดนู่นแล้วก็ลงมาเล่กันมาอุดนู่นมาให้โรงพยาบาลแล้วลงมาเล่ว่าก็ไปทำเลยสร้างเลยอย
1: ่
0: างต้อยก็ทำกันเองบางทีก็ทำผิดรูปแบบเราก็ได้ตักได้เตือนประชาชนไม่มีที่ติดไปเล่นเพราะว่าเขาติดทำเล่นในโรงพยาบาลเราถ้าจะรับรู้รับฟังและก็ไปเล่นอย่างเดียวก
1: ็
0: เป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางราชการนั่นเป็นตัวหน้า
1: ครับผมใช
0: ่ครับเราควรเวลาพี่ตัว
1: ครับผมขอบคุณมาครับสำหรับแนวคิดแนวทางอะไรต่างๆนะครับนะก็ต้องว่ากันไปนะครับสำหรับโรงพยาบาลนะครับก็แก้ปัญหากันไปนะครับนะฝนตกก็ราคาหรูก็ตึกมันเก่ามันแก่แล้วกันนะครับแล้วก็รอว่าตึกไม่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็คงจะได้ใช้ตึกที่มันสมบูรณ์นะมากขึ้นขอบคุณ FC นะครับเด็กเข้าพลูนะครับนะเนนบัตนะถ้าอยู่แถวๆถุงกระจูดก็อย่าลืมไปเชียร์ เรือพายกันนะวันนี้นะแล้วก็มีใครลาวะเนี้ยมีสมพงษ์ นะน้องสมพงษ์บอกว่าสวัสดีครับจากพระแสงนะครับเชิญเที่ยวงานพระแสงล้ำลึกโอ้ช่วงนี้ที่พระแสงนะครับนะที่พระแสงก็มีงานพระแสงล้ำลึกนะครับก็อย่าลืมไปเที่ยวนะครับแต่ว่างานนี้คุณมาครับคุณมาคุณมาจากชัยบุรีมาจากเวียงสะนะครับมาจากถุงเย้ยนะครับนครราชสีมาแล้วนะครับอยู่แก่ๆกันนะครับผมเอาเดี๋ยวนะ FC มีใครลาวนะครับนี่ขอบคุณมาที่ส่งข้อความมาให้นะครับมีวุฒปัดปัดนะครับเนนบัดก็เข้ามานะครับขอบคุณกันมาร์คมาร์คนะครับนะโรโซมูบูเตะนะครับขอบคุณมาร์คนะครับเข้ามานะให้กำลังใจแล้วก็นี่อีกฐานนึงนะครับทนายสมบูรณ์โอ้ทนายสมบูรณ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเดี๋ยวนะประตูอ่านก่อนนะครับยินดีต้อนรับนะครับนักกีฬาเยาวชนนะครับจากถูกจังหวัดนะครับผมก็ดีนะว่าตำรวจจับไอ้คนที่หลักไอ้ฟูนเทคหลักกีฬาไปได้นะครับนะก็ที่ว่าฝีมือนะครับนะไม่พ้นอะไรอ่ะความสามารถนะครับคงตำรวจนะครับผู้กับนะครับดร.พลรงค์การอรทัยนะครับท่านส่งพุ่นลักษณะแพงไปที่ซ้ายกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงโตม
1: ครับผมครับ
2: พ่อรบกวนเวลาบ่าวตูตะกิดนะ
1: ได้ครับ
2: ช่วยคว้าข้าวให้ถึงดังร่วงเหวี่ยงซ่าหรือบันฟ้องกันครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: เดี๋ยวมีการให้เข้ามาประมูลทำไมทางเท้าถนนปุ่นเรี่ย
1: อ๋อครับ
2: ซึ่งทำเสร็จแล้วเขาจะรับผิดชอบไปไม้ต่างขึ้นต่างลงชาวบ้านพบพวกขาแม่ขาเขาก็ลำบาก
1: คือลักษณะมันคือแบบความว่าเขาทำทางเท้าซึ่งมันเป็นเรื่องกับมันไม่ลด

0: ข้าไปไม่ได้ด้วยบัดเรื่องครับ
1: ไม่มันเจาะแตะแห่เสร็จแล้วมันไม่ท่มกับไม
0: ้อ๋ออ๋อคือทำไม่เรียบร้อย
1: ครับบอกว่าจะท่มไม้ถึงเขาก็บอกเอามาก็200 300บันไม่เสียเขาก็ทำไม้บันไม่เสียเขาก
0: ็ไม่ทำไม้อ๋อเหรอตอนทำเนี่ยไม่ทำของเขาไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะ
1: ครับผม
0: โ
1: อ้ซึ่งนั่นแหละว่าไอ้ต่างร่วงจอยมาเล่กันว่าต่างว่าไปต่างต่างร่วงกัน
0: พี่กัดนี่ตรงไหนตรงไหนครับพี่กัด
1: ถนนเสตไอ้ถนนปุ่นเสรีในเขตเสตบ้านก็หนาซ่านครับ
0: อ๋อถ้าตรงนั้นมันเป็นของเทศบาลไหมอ่ะท่านนายกจอมไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ของนายกปู่วิทย์นี่นะโทรไปหานายกแล้วนายกก็บอกว่าเออมันเป็นหน้าเถของต่างร่วงผมว่าจ่ายจ่ายมันเป็นของต่างร่วงแต่มันอยู่ในเขตเทศบาล
0: ใช่ใช่แต่ว่าเป็นของต่างร่วงนะอ๋อครับผม
1: ท่านต้องมาดูแล
0: ได
1: ้ไม่พื้อไม่พื้อไม่พื้อเดี๋ยวผมจะโทรให้แต่นี่ผ่านมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็มาไม่ไ
0: หมดีต้องช่วยกันดูแลกันแบบนี้แหละนะครับ
1: ถึงว่าไปถึงต่างร่วงกัน
0: เดี๋ยวบ่าวตูกระตุ้นนายนะครับผม
1: เดี๋ยวถึงว่าไปถึงไอ้บ่าวชัดไอ้ผู้รับเข้ากันไอ้สุราทุกท่านกัน
0: อ๋อ
1: แต่ถึงว่าถึงพอเมืองสุราทกัน
0: ได้ครับได้คร
1: ับ การลงมากันครับ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับคุณพีครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับนี่ก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับบางทีผู้รับมอบรับงานไปแล้วพอจะปิดได้แล้วก็ตรงบางเรื่องก็ไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็มีการเรียกประโยชน์ได้ตรงนี้ว่าต้องถวันเถานี้ได้ปัญญานะครับนะก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับช่วยไปดูไปแลกันนะครับผมนะบ่าวตู้ก็ย้ำกันตรงนี้ให้นะครับถ้ามีช่องทางตรงไหนดีบอกนะครับก็จะได้ช่วยกันให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านกันนะครับผม0774045กับเบอร์โทรที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับผมตาวนมะพร้าวทดเชื้อนะครับข่าวมานะครับพีดีนะครับ FC พีดีบอกว่ามากินข้าวกับนายทักษิณครับเก่งโรยโอ้วันนี้เขาบรรยากาศก็เห็นบรรยากาศแล้วนะครับเขามีการไล่สดกันผ่านโซเชียลนะครับก็มีคนเสื้อแดงไปต้อนรับกันมากมายครับผมไปกันที่ซ้ายต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: วันนี้กับบรรดู
0: ครับผม
2: คนมีเงินคนมีอำนาจจำไว้ได้เลยว่าลุ่งทางจนตาย
0: ครับ
2: บ่าวตูสังเกตเหล่ดีคนเรานะตอนแกยังไม่เลยเขาอยู่เป็นปลือ
0: ครับ
2: พอมีเฮิรนบ่าวตูสังเกตเหล่ยับพอได
0: ้
2: สมมุติว่าพอได้ทำไม่ได้สักอย่างแค่ใดยับไปพกปืนหล่อดำนั่นจะสังเกตเหล่จ้ะแล้วผัวจำผัวนี่นะไม่ไว้เลยว่าลุ่งทางจนตายเพราะเคยทักเคยพูดไม่ได้ถึงอีกอย่างหนึ่งทุกวันมือถือมีแต่ใช้คนเก็บปัญญาอ่อนนี่ผมสังเกตฟังนะผมไม่ใช่บูไม่ใช่คุยเลยไม่ใช่ไอ้เรื่องเขียนโลทางหน้าจอนะผมเกรงฟังเลยนะคนมีระดับหมาตีทุบโลก็กระโดนโล
0: ครับ
2: ซึ่งผมฟังเลยผมก็ยังโดนแต่ผมกับควังโอครับผมไม่คุยผมควังโอเลยถ้าจะนิวาเป็นตำรวจตอนนี้โทรมาผมบอกเลยว่าจะอยู่โรงพักนั้นผมไปถึงนั่นผมเอาแบบมันก
0: ิ
2: จการตรงนั้นทำบาโทรมาปั๊บผมก็ไปถึงโทรมาทีลังไม่เอาแล้วผมจำเที่ยงได้ครับแต่ถึงอีกอย่างเรื่องคนเมื่อก่อนไม่มีมือถือจะเล่นอะเหตุการณ์รายๆนั้นนี่น้อยมาพ่อมีมือถือมาเล่นกันไม่เข้าท่าแล้วทิ้งแกเป็นสนามลองก็ระลองพลังคือนุ่นฆ่ากันตายยิงกันตายมาจากมือถือมือถือจริงๆแล้วละคนมีมือถือถ้าไม่โบนะผมว่าไม่จนถึงไม่รวยกันมองมือถือมันเป็นตังครูเป็นตังหม้อเป็นหลายๆอย่างเป็นเพื่อนแต่เรามาใช้ในทางที่ผิดเช่นแรกข้าวมีมาติชุดคือห้าผัวห้าเมียกับต่างหน้าจ
0: อ
2: พ้นชุดชายไอ้ไรล่ะถึงตายมายิงกันฆ่ากันมาจากหน้าผู้ทางมือถือเมื่อก่อนเขาอาจายคำว่ากลุ่มทุ่งชนแต่เมื่อก่อนเฮ็ดรายมีสักกี่คนนี่น้อยมาไอ้มือถือนี่ยังไม่แช่ว่าไม่ดีแต่เ

0: คนเอามาชายเข้าปัญญาอ่อนเกินนั่นผมสังเกตความนะผมเองก็ถามว่าแล้วลุงไม่เคยโทษแต่ผมฟังอ๋อครับ ผมบอกว่าล้อมาจ้ะนู่นในธนาคารผมนั่งอยู่10ล้านเหมาจ้ะผมยาอีเล่ว่ามันล้อพันฟื้นนี
1: ่
0: ซึ่งพวกนี้มันเอาข้อมูลมาจากไหน
1: ครับ
0: เมื่อก็ว่าเอาข้อมูลมาจากแรงเฮิ่นสักแห่งนึงไม่รู้เอามาจากตรงไหนเขารู้มันมีเฮิ่นไหนมันเขารู้เนี่ยแต่ผมว่ามือถือนะถ้าชายให้เป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอะไรหลายๆอย่างให้ดีๆแต่ถ้าชายไม่เป็นนั้นผมรับรองว่าพังเลยครับวันนี้ครับ
1: ครับลุงทวีนะครับผมก็พูดถึงเรื่องของโทรศัพท์ประโยชน์แล้วก็โทษนะครับก็หลายคนก็โดน นะลอกมั่งเล่มั่งนะครับนะสื่อข่าวสื่อข้องทุกอย่างนะครับก็อยู่ในมือถือนะครับนะก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องพินิจพิเคราะห์กันได้ดีนะครับนะนูวิทนะครับนี่ข้ามาทักทายทาง TikTok นะครับผมขอบคุณมาร์คนะครับขอบคุณนะครับ FC นะครับที่ข้ามานะครับผมวันนี้ไม่เห็นอาจารย์ชำนี้นะอาจารย์ชำนี้บายดีนะครับผมกันเติ้ลไม่ทักในบ่าวตู้ก็คิดว่าเติ้ลต้องมีอะไรไม่บายหรือเปล่าเงินแกต้องเก็บข้าวมารายการตัวนะครับผมนี่ก็ถือว่าสปากาแฟนะครับเช้านี้นะครับนะก็คุยก็แลกกันไปนะครับตามภาษาเรานะครับ วันนี้ก็ยินดีกับคุณทักษิณชินวัตรกันนะครับนะที่แกได้ออกมาผักโทษอยู่ข้างนอกนะอยู่กับลูกกับเมียกับล้านนะครับนะก็ที่บ้านก็มีคนไปรับไปดูแลกันทัวนะครับปีดีก็เลยชวนบ่าวตู้ไปกินนึ่งต้นไม่มารับบ่าวตู้ไปกันเลยนะครับนะเต้นก็ต้องมารับบ่าวตู้ไปด้วยเลยนะครับงั้นบ่าวตู้ก็มาได้เปิ้ลไม่ทำแบบนั้นนะครับก็ฝากกันสุดท้ายนะครับเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ยังมีกีฬาทุกนุกหลายๆประเภทกีฬานะครับให้ได้ชมกันนะครับนะแล้วแต่ชอบว่าท่านชอบกีฬาอะไรนะครับผมอาจจะได้ชมได้ดูทางไลฟ์สดได้ต่างๆก็มีทีมไลฟ์สดนะครับมากมายที่เขาไล่กันนะครับผมท่านไม่น้องนุ่มไม่ท่านไม่ดันเอาสักคิดไหมไม่ทันแล้วนะต้องขออภัยกันนะครับเวลาเม็ดแล้วนะครับต้องขออภัยกันต้องน้องนุ่มเบาตู้นะครับวันนี้ต้องลากันก่อนนะครับผมครับต่อเช้าก็มาจูนกันแล้วสวัสดีครับ

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทองทานโพสต์ภาพคู่ทักษิณพร้อมข้อความ Welcome back Daddy นสแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram เป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมข้อความว่า Welcome back Daddy และ

0: มีเพลงโลกทั้งใบประกอบขณะที่ก่อนหน้านี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเต็มไปด้วยการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงครอบครัวชินวัตรหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนโดยครอบครัวได้เดินทางเข้าเยี่ยมรวม61ครั้งหลังครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกจากเรือนจำในชุดโปโลคอ10โปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่าเข้มรองเท้าผ้าใบสีขาวและตัดผมรองทรงสูงทันทีที่ออกมาพบครอบครัวนายทักษิณได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออิงบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าตื้นตันตามด้วยนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงหรือเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานมีน้ำตาคลอและมีสีหน้าซาบซึ้งขณะที่นางสาวนัทธิยาปวงคำหรือติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนอกจากนี้นายสุภเสกอมรชัดหรือไปบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้ายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่ตะโกนว่าเรารักทักษิณและชัยโยพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กำลังใจต่อมานายทักษิณได้เดินเลียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อทักทายประชาชนโดยยกมือไหว้และสวมกอดผู้สนับสนุนบางส่วนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความรู้สึกหลังใช้ชีวิตในเรือนจำแต่นายทักษิณเพียงหันมายิ้มรับโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆต่อมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานายทักษิณพร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนจะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำทะเบียนพ.พ.ททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณได้ลดกระจกโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับก่อนขบวนรถเคลื่อนออกจากเรือนจำมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณประกอบด้วยนายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกื้อนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนางสาวเจราพรสินธุไพรรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508ของนายทักษิณที่เดินทางมารอต้อนรับด้วยเช่นกันส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์สองล่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักเฝ้ารอการกลับบ้านของนายทักษิณต่างถือรูปภาพป้ายรักทักษิณทางนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่โดยจัดให้สื่อมวลชนและคนเสื้อแดงอยู่อย่างเป็นระเบียบและในเวลา9นาฬิกานายทักษิณได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสง

0: องแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
9: Good morning, chilling today. ฟังเพลงเพราะสบายสบายยามเช้าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทางอสมท. 102 สุราษฎร์ธานีโดยดีเจสายหมอกธารีรัตน์ Good morning, chilling today. By DJ สายหมอก

Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ Good morning chilling today ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันแรกสัปดาห์วันนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกคนกันด้วยค่ะทักทายไปยังคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็นคอร์ดคอนเน็กต์รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยค่ะ Good morning นะคะ Chilling Today ค่ะทักทายกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างคะตอนนี้ขับรถกันอยู่หรือเปล่ารับฟังอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ในรถรับฟังอยู่ที่ทำงานหรือว่ารับฟังอยู่ในไร่ในสวนนะคะก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงเช้าๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันตอนเช้าฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะ Good morning chilling today by DJ สายหมอกสวัสดีจุดไป2วันค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะอยากจะบอกว่าสายหมอกเดินทางกลับบ้านไปฝนตกหนักมากที่สุราษฎร์ธานีก็น่าจะตกหนักมากเหมือนกันนะคะที่อำเภอเมืองของเรากลับไปที่อำเภอเวียงสะเนี่ยฝนตกหนักนะคะตกหนักแล้วก็ตกแบบตกทุกวันเลยอะนะคะทั้งลมทั้งฝนน่าจะแบบว่าชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำกันไปนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนฝนตกบ้างคะบ้านนาสารบ้านนาเดิมฝนตกหรือเปล่าอากาศเป็นยังไงกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะอัปเดตเกี่ยวกับการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมเนี่ยก็จะได้เห็นเลยว่ามีน้องๆเยาวชนหลากหลายคนเลยที่ได้ถ่ายคลิปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมน้ำระบายไม่ทันนะคะน้ำเป็นสีชาเย็นน้ำเป็นสีชาเย็นก็มีเหมือนกันนะคะบริเวณแถวๆหน้าราชพัฒน์นะคะน้ำระบายไม่ทันจริงๆก็เลยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สีน้ำมันก็ขุ่นเหมือนสีชาเย็นเลยน้องๆที่มาจากภาคอีสานเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเจอเลยนะคะไม่เคยเจอเลยอะไรที่ไม่ได้เจอมาสุราษฎร์ก็คือได้เจอจริงๆแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่เลยค่ะหลากหลายพื้นที่มันจะเป็นเทคนิคสุราษฎร์เหมือนกันน้องๆที่มีการแข่งขันนะคะก็เจอน้ำท่วมเพราะมันตกหนักมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมที่เกิดจากการระบายไม่ทันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คือพยายามจะเร่งตรวจสอบแล้วก็พยายามหาทางระบายให้ทันเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยเป็นไปได้ดีนะคะแล้วก็อยากจะให้แข่งขันต่อแบบต่อเนื่องนะไม่อยากให้มีอุปสรรคแต่พอมันเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่ายากหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเร่งที่จะระบายน้ำออกนะคะอยากให้การแข่งขันเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรกันมาบ้างหยุดพักผ่อนหรือเปล่าไปเที่ยวไปคาเฟ่ไป

นั่งเล่นไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรืออาจจะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะมีกิจกรรมทํากับครอบครัวก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงเช้าแบบนี้สามารถทักทายพูดคุยมาได้เลยนะคะรับฟังอยู่ที่ไหนก็แนะนําบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยเผื่อตอนเช้าๆแบบนี้ค่ะอยากจะให้อยู่เป็นเพื่อนนะคะก็สามารถแนะนําบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะ

สวัสดีพี่เตนะคะแล้วก็สวัสดีน้องต้นน้ำครับทักทายคุณกิติทัศน์ด้วยค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยน้องอ้อยนะคะทักทายทางวอนด้วยโอ้โหตาวันมารายงานตัวแล้วนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพี่เหยียดอนุพงศ์ทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะเราฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงเช้าแบบนี้แวะมาพูดคุยทักทายส่งข่าวสารกันได้เลยค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงเช้าแบบนี้เนี่ยนำทริคดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะอยากให้ทุกคนมีทริคดีๆในการดูแลสุขภาพแล้วก็สุขภาพกายของเราสำคัญแล้วแต่สุขภาพใจของเราก็สำคัญเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำเลยนะการที่เรามีจิตใจที่ไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะแล้วก็ส่งผลแบบเห็นได้ชัดเลยวันนี้มีทริคง่ายๆสำหรับคนที่ขี้เกียจค่ะคนที่ขี้เกียจแล้วอยากจะดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจไปในเวลาเดียวกันวันนี้นะคะนำมาฝากกันค่ะอยากให้สายชิลทุกๆคนนะใครที่เป็นแบบคนขี้เกียจไม่อยากทำอะไรหนักๆนะคะเป็นคนที่มีความชิลอยู่ในตัวอยากให้ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องลองฟังทริคดีๆแบบนี้แล้วก็นำไปใช้กันค่ะทริคแรกเลยนะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจจริงๆเวลาตื่นนอนค่ะคุณผู้ฟังตื่นนอนปุ๊บเนี่ยให้ยืดเส้นยืดสายเลยนะคะสัก5นาทีหลังจากตื่นนอนค่ะยืดเส้นยืดสายนะคะแต่ถ้าไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆเนี่ยก็สามารถใช้วิธีแบบนี้ได้ยืดขายืดแขนหรือว่ายืดพวกข้อเท้าอะไรเงี้ยของเราเวลาตื่นนอนนะคะคุณผู้ฟังให้ระบบเส้นประสาทของเราเนี่ยมันได้คลายตัวนะคะข้อ2ค่ะฝึกลมหายใจฝึกหายใจแบบลึกๆนะคะจะช่วยลดความเครียดได้ทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะดื่มน้ำเปล่า1แก้วทันทีหลังตื่นนอนเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราในทุกๆเช้าค่ะต่อ

ไปนะคะนอนเร็วขึ้น15นาทีช่วยให้รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นเดินเล่นภายในบ้านหรือว่าเดินเล่นในที่ทำงานเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเดินไปหยิบของหรือว่าเข้าห้องน้ำบ่อยๆเนี่ยก็

0: การทานข้าวการรับประทานอาหารได้มากขึ้นนะคะให้ช่วงเวลาในการกินข้าวเนี่ยเป็น mindful eating นะคะหรือว่าเราจะได้มีแบบสติโฟกัสกับการทานข้าวมากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอการช่วยร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีเหมือนกันและต่อไปนะคะคุณผู้ฟังข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยเป็นบ่อยมากๆก็คือการที่เราพูดคำว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรช่างมันอย่าช่างทุกเรื่องนะคะช่างทุกเรื่องไม่ได้จริงๆช่วยปล่อยวางได้เนี่ยก็ดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคำว่าพูดว่าช่างมันเนี่ยบางคนแบบพูดจนติดปากก็ไม่ดีแต่ถ้าช่างมันไปในแต่ละเรื่องในแต่ละเคสเนี่ยก็จะช่วยลดความเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิกเหล่านี้คุณผู้ฟังสามารถลองนำไปปรับใช้ได้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจไปพร้อมๆกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอเขาเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิวๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: กูดมอร์นิ่งชิลลิ่งทูเดย์ฟังเพลงเพราะสบายสบายยามเช้าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีโดยดีเจสายหมอกทาดีรัตน์

0: Good morning พี่เดือนค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีคุณศักชัยสวัสดีพี่สมชัยด้วยค่ะตอนนี้ที่คลองสูตรเนี่ยฝนตกแล้วนะคะโอ้โหเพิ่งตกเหรอคะเพิ่งตกนะคะพี่สมชัยเมื่อวานนี้ตกหนักมากๆนะคะในตัวเมืองเนี่ยตกแบบมองไม่เห็นเลยขับรถกลับมาคือมันเป็นสีขาวๆหมดเลยนะคะตกหนักมากๆสวัสดีคุณวารินด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนเลยช่วงฝนตกหนักๆแบบนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ระมัดระวังเรื่องของการขับรถแล้วก็อุบัติเหตุนะคะเมื่อตอนเช้าสายหมอกขับรถมาทำงานก็ก่อนจะถึงบริเวณสี่แยกตาปานค่ะฝั่งที่ขับมาจากโรงแรมบรรจงบุรีนะคะก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะเห็นรถเนี่ยไปอยู่ระหว่างข้างทางนะคะแล้วก็เหมือนจะมีการเฉี่ยวชนกันนะเมื่อกี้ก็เห็นนะคะอุบัติเหตุคือเราขับรถบนท้องถนนนะเราจะเห็นได้บ่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะระมัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ท้องถนนกันอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะมีข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนิดนึงสำหรับคนที่เติมเงินมือถือใช้โทรศัพท์มือถือนะคะแบบต้องเติมเงินเพื่อได้รับวันในการใช้งานมือถือเพิ่มเนี่ยบางคนมีเงินในมือถือในการโทรเข้าโทรออกแต่วันในการใช้งานไม่มีก็โทรออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนิดนึงนะคะกสทช.เนี่ยเขาออกมาแจ้งเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าใครที่ใช้มือถือระบบเติมเงินนะคะเขาจะหักเงินเพิ่ม3บาทแล้วก็เพิ่มวงเงินเพิ่มเป็นวันนะคะวันในการใช้งานของมือถือเนี่ยให้เองแบบอัตโนมัติเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เติมเงินมือถือนะคะทุกค่ายเลย AASTrue Move Detect นะคะทุกค่ายเลยเขาจะมีการหักเงิน3บาทนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ขยายวันให้แบบอัตโนมัติ30วันเลยค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการระบบเติมเงินนะคะไม่ต้องกลัววันใช้งานหมดด้วยบริการหักเงินอัตโนมัติค่ะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยไม่มีวันเติมวันในมือถือก็โทรออกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาจะขยายวันให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องสูงสุดถึง6เดือนด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้นะคะค่ายมือถือก็จะมีข้อความแจ้งเตือนก่อนหักเงินทุกครั้งค่ะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะขยายวันอัตโนมัติก็สามารถแจ้งกับค่ายมือถือโดยตรงได้เลยนะคะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยเราก็อาจจะตกใจว่าเงินหักไปจากไหนนะคะแต่ทุกเครือข่ายในมือถือเนี่ยเขาจะส่งแจ้งเตือนมาในข้อความ SMS นะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าจะมีการหักเงินแล้วก็เพิ่มขยายวันในการใช้งานมือถือด้วยนะคะนี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันทุกคนด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถยิงกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

กำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์ครับฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอได้ใหม่ตอนบ่ายนะคะอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมชั่วโมงต่อไปอยู่กับ DJ กะเพราค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์เทพนรสิงห์จำลองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:05 น.โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งถือเป็นกิจวัตรปกติคาดการว่านายเอกนิติน่าจะรายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี

0: ักษิณถึงบ้านแล้วเปิดกระจกยิงทักคนเสื้อแดงเมื่อเวลา 9:02 นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงหน้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วภายหลังนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเวลา 7:40 โดยแวะกรมคุมประพฤติก่อนเพื่อดำเนินการตามระเบียบและติดกำไล EMขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาปักหลักตั้งแต่เวลา 6:50 เพื่อรอรับและยังมีกลุ่มมวลชนอื่นๆเข้าร่วมแน่นพื้นที่เมื่อรถมาถึงหน้าบ้านนายทักษิณได้เปิดกระจกเพื่อทักทายกับมวลชนที่มารอสักครู่พร้อมทักทายสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวพร้อมบอกไปจำศีลมา8เดือนก่อนขึ้นรถเข้าบ้านไปขณะที่ก่อนหน้านี้หลังจากเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติติดกำไล EM บอกจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทางด้านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทันนี้ปัจจุบันยังไม่มีต้านเฉพาะหรือไวรัสป้องกันโรคขออภัยค่ะปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02 666 0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ที

0: Direct เท่านั้น
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: วันนี้ขอแนะนำ Ultra Poseidon 90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: เช้าเช้าหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: สวัสดีค่ะที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปนะคะค่อยว่ากันใหม่เนาะค่อยว่ากันใหม่อะทุกคนผ่านมาแล้วก็ช่างไปเถอะเนาะช่างไปเถอะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะกระเพรามาแล้วจ้า
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569วัยจังเลยจะเข้าสู่กลางเดือนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันที่13นี้เป็นวันหยุดอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะหยุดอีกแล้วหรอหยุดนะ13นี้เป็นวันพืชมงคลนะคะวันพืชมงคลค่ะวันพืชมงคลที่13ตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมนะคะก็จะได้รับฟังการถ่ายทอดสดนะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงรวมการเฉพาะกิจนะคะในช่วงที่มีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะคะก็จะได้ทราบกันว่าปีนี้พระโคค่ะเลือกกินอะไรบ้างนะคะจะกินกินน้ำกินเหล้ากินอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ดูกันนะคะได้ดูใครดูทีวีก็ดูใครไม่ได้ดูทีวีก็สามารถรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณเสียงได้เพราะว่าอสมท.สุราษฎร์ธานีของเราก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดนะคะพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยค่ะในส่วนของวันพุธที่13พฤษภาคมนี้วันพืชมงคลค่ะส่วนชั่วโมงแรกนะเรากลับมาเจอกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้เรามาเติมเต็มนะคะความสุขให้กับตัวเองกันดีกว่านะคะแล้วก็มาเติมเต็มพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะในช่วงเวลา2ชั่วโมงนี้ก็ขอทุกคนสบายใจแล้วก็มีความสุขมีความสุขนะคะสบายสบายถูกใจก็คบกันไปประมาณนั้น
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ตกใจหมดเลยกระเพรานั่งรูปผมว่าเอ๊ะตัวอะไรติดอยู่นะคะชายงชาเย็นอะไรก็ไม่ได้กินนะเนี่ยมดแดงค่ะมดแดงมันไต่ที่ผมนะคะตัวใหญ่เลยผมหวานมากทักทายค่ะทั้งที่ติดตามผ่านทางวิทยุค่ะเครื่องความถี่102อสมท.สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยนะคะของเราอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำ

เพิ่งรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ด้วยจ้าเข้ามาแล้วคือน้องต้นน้ำนะครับพี่ติ๊บน้ำส้มคนสวยจากกาญจนาดิษฐ์เจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีจ้ะอยากฟังรักจังน้องเตสวัสดีค่ะเช้านี้ฝนตกอยู่ครับบ้านนาเดิมว้าวชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้นะคะตกหนักมากเหมือนกันค่ะลมก็แรงมากแถวบ้านต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็หักโค่นล้มลงมานะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลมแรงมากเมื่อวานนี้สักช่วงประมาณ3โมงประมาณบ่าย 3โหแบบฝนถล่มเลยในเมืองนะคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นพื้นที่อื่นๆด้วยส่วนช่วงเวลานี้ค่ะก็เริ่มครึ้มครึ้มมาอีกแล้วนะคะในส่วนของในเมืองแต่หลายอำเภอก็ตกแล้วเหมือนกันขับขี่ปลอดภัยนะคะสำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่ค่ะสวัสดีน้องเตยขอเป็นเพลงใจคนของณัฐปิยะพี่อาคมจากท่าศาลาฝนตกแดดออกนะครับที่ท่าศาลานกกระจอกเข้ารังครับเช้านี้ฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังเฮ้สวัสดีพี่เดือนขนส้วยนะคะจากคลองโซ่ท่าชนะฝนตกหรือยังครับพี่เดือนคะป้าจูดารุณีสวัสดีค่ะพี่เอ็ดอนุพงษ์จากนครศรีทักทายกันขอเป็นสาวรำยามเย็นค่ะมอบให้น้องกระเพราแล้วก็ FC ทุกคนด้วยขอบคุณค่ะหมดแล้วเนาะทางต่อๆกระเพรายังไม่ได้ขึ้นไลค์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไลค์สักครู่หนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะสำหรับ FC ทางต่อๆส่วนเพลงที่จบไป2เพลงก็เพลงที่ผ่านมาแล้วก็คำเฉยๆค่ะนะหยิบมาฝากกันอะอีกสักเพลงดีกว่าช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะมากนะคะอยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยฟังเพลงนี้เรียกฝนฟังเพลงเรียกฝน Tattoo Color ค่ะสัญญาหน้าฝน

อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแป๊บนึงแป๊บนึงเพลงนี้อย่าเพิ่งขึ้นแป๊บนึง ขอทักทายต่อก่อนดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตกัน2วันราคาทองก็มีขึ้นๆลงๆนิดหน่อยค่ะไม่ได้ไปไหนไกลมากนะคะเหมือนวันนี้ก็รู้สึกว่าจะลงมาอีกนิดหน่อยค่ะเช้าวันนี้เดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันนะคะกับพี่ยุ้ยค่ะพี่ยุ้ยจะมีคำแนะนำอะไรดีๆให้กับนักลงทุนกันบ้างใครที่สนใจเรื่องของการลงทุนทองคำหยุดฟังตรงนี้สักนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปอัปเดตกัน

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทอง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อัปเดตราคาทองกับพี่ยุ้ยเช้าวันนี้กันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
2: เอค่ะดีเจกระเพราเช้านี้นะคะราคาทองก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะคะ
0: ค่ะ
2: คือตกกันอยู่แค่50บาทนะคะก็เช้านี้นะคะก็มีการปรับขึ้นไปแล้วก็ลงมา50บาทนะคะก็เท่ากับว่าอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ 71,900 รับซื้อคืนอยู่ที่ 71,700 บาทนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากที่เรารายงานกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ก็สำหรับคนที่อย่างที่บอกอะค่ะก็รอจังหวะสักนิดนึงนะคะถ้าขึ้นมาอยู่ประมาณนี้แล้ว 71,000 72,000 อันนี้จะแตะ 72,000 แล้วถ้าอยากจะเข้าซื้อพี่ยุ้ยก็คิดว่าจังหวะตรงนี้ให้อยากจะรอดูทิศทางแนวโน้มสักนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีอยู่แล้วอยากจะขายทำกำไรก่อนก็อันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจเลยเพราะขึ้นมาเป็นพันบาทจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันค่ะ
0: ได้ว่าถ้าใครอยากจะเข้าเก็บก็เข้าเก็บได้นะคะอยากจะขายทำกำไรแบ่งกันไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะเพราะว่าราคาทองจากสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ทิ้งห่างมากมายนะคะแต่ก็สามารถทำได้ทั้งเก็บแล้วก็ซื้อนะคะพี่ยุ้ย
2: ถ้าเก็บพี่ยุ้ยแนะนำว่าเดี๋ยวรอช่วงบ่ายดีกว่าค่ะว่าถ้าอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้ถ้าคิดว่าอยากจะเข้าซื้อเก็บนะคะแต่ที่บอกว่ามันยังไม่มีความชัดเจนในมุมของการอ่านกราฟเทคนิคเพราะฉะนั้นโอกาสจะย่อตัวมีได้เพราะว่าเช้านี้เกิดถ้ามองมุมเทคนิคก็มีการย่อตัวลงมาดังนั้นพี่ก็แนะนำว่าให้มองเวทแอนด์ฟรีก่อนคนที่อยากจะซื้อเยอะค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคำแนะนำดีๆจากพี่ยุ้ยนะคะพี่ยุ้ยคะแล้วฝั่งห้างทองแม่มารีเจ็ดช่วงนี้มีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์โปรโมทพิเศษไหมคะ
2: ค่ะก็สำหรับที่แม่มารีเจ็ดเรายังมีโปรสำหรับคนพิเศษเหมือนเดิมลูกค้าประจำของแม่มารีซื้อทองเจ็ดครั้งแถมแหวนก็ยังมีโปรนี้อยู่นะคะสำหรับโปรนี้เราใช้มายาวนานมากและมีลูกค้าประจำมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ถามว่าราคาทองแพงขึ้นแล้วโปรนี้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่ค่ะไปหาเจโบได้เลยค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นคนพิเศษของแม่มารีแล้วก็ซื้อทอง

0: แล้วก็ได้แหวนทองจริงๆนะคะอันนี้เป็นแหวนจริงๆ16กรัมแถมฟรีไปเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือซื้อสะสมทั้งหมด10ครั้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแวะกันไปได้เลยค่ะสัปโปรนี้ยาวๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งห้างทองแม่มาลี7หรือนะคะศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้บริษัทแม่มาลีโกลบอลเลียนจำกัดค่ะติดต่อกันได้เลยอยู่หัวมุมตลาดศาลเจ้าขอบคุณค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พอดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เช้าเช้าดีเจเหมือนไม่ค่อยได้กินตุ๊กแตนนะคะเหมือนไม่ค่อยได้กินตุ๊กแตนเลยตอนนี้บรรยากาศในส่วนของการแข่งขันกีฬาก็ยังคงคึกคักกันเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายประเภทกีฬาก็แข่งขันกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะอ่ะแล้วก็หลายคนก็เชื่อว่าติดตามข่าวนี้อยู่ที่วันก่อนมีโทรศัพท์ iPhone 17ใช่ไหมของน้องนักกีฬาเนี่ยกาลสินหายไปนะเนื่องจากมีเจ้าขโมยเนี่ยค่ะแกเดินผ่านแล้วก็เหมือนกับหยิบไปอะไรอย่างเงี้ยขโมยไปเนาะแล้วก็มีการประกาศจับนะตามหานะคะนู่นนี่นั่นใช้เวลาไม่กี่วันค่ะเมื่อวานนี้ก็เจอตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจอตัวคนที่ขโมยไปเรียบร้อยแล้วนะไอ้เจ้าตัวนะตอนที่จับได้เขาก็ยังยิ้มอยู่เลยนะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ได้โทรศัพท์น้องคืนในสภาพที่สมบูรณ์นะคะโทรศัพท์น้องก็ได้คืนไปแล้วน้องเขาก็บอกว่าไม่เอาใจติดความอะไรเพราะว่าได้ของคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในสภาพที่ดีเขาก็มีการไปถามเจ้าตัวที่ถูกจับได้อะว่าขโมยของเขามาทำไมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขโมยเขาแค่หยิบเฉยๆไอ้คำว่าหยิบเฉยๆกับคำว่าขโมยเนี่ยมันความหมายมันคือกันไหมคะคุณผู้ฟังคะถ้าเราหยิบมาโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตมันก็คือการขโมยนั่นแหละค่ะแต่เจ้าตัวพูดแบบดูดีนิดนึงผมไม่ได้ขโมยผมแค่หยิบมาเฉยๆตามมันแหละนะคะก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะคะแต่ก็ยินดีกับน้องด้วยที่ได้โทรศัพท์คืนนะคะได้โทรศัพท์คืนเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ของบ้านเราอะทุกคนไม่อยากจะให้เป็นแบบนี้นะคะทางคณะครูเองแล้วก็ตัวน้องเองก็ได้ออกสื่อโพสต์ขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทุกๆคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตามจับผู้ร้ายคนนี้นะคะแล้วก็ได้ของมาคืนน้องเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆ

0: เพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ลับมาเจอกันช่วงที่2ค่ะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะทุกคนไม่ว่ากระเพราเองหรือว่าคุณผู้ฟังเองกระเพราเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยอยากอยู่ท่ามกลางสังคมดีๆอยู่ท่ามกลางความรู้สึกดีๆคือหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมีแต่คนยิ้มให้เราอ่ะแล้วก็พูดจาดีๆต่อกันไม่จำเป็นต้องพูดเป็นภาษาดอกไม้เสมอไปนะคะนะจ๊ะนะคะแบบที่รักหรือว่าคุณคะอะไรแบบนี้ไม่ต้องพูดภาษาแบบดอกไม้ให้มันสวยหรูเสมอไปก็ได้เพราะว่าบางคนก็พูดยากแหละก็พอเข้าใจแต่คือพูดยังไงก็ได้แบบพูดแบบคนปกติดีๆเขาพูดกันนะทุกคนอย่าใช้อารมณ์ขึงขังอย่าแบบพูดคนที่พูดแล้วไม่ยิ้มนี่ก็น่ากลัวนะคะบางทีต่อให้คำพูดนั้นไม่มีอะไรแต่ถ้าพูดแล้วหน้าบึ้งเนี่ยก็น่าขี้คลาดนะคะทุกคน แล้วคำพูดเนี่ยสำคัญมากสำคัญยังไงกะเพราไม่ใช่สิเอากะเพราด้วยก็ได้เอาตัวเองด้วยก็ได้แล้วก็หลายๆคนกะเพราเคยเชื่อว่าเคยเสียความรู้สึกมากับคำพูดเพียงแค่ไม่กี่คำทั้งที่ประโยคนั้นอยู่ในวงสนทนาแล้วก็ประมาณว่าคือบางคนเป็นคนพูดได้แต่พูดไม่เป็นนะคะทุกคนเป็นคนพูดได้หมดพูดตั้งแต่โตเลยนะคะตั้งแต่เกิดนี่ไม่ใช่ถ้าตั้งแต่เกิดนี่คือเข้ารองก่อนนะรองก่อนแวะก่อนแล้วก็ค่อยมาหัดพูดนะทุกคนพูดได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดเป็นบางทีเพียงแค่ประโยคหนึ่งประโยคอะทำให้คนเสียความรู้สึกได้เลยนะคะพอเสียความรู้สึกเดี๋ยวอารมณ์เปลี่ยนเลยความรู้สึกติดลบเข้ามาทันทีเลยนะคะโอ้แปลกบางคนเนี่ยเพื่อนโกรธให้ตายยังไงแต่พอมาพูดด้วยเนี่ยโกรธไม่ลงค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะเขาพูดเป็นรู้จักหาคำพูดมาพูดนะคะรู้จักใช้คำพูดแบบประนีประนอมตะล่อมตะแลมให้คนจากที่เป็นไฟเป็นน้ำได้อะให้คนจากที่แบบอารมณ์พุ่งพล่านเดือดกลายเป็นน้ำเย็นได้อันนั้นคือคนพูดเป็นแต่บางคนพูดแบบคือไม่สมควรเล่งกันนะคะไม่สมควรเล่งกันบางทีประโยคนั้นคนที่พูดเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็มีนะคะไม่ได้ว่าจะมีเจตนาอะไรที่ไม่ดีแต่พูดแบบไม่ได้คิดอ่ะกระเพราก็เคยเป็นไม่ใช่ไม่เคยเป็นต่อให้เราเป็นนักสื่อสารก็แล้วแต่บางทีก็มีค่ะยอมรับว่าบางทีเราก็พูดแบบไม่ทันได้คิดเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเราทุกคนเนี่ยคือมันมาจากต่างที่ต่างความคิดอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเข้าใจตัวเราได้ทั้งหมดบางทีเราเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็พูดออกไปแบบนี้เขาก็ไม่ได้มาเข้าใจหรอกนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดด้วยความหวังดีนะแต่เขากลับรู้สึกว่าคำที่เราพูดออกไปด้วยความหวังดีเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่ดีทั้งที่เราในฐานะคนพูดเราไม่ได้คิดอะไรก็แล้วแต่คนฟังอะความรู้สึกเขาติดลบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดให้ทุกคนเข้าใจเราแล้วก็ให้มันแบบยังไงอะให้มันลงตัวให้มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากนะมันไม่ใช่ว่าจะง่ายเสมอไปนะคะทุกคนในการใช้คำพูดเนี่ย บางทีก็เขาเองเขาก็ยังหลุดเหมือนกันนะ หลุดอ่ะพอมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือคู่สนทนาเราเริ่มเปลี่ยนไปคู่สนทนาเราเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาแปลกๆจากที่ว่าเคยแบบพูดดีด้วยก็กลายเป็นแบบนิ่งๆเฉยๆถามคำตอบคำเริ่มไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราไอ้แบบเนี้ยเราก็ต้องมานั่งทบทวนตัวเองแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เราพูดไปเราพูดอะไรหรอแล้วมันไปกระทบจิตใจอะไรของใครหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของคำพูดเนี่ยมันสามารถฆ่าคนให้ตายได้เคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันแทงขั้วหัวใจดำอ่ะมันแทงเข้าไปถึงขั้วเลือดข้างในอ่ะแทงเข้าไปที่แบบหัวใจอ่ะประมาณนั้นเลยไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนพูดกันแบบดีๆอ่ะพูดแบบไม่ต้องใช้อารมณ์อ่ะพูดแบบไม่ต้องใช้อารมณ์อ่ะแล้วก็เวลา
พูดเนี่ยพยายามอย่าเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพอคนเรามีอารมณ์เนี่ยชอบไปดึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องในวงสนทนาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดความแบบความบันน่ะความบันเกิดขึ้นน่ะทุกคนไม่ใช่บันเทิงนะมันเป็นความบันเกิดขึ้นน่ะแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีเลยตราบใดที่แบบพูดกันแล้วเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พูดกันแบบดีๆไม่ต้องใส่น้ำหวานไม่ต้องใช้น้ำผึ้งเดือน5แต่ก็คือให้พูดกันปกติเหมือนที่พูดกันนะคะและที่สำคัญถ้าจะทำให้วงสนทนามันโอเคมากขึ้นเวลาพูดเราต้องยิ้มด้วยนะพูดเราต้องยิ้มนะคะอะไรดีหัวรอได้แล้วก็หัวรอไปนะคะคือใครๆก็ยากยู่กับคนที่ว่าอารมณ์ดีๆทุกคนกับเขาก็เป็นคนนึงเหมือนกันค่ะที่ว่ายากยู่กับคนที่ว่าเขาอารมณ์ดีเป็นคนแบบยิ้มแย้มนะคะต้องให้พูดคัดใจกันถ้าเรายิ้มแล้วถึงอธิบายกันด้วยความเข้าใจอธิบายด้วยวาจาที่มันสุภาพอธิบายกันด้วยความรู้สึกที่ว่ามันแบบดีๆไม่ต้องใส่อารมณ์ไม่ต้องอะไรเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเออเราอยากคุยด้วยได้เป็นแน่แต่พอใส่อารมณ์ปุ๊บยิงพอเอาสรรพสัตว์ต่างๆมาใส่กันนี่คือแบบยากเดินหนี้เลยนะคะคือเรามันคุยกันได้นะมันอธิบายกันได้นะคะเนาะการควบคุมสติอารมณ์เนี่ยก็เพราะยึดคำนี้มากๆเลยอะพี่อ้อยจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กิตติทัศน์ด้วยนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ผ่านมา4วันแล้วกับสุราธานีเกมน้องต้นน้ำเห็นภาพอุปสรรคหลายอย่างเลยทั้งฝนตกดูนี่นั่นนะคะแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะพี่เจมสวัสดีค่ะรายงานตัวขอเพลงคืนคำอะคะคืนคำโอเคเดี๋ยวกระเพาหาให้จ้ะสวัสดีทางต่อด้วยพี่อ้วนขอบคุณกุหลาบนะคะพี่อ้วนน้องเตยบอกว่าพูดแล้วยิ้มหัวเราะเพื่อนว่าบ้าลาวะไม่พื้อค่ะเพื่อนว่าบ้าก็ไม่พื้อแล้ววะต้อยเพื่อนว่าบ้าแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนยากที่เราขนบ้ามาผีกระเพาท่ามก่อนนะคะเวลาเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นคนสร้างสีสันให้กับวงสนทนาเจอคนนี้ทีไรอะมีความสุขทุกทีเลยแล้วว่าแรงได้ถึงมันก็หัวเราะแรงได้มันก็ยิ้มยอกได้ก็ยอกได้แล้วเพื่อนไม่โกรธนะคะคือเพื่อนลักษณะประเภทนี้ใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้แล้วก็ใครๆก็ถามหาวันไหนไม่มาแล้วมันเงียบมันเช่าให้นึกถึงมันหลาวมันไปรู้อยู่ในนะคะพอมันอยู่ถึงนุกนี่อะไรอย่างงี้นะคะกับอีกประเภทนึงไอ้มาแล้วเร็วไม่อยากให้มาเลยให้แล้วไม่รู้มาทำไมนักหน้าผมมาถึงงงแตกทุกคนอยากเป็นเพื่อนประเภทไหนอ่ะอยากเป็นเพื่อนประเภทที่แบบเพื่อนพูดกันว่ามาแล้ววงแตกมาทำไมนักหน้าก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรนักหน้าผมมาทึ่งกลับให้เพื่อนแบบพอเราไม่อยู่แล้วให้เพื่อนถามหาดีกว่านะคะต่อให้เพื่อนว่าเราบ้าก็เหอะสุดท้ายท้ายสุดแล้วคนก็อยากจะอยู่กับเพื่อนบ้าๆอย่างเรานี่แหละตามมันเลยนะคะไปฟังเพลงกันดีกว่า1คำขอค่ะจากท่านต่อฟังเพลงสนุกๆ กันสัก1เพลงนะคะเพลงนี้ชื่อว่าแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วย

ลยเพลงนี้แอปเปิลมะละกอกล้วยส้มส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มน่ารักดีนะคะฟังเพลงยังไงให้เหมือนเด็กฟังเพลงแบบนี้ล่ะค่ะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนะที่สุดยาวด้วยกันก็พอพูดไปว่าดีเจวันนี้แรงแบบมึนๆเมื่อไม่ได้กินตุ๊กแตนนะคะสมองชา FC บอกว่าความรู้ไม่ล้าวะกินตุ๊กแตนทำไมหัวไว้วะไม่พี่ก็พอพูดไปอย่างนั้นแหละพี่ขอเพลงเธอเคยได้ลองแล้วใหม่ของพี่ทีเดตนะคะชั่วโมงหน้านะตุ๊กแตน5หยากินแมงพลัดแตนได้ไหมมันเยอะมากๆเลยแถวบ้านนาเด้อแมงพลัดมากละจ๊ะแถวบ้านโดนนี่ไม่ค่อยยั่งค่ะทำพรือดีคุณชุติมาสวัสดีนะคะพี่หนุ่มนอนเรียบด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณแม่นุกค่ะพี่เอสุดหล่อด้วยน้องภูมิบอกว่าบางทีคนพูดปากไว้นะจนลืมไปว่าความรู้สึกคนฟังมันไว้ว่ามั่นแล้วบางทีเราแล่งไม่ทันได้คิดนั่นแต่ว่าเพื่อนคิดไปแล้วทุกคนถึงพอแล่งถึงทำให้เพื่อนเสียความรู้สึกแล้วมันยากหน้าที่ว่าจะให้ความรู้สึกนั่นกลับมาเหมือนเดิมได้อันเพราะฉะนั้นพูดบางทีมันต้องแบบมีสติอ่ะเขาถึงบอกว่าให้มีสติเวลาเราคิดหรือว่าจะทำอะไรว่าจะพูดอะไรต้องมีสติเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันกรีดให้เลือดแบบซิบๆได้ทุกคนต่อให้เราพูดด้วยความเป็นห่วงก็เหอะแต่บางทีเราต้องดูด้วยว่าเขาอยากฟังหรือเปล่าไอ้คำพูดที่เราเป็นห่วงเขาอ่ะมันพูดได้หลายอย่างนะพูดได้คนแบบยังไงพูดได้คนแบบร้องไห้ก็พูดได้นะพูดได้คนมีความสุขก็พูดได้นะคำพูดมันสามารถดัดแปลงได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ตอนไหนสถานการณ์แบบไหนแล้วก็มาใช้กับใครแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะคะเพราะคำพูดไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ไงไอ้โทษทีฉันไม่น่าแล่นเหมือนนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยเธอเอาเป็นนี้นะเธอคิดสวัสดิ์เธอไม่ได้ยินที่ฉันแล่งนะแต่เดียวนะเธอคิดสวัสดิ์เธอไม่ได้ฟังฉันแล่งนะเธอไม่ได้ฟังฉันพูดนะมันไม่ได้

0: ไงทุกคนมันพูดไปแล้วอ่ะมันจะมาบอกว่าไม่ให้ฟังหรือว่าคิดซะว่าไม่ได้พูดอ่ะมันไม่ได้อ่ะตามความเป็นจริงอ่ะไม่ได้อ่ะเพราะมันพูดไปแล้วอ่ะมันพูดไปแล้วมันรู้สึกไปแล้วอ่ะแล้วจะมาพูดว่าคิดซะว่าฉันไม่ได้พูดนะคิดซะว่าฉันไม่ได้ทำนะมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราอยู่กับชีวิตจริงนะเราไม่ได้อยู่กับนิยายนะคะที่จะมาลบบทละครแล้วก็มาเริ่มต้นเขียนใหม่อะไรเงี้ยพอลบไปแล้วมันก็หายไปแล้วไงแต่ชีวิตจริงอะไม่ใช่นะคะทุกคนสวัสดีพี่อ้วนนะจ๊ะ Music My Love พี่อ้วน 1,000 สวัสดีค่ะฟังต่อทางวิทยุโอเคจ้าชังคองสวัสดีค่ะสวัสดีชังคองนะคะพี่หัสชัยด้วยสวัสดีค่ะกีฬาหมดหรือยังค่ะกีฬาปัญญาวิเศษ5ให้มีจนถึงวันที่17พฤษภาจ้ามีพิธีปิดสนามไหมมีค่ะวันที่17นะคะ17พฤษภาคมปิดสนามจ้ะเพราะว่ากีฬาวันสุดท้ายด้วยมาต่อกันที่โตโยต้านิดนึงจ้า
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นเลยนะคะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราเลยอยากจะตอบแทนความไว้วางใจค่ะด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ค่ะหรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีกันไปเลยจ้าบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการรับของที่ลึกไฮลักซ์รีเจนค่ะและสิทธิพิเศษมากมายให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วจ้ารีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะคะกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทอยากจะ
2: รู้วิธีบริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะกับโปรโมชั่น Back to School กับสุภกิจมอเตอร์ค่ะลูกค้าไปดูรถก่อนสนใจรุ่นไหนชอบรุ่นไหนถามจากพนักงานของเรากันได้เลยเริ่มต้นดาว0บาทจ้ะสุภกิจมอเตอร์เข้าใจดีว่าช่วงนี้เปิดเทอมพ่อไม่ต้องใช้ตังค์เยอะนะในการเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นค่ะสุภกิจมอเตอร์ใจดีช่วยดาวช่วยให้ส่วนลดสูงสุดถึง 12,000 บาทเลยจ้ะสนใจรุ่นไหนถามหากันก่อนได้นะคะที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านไม่ต้องมีคนค้ำประกันส่วนลดของแถมมากมายค่ะฟรีประกันภัยพรบฟรีประกันภัยรถหายนะคะออกรถกับเราได้ง่ายๆใช้บัตรประชาชนใบเดียวอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้หรือจะมาที่สำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรค่ะแวะกันไปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% นะคะของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าก็มีให้ลูกค้าทดลองขับแล้วสามารถไปทดลองขับกันได้ค่ะถ้าชอบถ้าถูกใจก็จองเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆเลยที่สุภกิจมอเตอร์เพราะว่าใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะสวัสดีพี่ลาดาด้วยนะจ๊ะขอเพลงคนเก็บฟืนคาราบาวชั่วโมงหน้าจ๊ะพี่เสกสรรสวัสดีค่ะชัยมานสวัสดีค่ะขอเพลงพูดค่อยๆวันนัดเซเว่นไม่ทันเสียแล้วเปลี่ยนเป็นชั่วโมงหน้านะจ๊ะหวานไม่เป็นจ้าเข้าใจได้พี่จรินมณีรัตน์สวัสดีค่ะพี่สุดสาครด้วยสวัสดีค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะปิดไว้ปิดท้ายชั่วโมงนี้ดร.ฟูนะคะซิงเกิลเก่ากับโรค

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีดีใจทักษิณได้รับการพักโทษปัดต่อไปเยี่ยมหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ว่าดีใจแต่ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ทักษิณแซวสื่อจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังผู้สื่อข่าวถามจำกันได้ไหมที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและทนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณซึ่งเดินทางมาเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1โดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงนางสาวแพทองธารได้ประคองนายทักษิณขึ้นไปบนสำนักงานชั้น2โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีในการดำเนินการเรื่องเอกสารภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วเสร็จนายทักษิณได้เดินลงมาก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณจึงตอบกลับว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังจากนั้นนายทักษิณและนางสาวแพทองธารขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าแพทองธารโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพบนแอปพลิเคชัน Instagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์นายปิฎกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาปวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์พร้อมข้อความ

0: ำระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วก็ยังยืนยันเป็นเสาหลักให้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจคราวนี้ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับมาถึงบ้านในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบ อบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
13: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
11: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
14: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดยพลตี้พลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ากาค่ะกับคืนคำอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ถูกถามถึงมาจัดให้แล้วนะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะก่อนกินข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะ
1: ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลักหลุดละวินทุ
0: เขาน้อยนาสารฝนตกแล้วครับขอบคุณพี่สุดสาครด้วยส่งข่าวมาสวัสดีพี่ๆจากสื่อมีเดียทูเกเตอร์ด้วยบอกกระท้อนด้วยกันหน่อยครับหมายถึงว่าชวนกระเพาะกินกระท้อนเหรอคะเอาเลยของร้อยอัน สวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มอีกคนหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องปอนด้วยนะครับเดี๋ยวเพลงที่แนะนำมาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งพี่ประเสริฐค่ะจากระนองด้วยนะคะทักทายกันมาหลังใหม่บอกว่าที่ระนองเนี่ยตอนเย็นอ่ะฝนตกทุกวันเลยนะคะสุราษฎร์ตกตอนบ่ายงั้นแสดงว่าพอสุราษฎร์หยุดเนี่ยก็ไปตกระนองต่อตอนเย็น เอาพูดถึงระนองเนี่ยนายกไประนองใช่ไหมอะคะพอนายกมาบ้านเราเรื่องสิ่งเดียวเราแรกคือไร้ดาวป้ายทะเบียนรถนะคะเอาไปซื้อหวย ติดตามข่าวกันสวัสดีแม่ดาด้วยนะจ๊ะโทรมาหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังผู้ชมสนใจนะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านสื่อวิทยุอสมทนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุหรือจะเป็นช่องทางแฟนเพจนะคะเราสามารถช่วยวางแผนโฆษณาให้ได้เพราะว่าเรามีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอตโฆษณาหรือจะเป็นรูปแบบของการพูดประชาสัมพันธ์ในรายการหรือจะเป็นรูปแบบของการเช่าเวลานะคะหรือจะเป็นรูปแบบของการอุปถัมภ์รายการทั้งอุปถัมภ์ร่วมอุปถัมภ์เดี่ยวหรือจะเป็นแบบยิงจิงเกิ้ลสั้นสนับสนุนช่วงรายการก็ได้ค่ะนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรูปแบบการสัมภาษณ์ได้หมดเลยค่ะเราจะได้ช่วยวางแผนให้ตรงกับสินค้านะคะตรงกับบริการตรงกับหน่วยงานของคุณผู้ฟังเองค่ะตอนนี้มีโปรสุดพิเศษจึ้งโปรจึ้งๆนะคะมีมาฝากกันถ้าสนใจค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่0659329419ค่ะ0659329419นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ชั่วโมงนี้นะคะกับสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18นะจ๊ะถ้าไม่ใช่ซอย18นะคะแสดงว่ามาพิถีค่ะที่นี่ต้องซอย18เท่านั้น หรือสนใจนะในส่วนของงานพิธีกรนี่ขายของอีก ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะงานแต่งงานพิธีเช้าพิธีเลี้ยงฉลองนะคะหรือว่างานอื่นๆค่ะก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะกระเพาะยินดีที่จะดูแลค่ะนะติดต่อได้เลยนะญาติมิตร FC ของเราใครมีลูกมีร่านที่แต่งงานนะคะหรือว่างานอื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันจ้ะมากันที่เพลงต่อไปเลยดีกว่านะคะขอเป็นเพลงที่พี่ออสแนะนำมาพี่ออสทุ่งเตาใหม่ค่ะบอกว่าน้องกะเพราพี่ขอได้ไหมเพลงนี้ได้ค่ะลูกทุ่งอีสานค่ะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนกับคิดฮอดทุกคน

พลงนี้แนะนำมาจากระนองค่ะกับกุหลาบในใจน้องพี่หญิงทิติการนะคะก่อนหน้านั้นก็พี่ออสนะทุ่งเตาใหม่ว่าที่ทุ่งเตาใหม่ก็ฝนตกค่ะเพิ่งจะหยุดเหมือนกันเดี๋ยวแวะกันไปที่บริษัทBio Power Tech กันสักหน่อยนะคะเผื่อคุณฟังกำลังมองหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าค่ะที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ดูแลครบจบทั้งวงจรเลยทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้า

0: 0977-295-111บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดูแลครบจบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะทั้งเรื่องของการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อาคารทุกประเภททุกรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยติดต่อเราได้ค่ะเราพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานดูแลลูกค้าเกี่ยวกับระบบไฟครบวงจรทั่วประเทศไทยนะคะเหนือกลางอีสานออกตกได้หมดค่ะขอยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองนะคะเรามีฐานลูกค้าในแต่ละปีอยู่ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าด้วยมาตรฐานนะคะของทางบริษัทของเราเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพโดยตรงค่ะประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าและยังลงพื้นที่ควบคุมหน้างานด้วยตนเองกับผู้บริหารใจดีของเรานะคะพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดดูแลครบจบจริงๆนะคะทั้งเรื่องของการจำหน่ายนะคะการออกแบบการติดตั้งค่ะอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะคะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟตู้เมนควบคุมไฟฟ้าต่างๆครบจบหมดเลยค่ะติดต่อเราที่นี่ที่เดียวได้บริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 นสอบถามเบอร์ออฟฟิศ0772951111 0772951111ค่ะและ0864713221 0864713221ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำต้องนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: FC วะหิวข้าวแล้ววะเหนื่อยแล้วคะถ้าเหนื่อยก็กินข้าวฝั่งพลางทึกกอฝั่งเพลงไปด้วยฝั่งพลางนะคะจะได้สบายใจมากันที่เพลงต่อไปเธอเคยได้ลองแล้วไหมนะคะงานจากพี่ทีเดชค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ใจคนค่ะงานจอกน้องนัทปิยะนะคะเพลงนี้ที่น้องเตแนะนำมาสวัสดีน้องแดนด้วยนะครับสุดหล่อของพี่พี่ธวัชชามทองสวัสดีจ้าพี่เอียดอนุพงษ์ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ้านายช่างรักเดียวด้วยจะมากินข้าวที่

0: อสมทเหร
1: อ
0: มาได้นะแต่ว่าต้องซื้อแกงมากันนะคะอสมทยังแต่ข้าวเปล่าค่ะแกงไม่มีนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะก่อนที่จะส่งคุณผู้ฟังไปกินข้าวกันยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเลยค่ะมาต่อกันที่ความหวัง

ความหวังค่ะนะจากไก่พงนินพี่ธีเดชนะคะแล้วก็พี่กล้วยนะคะเพลงนี้ต้นฉบับพี่โป่งหินเหล็กไฟออริจินอลค่ะเป็นหนึ่งเพลงเพราะแล้วก็สื่อความหมายดีๆนะคะสำหรับเพลงนี้มีเพลงอีกหลายเพลงที่ถูกแนะนำมา FC บอกว่าเปิดเพลงเพราะจังเลยขับรถแล้วก็ฟังเพลินด้วยต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยแนะนำเพลงดีๆมาให้กระเพาได้เปิดกันสวัสดีพี่วรเดชด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กระเพาพาวะไปที่แปลงเพาะนายหัวพันปาแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นพี่น้องเกษตรกรมือใหม่หรือเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะอาจจะโค่นยางแล้วอยากจะเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ำมันหรือมีพื้นที่ว่างมีเนื้อที่ว่างอยากจะลงปาล์มน้ำมันไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะติดต่อที่แปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ได้เลยมีหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกมีคนคอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดมีทีมงานที่จะไปช่วยคุณนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยนะคะจนพี่น้องเกษตรกรชำนาญมือเลยล่ะนะสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องที่ถูกหลักวิธีทำยังไงนะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะโดยเจ้าของแปลงเพาะของเราเองก็คือนายหัวขาวนั่นเองนะคะหรือพี่อดีตเกษตรอำเภอขาวหรือพี่ขาวของน้องๆ นะคะรวมถึงนักวิชาการสายรุ้งค่ะลูกสาวคนสวยด้วยเรามีทีมงานที่จะดูแลให้ครบจบกระบวนการเลยนะลูกค้าต้องการซื้อกล้าปั๊มน้ำมันไปปลูกไม่มีรถที่จะมารับเราก็มีรถที่จะส่งให้ลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางนะคะติดต่อเราได้ไม่ว่า

0: คุณอยู่ในพื้นที่ไหนของเราค่ะมีหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆทั้งสายพันธุ์ซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิคอร์นอนเดลิคอมแพค ML 161สักวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮปิดาน 1S เราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะหาไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะติดถนนใหญ่เส้นสุราษฎร์นครศรีเลยอยู่ในพื้นที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใกล้ๆกับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีหาไม่ยากเลยนะคะอยู่หน้าถนนเส้นหลักเลยเนาะขับผ่านไปมาเจอแน่นอนค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่อดีตเกษตรอำเภอขาว0992226964 0992226964ค่ะหรือจะไปที่แปลงเพาะก็ได้ก็จะได้พูดคุยกันนะคะจะได้ไปเดินชมต้นกล้าปั๊มน้ำมันกันเพราะว่าเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปชมก่อนได้นะคะผ่านทางแอปฟ้าค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะกับแปลงเพาะนายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะเราจำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีนะคะดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งด้วยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พี่อารีวันสวัสดีจ้าขอบคุณของขวัญที่ส่งมาให้ด้วยนะจ๊ะมาต่อกันที่เพลงต่อไปค่ะขอเป็นสไตล์เพื่อชีวิตก่อนแล้วกันค่ะในช่วงนี้งานจากพี่ๆวงคาราบาวนะคะกับคนเก็บฟืนในสักครู่นี้มีหนึ่งสายจากหลังไมค์นะคะรีเควสต์มาอยากฟังน้องไรอันเดี๋ยวจัดให้สักครู่เดียวค่ะ

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: คนเก็บฟืนสวัสดีพี่หนุ่มทางหลวงชนบทด้วยจ้าแนะนำเพลงคืนรังมาแต่กระเพาะเปิดไม่ทันแล้วขออภัยนะคะชั่วโมงนี้ก็น่าจะเปิดไม่ครบทุกเพลงสวัสดีทีมงานสายเขียวบางกล้วยด้วยจ้าแนะนำเพลงคนทุกข้องมามีกระเพาะก็เปิดไม่ทันแล้วเหมือนกันนะคะก็อภัยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะปิดท้ายเอาไว้กับน้องไรอันกาดบัณฑิตสักหนึ่งเพลงกลับมากันที่เพลงลูกทุ่งค่ะแต่ก็เป็นลูกทุ่งร่วมสมัยที่น่าฟังนะคะพอยกแม่ยกเยอะมากๆเลยสำหรับผู้ชายคนนี้พี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อุดรสวัสดีพี่สมชัยด้วยจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะช่วงนี้ใต้เราก็เจอฝนเยอะกว่าเดิมแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางจ้ะกลางดาวค่ะน้องไรอันส่งเพลงนี้ไปกินข้าวกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะอสมทเพื่อชุมชนกลับมาเจอกับกระเพราได้ใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงส่วนช่วงเวลานี้กระเพราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่นกลับบ้านจันทร์ส่องล่ามวลชนคนเสื้อแดงต้อนรับล้นแพทองทานโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่แม้ตัวเองจะลำบากนายกประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank มองเป็นโอกาสดีไทยได้รับความไว้วางใจจากการเงินการคลังโลกเล็งใช้โอกาสนี้ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยุธยาเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยวุ่นคาดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนก็รับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นาทีมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันได้รับอิสรภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษนะคะทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางครอบครัวชินวัตรนะคะรวมถึงคนเสื้อแดงก็เดินทางไปให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเช้าแกนนำพรรคเพื่อไทยครอบครัวชินวัตรนะคะหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนแล้วก็เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณนะคะรวม61ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษไปจนถึงรวม61ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกมาจากเรือนจำในช่วง

0: ชุดโปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่านะคะก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ตัดผมทรงรองสูงและทันทีที่ออกมาพบกับครอบครัวนายทักษิณก็ได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งนะคะบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันก่อนที่จะตามมาด้วยนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงหรือว่าเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือว่าน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊คบุตรชายคนโตรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองธารนั้นมีน้ำตาคลอและสีหน้าซาบซึ้งในขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนะคะนอกจากนี้นายสุภเสกอมรชัดหรือว่าไปซึ่งเป็นบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอกันเป็นจำนวนมากและตะโกนว่าเรารักทักษิณและพูดคำว่าชโยนะคะพร้อมกับมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ด้วยล่ะค่ะและต่อมานายทักษิณก็ได้เดินเรียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อพบปะทักทายประชาชนและยกมือไหว้สวมกอดผู้ที่สนับสนุนบางส่วนนะคะก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากก็สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ว่านายทักษิณหันมายิ้มรับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะต่อมาหลังจากนั้นค่ะนายทักษิณก็พร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนพ.พ.ท.ทหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณก็ได้ลดกระจกลงเพื่อที่จะโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับนะคะก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากเรือนจำแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งก็เป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณวันนี้ก็มีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็งแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวจิรพรสินทุไพรรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508นะคะของนายทักษิณที่เดินทางมาร่วมต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำโดยเปิดให้กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นเข้าพื้นที่ภายในเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแออัดและการจราจรบนถนนงามวงวานพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระตามมาตรการความปลอดภัยเข้มก่อน ที่จะนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชาชนให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะคะจนถึงช่วงเวลาที่นายทักษิณนั้นเดินทางออกจากเรือนจำตามกำหนดการค่ะ
1: จากนั้นนะคะ 9 นาฬิกาค่ะนายทักษิณก็เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก50เขตกทม.มารอรับที่หน้าบ้านทันทีที่รถมาถึงก็ได้หยุดรถและลดกระจกลงและเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาวน้ำเงินโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบุตรสาวนั่งมาด้านข้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือไม่นายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนขณะที่สื่อต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณได้ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับบอกว่า relief โล่งใจผ่อนคลายเมื่อถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างนายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำไปอีกนะคะว่าตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรแข็งแรงดีใช่หรือไม่นายทักษิณก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะเพียงแต่ยิ้มและยกมือไหว้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าบรรดาคนในครอบครัวชินวัตรอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรรวมถึงบรรดาหลานๆญาติพี่น้องก็ได้มารอต้อนรับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าพร้อมกันนี้ก็ยังมีบรรดาน้องๆของนายทักษิณเข้ามารวมตัวกันในวันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้วันพรุ่งนี้นะคะ12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9เพื่อเป็นการเช็คอัพร่างกายหลังจากถูกควบคุมตัวนาน8เดือนทางด้านของนางสาวแพทองธารค่ะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนายทักษิณ

0: สินนะคะพร้อมกับข้อความ Welcome back Daddy นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Story Application Instagram โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่ได้รับการพักโทษค่ะและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบด้วยค่ะ
1: และต่อมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพลงบนแอปพลิเคชันInstagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายพันธองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรบงนายวิดกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาพวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรบงพร้อมระบุข้อความนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเคยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ว่าลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุกว่า70ปีแล้วก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจและสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจซึ่งภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันสองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับถึงบ้านในวันนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ตอบคำถามสั้นๆที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณนั้นได้รับการพักโทษในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าโหยดีใจนะคะแต่ก็ปัดตอบคำถามที่ว่าจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณเมื่อใดนะคะก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้แล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปค่ะ
0: ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวท่าทีมาจากนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษนะคะว่าแม้นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่านายทักษิณยังมีคดีอีก2คดีรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่านายทักษิณเองจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรในทางนิตินัยก็ถือว่าเป็นที่ยุติแล้วเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับนายทักษิณหากประสงค์จะต่อสู้ทางการเมืองต้องประกาศให้ชัดตรงไปตรงมาและต้องน้อมรับผลจากนั้นนายจตุพรมองว่าในอดีตนายทักษิณคือความน่ากลัวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดกลัวนายทักษิณเมื่อการเมืองถึงจุดต่ำแล้วไม่ได้พลิกฟื้นได้ง่ายๆการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกันนี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคการเมืองควรยึดมั่นก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งโอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องสร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาใหม่ค่ะ
1: 12:11 น.พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: เ วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:00 น.เสร็จนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:00 น.เสร็จนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งเป็นกิจวัตรปกติก็มีการคาดในคำนายเอกนิตินั้นน่าจะมารายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2568ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าการที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพมหานครก็ถือเป็นภารกิจสำคัญถือเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะประกอบด้วยผู้นำนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ World Bank และ IMF ด้วยค่ะซึ่งตามปกติการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีและจะเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพการที่ไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการเป็นเรื่องพิสูจน์ที่ยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจในด้านการเงินการคลังดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งการประชุมWorld Bankก็คือการที่คนที่ถือเงินทั้งหมดมาประชุมที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็เป็นโอกาสที่เรานั้นจะทำให้เงินที่ก็ถืออยู่ตกมาอยู่ประเทศเรานะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศล้วนเดินทางมาประชุมในประเทศไทยมีหลายประเทศที่ผู้นำควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแม้จะเข้ามาประชุมในสถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ยังมีตำแหน่งที่มีสถานะเป็นผู้นำประเทศด้วยนะคะซึ่งเราต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตลอดเวลานะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเคยประชุมเช่นนี้มาแล้วในปี2534เมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งณขณะนั้นตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เห็น เรื่องของการเปลี่ยนผ่านระดับความมั่นคงของประเทศไทยที่ขยับสถานะตัวเองตั้งแต่การประชุมครั้งนั้นเราก็เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของหลักทรัพย์ตลาดทุนและออกตราสารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เริ่มการประชุมในครั้งนั้นและขณะนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ให้มีความทันสมัยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในปี2565ก็เคยใช้ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนอกแล้วก็นี่ก็คือความพร้อมของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก IMF ค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงกรณีที่นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนเนี่ยอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่านำไปเปรียบเทียบเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมประถมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.ของพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานภายใต้กรอบของพรรคและ ข้อกฎหมายเลือกตั้งหลังจากที่พรรคได้อนุมัติผู้สมัคร

0: ครบทุกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะนายพิสิทธิ์ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคอย่างเป็นทางการวันที่16พฤษภาคมและแย้มด้วยนะคะว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจและยังย้ำอีกว่าพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่ว่าขอมุ่งไปที่เรื่องของการทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าถือว่าเรานั้นมีหน้าที่ในการเสนอทางเลือกให้กับคนกรุงเทพทุกคนพรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครทั้งเรื่องของนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการปฐมนิเทศผู้สมัครสก.ที่พรรคจัดขึ้นในวันนี้นายพิสิทธิ์ได้กล่าวถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญและเรียบง่ายโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่ผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เขียนอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเน้นย้ำว่ารัฐควรจะกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุดลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งก็จึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:20 น.ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยทางแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52-54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทางรวมประมาณ 1,310 เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ราบนะคะมีแนวเขตแดนชัดเจนโดยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก็มีถนนตรวจการตลอดแนวชายแดนการก่อสร้างรั้วครั้งนี้ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานความสูงรวมประมาณ170เซนติเมตรมีการลงเสาเข็มและเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนาโดยเว้นระยะเสาแต่ละต้นประมาณ3เมตรใช้เสารวมราว900ถึง 1,000 ต้นค่ะส่วนโครงสร้างด้านบนก็จะใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้นประมาณ150เซนติเมตรและด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ20เซนติเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการและดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็เปิดเผยนะคะว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยก็พบอุปสรรคบ้างเป็นระยะเนื่องจากทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการและบันทึกภาพการก่อสร้างค่ะอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้ประเทศชาติคงไว้ซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก็มีชาวกัมพูชาจำนวนมากค่ะได้นำภาพการก่อสร้างรั้วชายแดนของไทยซึ่งถูกบันทึกภาพโดยทหารกัมพูชาไปเผยแพร่ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กันอย่างกว้างขวางค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 1:30 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้ป่วยกันวุ่นทีเดียวนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3คันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณชั้น2ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงนำหัวฉีดน้ำขึ้นไปสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ก็พบว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะรวมทั้งฝ้าแล้วก็ผนังห้องมีร่องรอยการถูกไฟไหม้พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบห้องปฏิบัติการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากมีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ประกอบกับสภาพอากาศร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตาม

0: นั้นจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในขณะเกิดเพลิงไหม้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่และพยาบาลต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายหญิงประมาณ20คนนั่งรถเข็นออกจากอาคารไปยังลานด้านนอกอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตจำนวน5คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ได้นำรถพยาบาลมาจอดรอรับก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถเพื่อพักรักษาชั่วคราวภายหลังเพลิงสงบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่วิกฤตไปพักยังอาการอื่นของโรงพยาบาลส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตยังคงพักอยู่ภายในรถกู้ชีพของมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยและเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากอาคารในค่ำคืนที่ผ่านมาขณะนี้ได้รับการดูแลอยู่ที่อาคารผู้ป่วยชั้น3ชั้น4อย่างปลอดภัยจุดให้บริการประชาชนห้องยาห้องฉุกเฉินให้บริการตามปกตินะคะทางนายแพทย์ประเสริฐตั้งจิตธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 90% นะคะมีห้องปฏิบัติการจอดเลือดถูกไฟไหม้นะคะก็จะใช้การนำเลือดส่งตรวจทางโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบสาธารณสุขอาจจะ 1-2 วันกลับมาทำการได้ตามปกติส่วนชั้น2ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีบริการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับผลกระทบค่ะ
1: กรณีไวรัสฮันตานะคะรัฐบาลก็ย้ำว่าไทยยังไม่พบการระบาดแต่ก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังจากองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสฮันตาก็เป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคก็ระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะก่อนที่บางรายก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะ
0: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่12พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองนะคะผู้ประกอบการนั้นสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสาร

0: สันติภาพอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของสหรัฐว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงด้านประธานาธิบดีอิหร่านก็เปิดเผยนะคะว่าหากมีการพูดถึงการพูดคุยหรือว่าการเจรจาเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการยอมถอยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้อ่านคำตอบจากสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและเขาไม่ชอบคำตอบนั้นเลยรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงท่ามกลางรายงานระบุว่ามีเรือ2ลำได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นขณะที่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างอิงการสัมภาษณ์สั้นๆทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ระบุว่าไม่อาจยอมรับการตอบสนองของอิหร่านในครั้งนี้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยังวนในอ่างหาทางออกไม่ได้จากพฤติกรรมของอิหร่านต่อหลายประเทศตลอด47ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งบันทึกความเข้าใจ14ประการผ่านคนกลางก็คือปากีสถานซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเปิดเสรีการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าวทัสนิมสื่อทางการอิหร่านก็รายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอโต้กลับซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซและเรียกร้องให้สหรัฐคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้โดยแยกประเด็นนิวเคลียร์ไว้เจรจาภายหลังซึ่งทรัมป์ก็มองว่านี่คือการเล่นเกมที่อิหร่านทำกับสหรัฐและโลกมานานหลายสิบปีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะกับสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
5: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับเราจะเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณนะครับโดยมีข่าวทั่วภาคใต้มาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับมีผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอณฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังวิทยุอสมทในเครือข่ายภาคใต้บ้านเรานะคะวันนี้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนกันมานานใช่ไหมคะแต่ว่าเจอฝนเนี่ยมันไม่ได้มาแต่ฝนอย่างเดียว
5: ลมมาด้วยนะ
6: ใช่ค่ะนะหลายๆพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนะคะเจอฝนตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้องโอ๋คือจริงๆตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วนะจนเช้าวันนี้วันจันทร์แล้วคุณผู้ฟังนะคะพื้นที่ไหนเป็นแบบไหนอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะจังหวัดคุณฝนตกมากน้อยขนาดไหนในพื้นที่นะคะของภาคใต้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะติดตามอยู่ทาง Facebook Live ฟังกันอยู่จังหวัดไหนอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังบอกกล่าวกันมาได้นะคะ
5: วันนี้ก็มีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับส่งข่าวในพื้นที่ของภาคใต้มาหลายข่าวเหมือนกันนะครับรวมถึงข่าวในจังหวัดชุมพรก็มีข่าวที่น่าสนใจให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบกันเหมือนกันนะครับพี่โอครับ
6: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นข่าวอะไรในพื้นที่ชุมพรเดี๋ยวให้น้องโอรายงานก่อนเลยนะคะ
5: ครับก็มีข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยครั้งที่3นะครับโดยวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

0: หาเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.นะครับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครั้งที่3ประจำปี2569ผ่านระบบ Zoom Meeting นะครับโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการกรอกลุ่มจังหวัดจังหวัดชุมพรนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลังชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยที่ประชุมเนี่ยนะครับได้พิจารณาจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะครับพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นการพัฒนาและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดต่อไปนะครับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับเดี๋ยวก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานั่นเองนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอีกข่าวนึงในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรอันนี้นี่ก็เน้นไปที่ครูนะคะน้องโอ๋เพราะว่าจังหวัดชุมพรเองก็มีการประชุมนะคะคัดเลือกครูดีเด่นรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นะคะซึ่งในส่วนของระยะเวลาเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในแวดวงของครูหรือว่าลูกศิษย์ก็ได้น้องโอ
0: ๋
1: เหมือนน้องโอ๋อาจจะมีคุณครูในดวงใจก็ลูกศิษย์เสนอชื่อไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีการประชุมพูดคุยกันนะคะที่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา นะคะโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานนะคะประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นะคะประจำปีพุทธศักราช2570ของจังหวัดชุมพรนะคะก็มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนะคะก็ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะคะคณะกรรมการก็มีการประชุมพูดคุยกันไปพี่โอ๋ก็ไปร่วมประชุมนะคะในฐานะของสื่อตัวแทนสื่อนะคะซึ่งรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยมีการดำเนินการสรรหาแล้วก็คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม11ประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะหน่วยงานสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ช่วยกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570นะคะโดยสามารถที่จะเสนอชื่อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรค่ะจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะระยะเวลาใกล้เข้ามาแล้วนะดังนั้นอาจจะมีคุณครูที่เราประทับใจมากนะคะชื่นชอบคุณครูนี้นะคะท่านนี้มากตั้งแต่ประถมมัธยมได้หมดเลยนะโหนนะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็เสนอชื่อกันไปภายใน20พฤษภาคมในวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะ
0: ครับก็จะต้องมีการคัดเลือกนะครับคัดกรองกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะก็ต้องมีผลงานของครูใช่ไหมคะต้องถามทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันถามบุคคลข้างเคียงโอ้โหเข้มข้นมากเพราะว่า
0: สืบ
1: ประวัติอืมใช่เพราะว่าต้องเป็นรางวัลที่คือรางวัลนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าอันทรงคุณค่าใช่ไหมคะแล้วก็จังหวัดชุมพรของเราเองนี่ก็จะมีคุณครูที่ได้รับรางวัลนะคะคุณครูขวัญสิทธิ์นะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่สิทธิ์เก่าเนี่ยเขาเสนอชื่อไปก็จะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์นะคะแล้วก็มีครูที่มีผลงานดีเด่นนะคะก็คือครูยิ่งคุณนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรของเราเมื่อปีที่แล้ว2568นี่ได้รับรางวัลถึง2คน
0: ครับ
1: นะคะเป็นรางวัลครูขวัญสิทธิ์แล้วก็รางวัลครูยิ่งคุณนะคะค่ะแล้วก็พี่โอเชื่อว่าทุกจังหวัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะที่ต้องมีการสรรหา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: หาตัวแทนของแต่ละจังหวัดด้วย
1: ใช่ค่ะนะใครที่อยากจะเสนอชื่อคุณครูนะคะต้องมีครูในดวงใจอยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันต้องสอนอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่เกษียณแล้วนะ
0: ครับยังต้องสอนต้องยังรับราชการอยู่
1: ใช่ยังต้องสอนอย
0: ู่ต้องเป็นครูสอนอยู่นะคร
1: ับค่ะนะคะก็มีรายละเอียดสงสัยข้องใจยังไงก็ลองสอบถามไปได้ที่ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้นะคะ
0: ครับเพื่อที่จะเชิดชูคุณครูของเรานะครับเราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณครูนั่นแหละนะครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันที่15ถึง16พฤษภาคมนี้นะครับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี2569ในพื้นที่ภาคใต้นะครับระหว่างวันที่15ถึง16พฤษภาคมนี้ณจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเป็นการพบปะให้กำลังใจประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จำนวน14จังหวัดนะครับตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี2569พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมมหาดไทยลดโลกร้อนด้วยตลาดคาร์บอนนะครับและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ 15 ถึง 16 พฤษภาคมนี้นะครับจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่นึงนะคะวันนี้ข่าวจากทางภาคใต้ใช่มั้ยคะมีหลากหลายข่าวเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: ากใต้บ้านเรา
1: เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงของรายการปากใต้บ้านเรากันต่อนะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจที่พี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามาหลายข่าวให้เราได้มาอ่านได้ประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวครับ
2: ค่ะนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยนะคะหัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่อาจจะต่อเนื่องภูเก็ตกับระนองด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงติดตามฟังกันนะคะซึ่งประเด็นข่าวนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นะคะชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะชายหาดกว่า6ไร่นะคะหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอบต.เชิงทะเลแล้วก็หน่วยงานป่าไม้เนี่ยเข้าไปจัดระเบียบพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ก่อสร้างร้านค้าแล้วก็สิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายรวม34หลังนะคะโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยืนยันค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตป่าไม้ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปีพุทธศักราช2484ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะคะขณะที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเดินทางมารอพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกนะคะว่าการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการยอมรับข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกก่อนเดินหน้าหาทางออกร่วมกันนะคะพร้อมย้ำค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการทำลายอาชีพของประชาชนแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งนายอนุทินเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะกรณีที่มีการอ้างว่าอดีตนายทหารเข้าไปครอบครองพื้นที่ก่อนปล่อยเช่าต่อให้กับผู้ประกอบการว่าภูเก็ตไม่มีผู้มีอิทธิพลแต่มีกุ้ยนะคะพร้อมรู้ว่าคนที่หาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนต้องถูกดำเนินคดี

0: ทางอาญาอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ต่อแม้จะอ้างว่าเช่าโดยสุจริตแต่เบื้องต้นก็ยังถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองนะคะแต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ภายหลังได้ว่าไม่มีเจตนาก็พร้อมใช้ความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนนะคะให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เตรียมยกระดับหาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะต้นแบบแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดแล้วก็ที่ดินสาธารณะในภูเก็ตต่อไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องติดตามใช่ไหม
1: ใช่ครับต้องติดตามกันต่อแล้วนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะยาวแน่นอนเลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะพี่โอว่าหลายหลายหาดใช่ไหมคะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีการบุกรุกหรือเปล่าทำถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: หลังจากที่นายกเนี่ยนะครับไปภูเก็ตแล้วก็มาตรวจที่ระนองต่อเลยครับพี่โอ
0: ๋
1: เรื่องใกล้เคียงกันนี่แหละนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้บินด่วนในมาจังหวัดระนองนะครับมีการตรวจโกดังสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านก
0: ็เจ
1: อใช่ครับมีการเจอสายลึกลับอ้างผู้ใหญ่ขู่ล้มแล้วก็จะจับกลุ่มด้วยนะครับด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดระนองนะครับหลังจากได้รับการรายงานว่าพบโกดังลักลอบเก็บสินค้าหนีภาษีของชาวเมียนมามูลค่ากว่า50ล้านบาทภายในพื้นที่ของตำบลบางลิ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในเข้ายึดสินค้าหลังสงสัยนำเข้ามาแบบไม่ผ่านวิธีศุลกากรและเกินกำหนดสินค้าผ่านแดนนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบสินค้าจำนวนมากนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าตู้แช่ตู้ไอศกรีมปั๊มน้ำรวมถึงเครื่องปรับอากาศกว่า 2,000 เครื่องนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นสินค้าที่แจ้งผ่านแดนแต่ไม่ถูกส่งออกภายใน30วันตามกฎหมายกำหนดซึ่งอาจจะตกเป็นของแผ่นดินนะครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังนะครับพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการหากสามารถแสดงหลักฐานการเสียภาษีได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าหากพิสูจน์ไม่ได้ก็จะดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับยังเปิดเผยว่าระหว่างเข้าตรวจค้นเนี่ยมีสายโทรศัพท์ลึกลับโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่และนายตำรวจระดับสูงขอให้ยุติการจับกุมแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่หวั่นไหวโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกล่าวชื่นชมการทำงานของทหารและตำรวจระนองพร้อมย้ำว่าวันนี้นายกมาอยู่ตรงนี้จะหาผู้ใหญ่อะไรที่ใหญ่กว่านี้มาเคลียร์ได้นะครับแล้วก็มีการประกาศชัดเลยนะครับว่าหากยังลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่รอดพวกเราหรอกครับเนี่ยนี่คือคำพูดของท่านนายกนั่นเองครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะคะในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังก็อ่ะเดี๋ยวไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันอีกสักข่าวนึงนะคะก่อนที่เราจะพักแล้วก็เข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการอันนี้ลงใต้กันไปที่จังหวัดยะลาใช
1: ่
0: ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวนะคะเลขาสอบต.ลุยเองฟังทุกฝ่ายหาทางออกโครงสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรุงปีนังนะคะก็ย้ำว่าต้องเป็นกลางยึดเสียงประชาชนเป็นหลักนะคะซึ่ง เหตุการณ์นี้เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสอบต.พร้อมด้วยนายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.นายชัยวัฒน์จันทวีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะรวมถึงเครือข่ายพิทักษ์สายน้ำปัตตานีกรณีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปีนังบริเวณหมู่8บ้านลือมุตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะซึ่งในเรื่องตรงนี้นะคะเครือข่ายพิทักษ์สายน้ำปัตตานีชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ยื่นหนังสือต่อสอบต.นะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วนะคะเพื่อสะท้อนถึงข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะคะสอบต.เองเนี่ย

0: เขาก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเท็จจริงสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรงเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะคะทั้งนี้สอบต.ก็จะรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อกังวลจากทุกฝ่ายเพื่อนำเสนอต่อในรัฐมนตรีรวมถึงจัดทำหนังสือแสดงความคิดเห็นส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะซึ่งก็มีหน้าที่ที่กำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศค่ะเพื่อให้ทุกกระบวนการดำเนินไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความโปร่งใสเป็นกลางตามหลักวิชาการแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดนะคะซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับแม่น้ำปัตตานีเนี่ยซึ่งมีความยาวกว่า200กิโลเมตรจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องร่วมกันหารือทำความเข้าใจแล้วก็สำรวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนะคะก็คาดว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนเนี่ยสอบต.ก็จะได้รับข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเพื่อเร่งสรุปแนวทางการดำเนินการเนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะซึ่งรอไม่ได้ต้องรีบอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดพัทลุงนะครับพี่โอครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการส่งชุดปฏิบัติการลุยกวาดล้างยาเสพติดต่อเนื่องนะครับก็ขอให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสร้างสังคมปลอดภัยร่วมกันนะครับนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับเดินหน้าสั่งการทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษออกกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามชีวิตประชาชนและทำลายอนาคตของเยาวชนอย่างน่าเป็นห่วงนะครับโดยมีการเน้นการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อร่วมกันหยุดวงจรอันเลวร้ายที่กำลังกัดกินสังคมไทยนะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยไม่ได้ทำลายเพียงแค่ผู้เสพแต่ยังคงทำลายครอบครัวสร้างปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชนหลายครอบครัวต้องสูญเสียอนาคตสูญเสียคนที่รักจากพิษภัยของยาเสพติดเยาวชนคือลูกหลานของเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องไม่ปล่อยให้ยาเสพติดเข้ามาทำลายอนาคตของชาตินะครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นทั้งด้านการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวนะครับพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดออกจากสังคมให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมมีการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567สายด่วนปปส1386หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ท่านไว้ใจทุกอำเภอได้ทันทีเพราะทุกเบาะแสของท่านก็คือพลังสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดภัยและคืนอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเรานั่นเองนะครับนี่คือความคืบหน้าด้านยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปติดตามประเด็นข่าวที่จังหวัดสงขลากันดีกว่านะคะก็มีรายงานข่าวเข้ามาจากดีเจแจ็คนะคะติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีบวงสรวงและเททองนำเลิกจัดสร้างวัตถุมงคลเจ้าสัว9แสนนายแรงสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขา9แสนเตรียมประกอบพิธีฝังลูกนิมิตครั้งแรกของวัดที่วัดเขา9แสนอำเภอเมืองสงขลานายพระครูวินิจศรีราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดห้วยพุทธจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบวงสรวงและเททองนำเลิกจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหล่อเจ้าสัว9แสนนายแรงรุ่นแรกโดยมีนางนาทีรัชกิจประการนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลานายพานุพงศ์บริรักษ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธ

0: ศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นสิริมงคลพิธีเริ่มต้นด้วยการบวงสรวงบูชาฤกษ์โดยบัณฑิตพราหมณ์จากนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาก่อนเข้าสู่พิธีอาราธนาศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีอาราธนาพระปริตรพร้อมจุดเทียนชัยชัยชนะน้ำมนต์ต่อด้วยพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตของพระเกจิอาจารย์ทั้ง4รูปประจำทิศและพิธีเททองหล่อนำฤกษ์โดยประธานฝ่ายสงฆ์เจิมเบ้าหลอมและเชิญประธานฝ่ายคารวาสเททองท่ามกลางพระสงฆ์สวดชยันโตประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถวายปัจจัยทายธรรมกรวดน้ำรับพรและเสร็จสิ้นพิธีตามลำดับสำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขต2อำเภอเมืองสงขลาร่วมกับพุทธบริษัทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่พร้อมใจกันจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบเหรียญหล่อสำหรับสักการะบูชาโดยใช้อัตลักษณ์ทวดนายแรงภายใต้ชื่อรุ่นเจ้าสัว900,000นายแรงเพื่อสืบสานความเชื่อความศรัทธาและคุณค่าทางจิตใจที่ผูกพันกับวิถีวัฒนธรรมของชาวสงขลาทั้งนี้รายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการบำรุงซ่อมแซมและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขา900,000เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฝังลูกนิมิตซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวัดนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ครับเมื่อสักครู่เป็นข่าวจากทางจังหวัดสงขลาได้ครับทีนี้เรามาดูข่าวอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับก็บอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเป็นเมืองหมู่เตลูคาราวานซุปเปอร์คาร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเฟอร์รารี่โอเนอร์คลับไทยแลนด์นะครับหรือว่าคลับเฟอร์รารี่ประเทศไทยนะครับก็มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะยกขบวนรถหรูกว่า18คันมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคใต้ในกิจกรรม FOCT Southern Trip 2026เส้นทางก็คือนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้นะครับสร้างสีสันและกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนะครับโดยสมาชิกโดยคณะสมาชิกนี่นะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเวลา 11:25 นของวันที่9พฤษภาคมนะครับก่อนที่จะมีการออกเดินทางด้วยขบวนเฟอร์รารี่สุดหรูเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเสริมสิริมงคลและเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพระอารามหลวงชั้นเอกและหนึ่งในแลนด์มาร์คทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้นั่นเองนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคณะคารวานก็เดินทางต่อสู่จังหวัดกระบี่เพื่อสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติทะเลอันดามันและไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่นะครับก่อนมีการปิดท้ายเส้นทางที่จังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีเอกลักษณ์ทั้งทางด้านวัฒนธรรมอาหารและชายหาดชื่อดังนะครับกิจกรรม FOCT Southern Trip 2026เนี่ยนะครับไม่เพียงสะท้อนถึงพลังของกลุ่มผู้รักยานยนตกรรมระดับโลกแต่ยังช่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและบริการและก็ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์อีกด้วยนะครับซึ่งก็ผมเคยเห็นกลุ่มนี้ครั้งหนึ่งตอนที่มาชุมพรเมื่อปีที่แล้วครับพี่โ
4: อ
3: โอ้โหราคารถของแต่ละคันเนี่ยนะครับ10กว่าล้าน20กว่าล้าน50ล้านก็มี
4: ใช่ค่ะนะก็เรียกได้ว่าก็คงจะเป็นจุดที่สร้างความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีข่าวนึงในพื้นที่ของระนองใช่ไหมน้องโอ้อันนี้เป็นเรื่องราวความสูญเสียเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนชุมพร
3: ใช่
4: ไหมคะ
3: ค
4: แต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุที่ระนองนะคะเตือนสติกันในช่วงนี้
3: ครับก็เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของระนองนะครับเมื่อเช้าวันที่9ไม่ใช่เช้านะช่วงสายช่วงบ่ายของวันที่9พฤษภาคมนะครับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์หรือว่าพงไลท์11เนี่ยนะครับได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เนี่ยเสียหลักชนร้านค้านะครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบางสองลานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพบเป็นรถ ถยนต์นิสสันอเมราสีแดงทะเบียนกไก่ตเต่า129ชุมพรนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้เสียชีวิตในตัวรถทันทีเลยก็คือ3รายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับได้เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลกระบุรีนะครับแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับทำให้ที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง4รายด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง4รายเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการเกษียณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรครับพี่โอครับ
4: ค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะรายการปากใต้บ้านเราเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ทางคลื่นวิทยุพรุ่งนี้พบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: Mcard Radio Network เสนอรายการปากใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพรคุณกำลังฟัง Mcard Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านชี้เป็นด่านแรกประชาชนมีความถูกต้องพึ่งพิงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกที่ประชาชนจะไปหาเมื่อประสบความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงตนมีหน้าที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการช่วยเหลือในอำเภอรับผิดชอบการบริหารงานระดับท้องที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอให้เชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสำคัญและช่วงนี้มีการกระทำผิดกฎหมายจำนวนมากจึงขอให้ศึกษากฎหมายเบื้องต้นในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเองจากนี้ไปขอให้ช่วยกันนอกจากช่วยเรื่องโอกาสทำกินและอำนวยความยุติธรรมต่างๆแล้วต้องคอยช่วยปกป้องประชาชนด้วยฝ่ายค้านยื่นคำร้องขอประธานสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญกลั่นกรองการใช้งบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายกรจาติกะวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ประธานสภาพิจารณาคำร้องเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจะนำคำร้องมาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3 วันตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อพิจารณาคำร้องโดยไม่มีการแก้ไขและส่งสารรัฐธรรมนูญต่อไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาฝ่ายค้านต้องการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีความพยายามจอดใจเงินกู้200,000 ล้านบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเงินกู้200,000 ล้านบาทเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องโครงสร้างพลังงานหรือไม่โดยนำเรื่องการเยียวยามาเป็นตัวประกันจุลพันธ์ยินดีทักษิณพักโทษออกจากเรือนจำยังไม่มีคิวไปพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้มีคิวพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านพรรคแต่เมื่อถึงเวลาคงจะได้พบกันและขอส่งกำลังใจให้เพราะนายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจส่วนการทำงานของพรรคเพื่อไทยมีอิสระทางความคิดนายทักษิณไม่ได้มีบทบาทใดในการทำงานพรรคเพราะมีกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วเร่งตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1 นายบาดเจ็บ2 นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนส่งผลทำให้10เอกอดิศรคำบุญช่วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิตและจ่า10เอกคมกฤตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกแล้วปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดพิสูจน์ทราบพฤติการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008

0: 1ปีเครื่องเสียงมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะพบกันอีก1ชั่วโมงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกๆพื้นที่ค่ะอสมทของเราครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะหรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาสามารถดาวน์โหลดกันได้ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะดาวน์โหลดไว้บนสมาร์ทโฟนติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ยังได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยค่ะกับวิทยุอสมททุกคลื่นเลยทั้งภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางด้วยติดตามรับชมนะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีว่าจากภารกิจสามารถเข้ามาทักทายเข้ามาฝากข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาขอเพลงเพราะๆฟังกันได้ค่ะเริ่มต้นมากับสาวรามยามเย็นนะคะติดค้างไว้ตอนช่วง 11:00 นจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ละเอียดอนุพงษ์จากนครศรีธรรมราชแนะนำมาค่ะสภาพอากาศที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังคะปราโนนผันพรื้อมั่งปรานีฝนตกค่ะลมแรงมากค่ะในเมืองในบ้านดอนก็ลมแรงมากๆเลยนะคะวันนี้ลมแรงค่ะแต่ฝนยังไม่หนักมากนะคะแต่ก็มืดมากๆเลยนะตกลงมานิดๆหน่อยๆค่ะแต่ค่อนข้างที่จะลมแรงนะคะก่อนหน้านี้สภาพอากาศปิดค่ะตอนนี้ฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ในรถขับขี่ปลอดภัยนะคะขับรถไม่ประมาทค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่แบบฝนตกแบบนี้ถ้าเจอจังหวะที่แบบฝนตกหนักนะคะอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถค่ะรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนกันช่วงนี้ที่ปัดน้ำฝนของใครตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งมาเนี่ยไม่ได้ใช้งานเลย อาจจะมีเสื่อมสภาพเดี๋ยวปัดน้ำฝนได้ไม่ดีพอนะคะก็ถึงเวลาถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเนาะหาเวลาไปเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมีปริมาณมากขึ้นนะคะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะส่วนวันพุธนี้นะคะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก1วันวันพุธนะคะเป็นวันพืชมงคลค่ะนะจัดงานจรดพิธีพระราชนางคันแรกนาขวัญ นะคะที่ทางอสมทเองก็จะถ่ายทอดสัญญาณเสียงค่ะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะอยู่ที่บ้านได้มาดูใจกันว่าปีนี้พระโคนะคะพระโคจะเลือกหยิบกินอะไรบ้างนะคะก็จะได้ติดตามกันทั้งในส่วนของทีวีแล้วก็ถ่ายทอดสัญญาณเสียงผ่านทางวิทยุด้วยค่ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: แนะนำเพลงได้นะคะส่วนวันนี้พิเศษค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวกะเพราจะติดต่อนะคะสายตรงค่ะไปยังท่านนายอำเภอพระแสงนะคะซึ่งตอนนี้ที่พระแสงค่ะได้มีการจัดงานประจำปีนะคะที่ก็มีขึ้นทุกๆปีเลยปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งงานก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะพิธีเปิดก็ผ่านพ้นไปด้วยความสวยงามเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมางานจะมีไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพระแสงค่ะจะมาพูดคุยประชาสัมพันธ์งานให้พี่น้องชาวพระแสงแล้วก็ละแวกใกล้เคียงนะคะได้รับฟังกันค่ะว่ากิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะรวมถึงวันนี้ท่านจะได้ให้เกียรติมาเชิญชวนเที่ยวงานนะคะด้วยตัวท่านเองนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรอรับฟังได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพระแสงค่ะต้องรอติดตามรายการในช่วงนี้เลยค่ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เงียบเงียบเหงาเหงาตามอารมณ์ค่ะวันนี้เงียบเงียบเหงาเหงาตามอารมณ์ FC จ๋าอย่าปล่อยให้ดีเจอยู่คนเดียวนะจ๊ะมันเงียบเงียบเหงาเหงาวังเวงยังไงชุบกลนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสุดที่ใจจะไขว่คว้าขอเพลงรอไม่ไหวของกันนิกาน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีจ้าบ่ายนี้บ้านนาเดิมก็ฝนตกนะคะขอบคุณน้องเตที่ส่งข่าวด้วยกาญจนดิษฐ์ค่ะตอนบ่ายนี้ก็ฝนตกเช่นเดียวกันนะคะพี่ติ๊กก็ยังคงขายน้ำส้มเหมือนเดิมใช่ไหมจ้า ขายดิบขายดีเนาะช่วงที่แบบฝนหยุดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยขายดีมากเลยสวัสดีค่ะน้องภูมินะคะ Good afternoon ฝนตกโตรักษาสุขภาพด้วยครับเช่นเดียวกันค่ะระวังเป็นหวัดกันเนาะน้ำฝนสมัยนี้ปนเปื้อนเยอะใช่ไม่เหมือนสมัยเด็กๆ เนาะสมัยที่เราเด็กๆค่ะย้อนกลับไปสักประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะคะพอฝนตกทีไรเนี่ยได้ทีค่ะสนุกเปลี่ยนผ้าเล่นน้ำฝนกันสนุกสนาน เล่นน้ำฝนกันเมื่อก่อนก็ไม่ต้องกลัวที่จะไม่สบายนะคะโอ้สนุกสนานแล้วก็น้ำฝนเนี่ยบ้านสมัยก่อนก็จะใช้โอ่งนะคะใช้โอ่งในการรองน้ำฝนเอาไว้หุงข้าวเอาไว้กินเอาไว้ใช้อาบนะคะใช้ได้ทุกสิ่งอะค่ะน้ำฝนสมัยก่อนเนี่ยน้ำใสกิ้งเลยอาจจะมีตกตะกอนบ้างแต่ก็ไม่ได้มีมลพิษปะปนเยอะเหมือนสมัยปัจจุบันเนาะปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปตากฝนสักเท่าไหร่ตากฝนปุ๊บไม่สบายปั๊บเลยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเล่นน้ำฝนถึงไหนถึงกันนะคะเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าก็ยังสบายดี มันก็เปลี่ยนไปตามสภาพสภาพแวดล้อมเนาะทุกวันนี้มันมีสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่บนอากาศค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะเข้าไปแบบเล่นน้ำฝนอีกแล้วนะคะหรือว่าตากฝนเนี่ยตากฝนเนี่ยโอ้โหปั๊บเดียวเลยอะไข้จับทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันสักนิดนึงค่ะพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีค่ะมาทันเพลงหรือเปล่าคะพี่เปิดไปให้เพลงแรกแล้วนะสวัสดีค่ะชัยมานปริญญาฝาส้วมเหรอคะของคาราบาวได้ค่ะเดี๋ยวก็พอจัดให้

พลงปริญญาฝาส้วมนะคะก็ไปกันที่เพลงนี้ก่อนเลย เดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ค่ะกลับมาพูดคุยกับท่านในอำเภอพระแสงนะคะท่านในอำเภอวิจารณ์จุนทวิจิตรค่ะ

0: ิก102
1: อสมท
0: สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: กลับมาแล้วค่ะไหนใครไปเที่ยวงานพระแสงรำลึกกันมาบ้างแล้วคะนี่โดยเฉพาะคนในพื้นที่พระแสงนะจะต้องไปมาแล้วใช่ไหมเอ่ยเพราะว่างานเริ่มมีมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนพิธีเปิดก็จัดไปอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อค่ำคืนวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่งานยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้วันนี้ค่ะรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพระแสงค่ะท่านนายอำเภอวิจารณ์จุนทวิจิตรค่ะได้เกียรติเข้ามาโฟนอินนะคะพูดคุยในรายการนะคะถึงรูปแบบของการจัดงานปีนี้แล้วก็งานปีนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมทั้งได้ให้ท่านนายอำเภอนะคะได้พูดเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีไปเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอพระแสงเลยก็ว่าได้ค่ะในส่วนของการจัดงานพระแสงรำลึกและกิ่งกาชาดประจำปี2569ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่ลานวัฒนธรรมนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอพระแสงนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านนายอำเภอกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับกระเพราแล้วนะคะท่านนายอำเภอคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องกระเพราครับ
2: ค่ะให้ท่านในอำเภอได้ทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงค่ะ
3: ครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับ
2: ค่ะขอขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่เสียสละเวลามาประชาสัมพันธ์งานรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะนะคะในส่วนของการจัดงานพระแสงรำลึกและกิ่งกาชาดประจำปี2569ตามที่กระเพราได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืองานมีตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะให้ท่านอำเภอได้บอกคุณฟังสักนิดถึงค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะคะในแต่ละปีมีวัตถุประสงค์การจัดงานอย่างไรบ้างคะ
3: ครับสำหรับงานพระแสงรำลึกและกิ่งกาชาดของ

อำเภอพระแสงนะครับคือพี่น้องชาวอำเภอพระแสงเนี่ยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยและรวมทั้งพระพันปีหลว

0: ของทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะคะวันที่8ที่ผ่านมาค่ะพิธีเปิดพร้อมขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่สวยงามกระเพาเองไม่ได้ไปร่วมงานด้วยแต่ก็ชื่นชมแล้วก็แอบดูภาพถ่ายนะคะจากสื่อโซเชียลต่างๆอยู่นะคะท่านนายอำเภอคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะเพราะว่าขบวนพาเหรดก็สวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งก็จัดตั้งที่เพราะว่าที่นี่มีอนุสรณ์สำคัญอยู่ด้วยนะคะท่านนายอำเภอ
1: ใช่ๆมีอนุสรณ์สถานของแท็กเตอร์พระราชทานอยู่ทางเข้าอำเภอเลยครับ
0: ค่ะท่านนายอำเภอพอที่จะเล่าเรื่องราวของอนุสรณ์แห่งนี้ย่อๆสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับสำหรับอนุสรณ์สถานของแท็กเตอร์พระราชทานนะครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพี่น้องชาวพระแสงเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าคือเมื่อวันที่4ตุลา2511เนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงพระราชทานรถแท็กเตอร
0: ์
1: ให้กับพี่น้องชาวพระแสงเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่อำเภอพระแสงเนี่ยเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารนะครับพระองค์ท่านทรงทราบก็ส่งพระราชทานแท็กเตอร์มาให้เพื่อใช้ในการบุกเบิกเส้นทางคมนาคมทางถนนนะครับเมื่อก่อนพี่น้องชาวพระแสงเนี่ยต้องเดินทางทางเรือนะครับเป็นหลักก็เลยพอมีทางถนนเนี่ยก็ทำให้พระแสงเนี่ยเจริญขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวพระแสงก็เลยมีอนุสรณ์สถานแท็กเตอร์พระราชทานเนี่ยไว้ที่อำเภอเลยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านครับ
0: ค่ะได้ว่าใครที่ผ่านไปมานะคะที่อำเภอพระแสงก็จะต้องเห็นแทรกเตอร์พระราชทานนะคะสวยสง่าอยู่เลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เลยก็ว่าได้อ๋อนี่ถึงพระแสงแล้วแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ถึงพระแสงแล้วแน่นอนค่ะเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนอกจากพิธีเปิดงานแล้วนะคะภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับคนดีสีพระแสงนะคะจำนวน7คนค่ะแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนจำนวน20ทุนด้วยนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านในอำเภอคะ
1: ใช่ครับของอำเภอพระแสงเนี่ยจะเป็นประจำทุกปีทุนการศึกษาเนี่ยทางกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงจะสนับสนุนให้กับน้องๆ นักเรียนโดยให้เครือข่ายสถานศึกษาของอำเภอเนี่ยเป็นคนคัดเลือกน้องๆ นักเรียนรับทุนการศึกษานอกจากนั้นเนี่ยจะให้แต่ละตำบล นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ปกครององค์กรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนพิจารณาร่วมกันกับทางอำเภอในการพิจารณาคัดเลือกคนดีสีพระแสงนะครับมารับเกียรติบัตรทุกปีครับ
0: ค่ะนะคะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคนดีในพื้นที่ของเราเองนะคะพอพูดถึงรูปแบบของงานค่ะท่านอำเภอคะปีนี้มีรูปแบบการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะ
1: สำหรับงานพระแสงรำลึกและงานกาชาดของอำเภอพระแสงนะครับรูปแบบงานของเราเนี่ยสำคัญก็คือเราจะมีซุ้มวัฒนธรรมนะครับจากทุกตำบลทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด9ซุ้มด้วยกันนะครับแต่ละซุ้มเนี่ยก็จะมีของดีของแต่ละตำบลของดีของแต่ละท้องถิ่นเอามาโชว์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะเอามาโชว์กันในซุ้มนะครับแล้วเราก็จะมีการประกวดซุ้มวัฒนธรรมยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเราประกวดไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นไฮไลท์ของการประกวดซุ้มทุกซุ้มจะมีการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งท้องที่ท้องถิ่นทั้งพี่น้องประชาชนมาตกแต่งกันใช้เวลาเป็นเดือนนะครับก่อนจะถึงงานเนี่ยมาตกแต่งซุ้มกันที่หน้าอำเภอครับ
0: ค่ะงานพระแสงรำลึกเนี่ยก็คือมีงานกาชาดเข้ามาร่วมด้วยนะคะพอพูดถึงงานกาชาดมีกิจกรรมตักนาวาด้วยไหมคะ
1: มีครับมีครับ oh. การพระแสงรำลึกเนี่ยเรามีตั้งแต่วันที่10ถึง7ถึง16นะครับ 7ถึง16พฤษภาส่วนงานกาชาดเนี่ยจะมี7วันก็คือวันที่10ถึงวันที่16ครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือเริ่มเมื่อวานวันแรกนั่นหมายความว่าร้านนาวาเปิดเมื่อวานวันแรกเหรอคะ
1: เปิดแล้วครับเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วคร
0: ับ นะคะของรางวัลแจกเพียบค่ะคุณผู้ชมค่ะค
1: ุ
0: ณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นต้องไปเที่ยวงานกันเยอะๆแล้วค่ะไฮไลท์ของงานนอกจากที่ท่านนายอำเภอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีการประกวดนะคะมีไฮไลท์ของงานอะไรอีกบ้างคะที่แบบจะต้องไปเที่ยวให้ได้เลย
1: มีอีกเยอะเลยครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยในภาคกลางวันนะครับเราก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับมีการประกวดการทำขนมไทยนะครับปีนี้ก็จะมีการประกวดการทำขนมครกนะครับนอกนั้นก็จะมีการประกวดแอโรบิกด้วยนะครับที่เป็นกิจกรรมในภาคกลางวันช่วงบ่ายถึงเย็นที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดิมเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับเป็นการแสดงของทางกลุ่มแม่บ้านการแสดงของน้องๆ นักเรียน

0: นักศึกษาแล้วก็มีการแสดงดนตรีนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดเด่นของของพระแสงรำลึกเนี่ยคือแต่ละตำบลเนี่ยจะผัดเปลี่ยนกันมาเป็นเจ้าภาพนะครับไม่ใช่อำเภอเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ละคืนเนี่ยจะมีตำบลต่างๆมาเป็นเจ้าภาพก็จะจัดการแสดงมาจัดวงดนตรีมาทุกอย่างตำบลจะมาเป็นเจ้าภาพเองหมดเลยนะครับ อำเภอเป็นผู้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่เรื่องอะไรต่างๆให้ครับ
1: ค่ะก็คือได้รับความร่วมมือจากทุกๆตำบลเลยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันก็เพราะเห็นจากหน้า Facebook ของพี่ๆที่เป็นเพื่อนกันเหมือนเมื่อคืนมีการประกวดสาวงามไปหรือเปล่าคะท่านนายอำเภอคะ
0: เราประกวดแม่สาวลูกสวยเมื่อวันที่
1: 7อ๋ออ๋อแม่สาวลูกสวยคือวันที่7อ๋อแสดงว่าพี่ๆเขาน่าจะเพิ่งเอารูปมาลงเห็นกรรมการสวยๆทั้งนั้นเลย
0: เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนแรกเนี่ยทางอำเภอเป็นเจ้าภาพเองนะครับเราก็จะมีการประกวดแม่สาวลูกสวยแล้วก็มีการเดินแบบผ้าไทยโชว์โดยผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับอันไม่ได้ประกวดนะครับผ้าไทยเนี่ยเป็นการเดินโชว์แต่แม่สาวลูกสวยนี่เป็นการประกวดและสวยงามมากครับ
1: ค่ะใช่ก็พอดูจากภาพแล้วโอ้โหแบบสนุกสนานแล้วก็สวยงามมากจริงๆนะคะแล้วในส่วนของกลางคืนก็มีภาคความบันเทิงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเรามี2เวทีนะครับกลางคืนจะมีเวทีหนึ่งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมอันเนี้ยจะเป็นการแสดงของตำบลต่างๆซึ่งเป็นเจ้าภาพในคืนนั้นๆนะครับเช่นการแสดงของนักเรียนในตำบลการแสดงของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีอะไรต่างๆเสร็จพอสัก3ทุ่มดึกหน่อยก็จะมีการแสดงดนตรีซึ่งแต่ละตำบลเตรียมมาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเวทีนึงก็มีการแสดงของศิลปินต่างๆที่เชิญมานะครับมี2เวทีด้วยกันครับ
1: กะเพราดูแล้วโอ้โหศิลปินเยอะทุกค่ำคืนเลยนะคะเหมือนกับคืนนี้วันที่11ก็จะมีน้องๆวงซันบล็อกค่ะนะคะแล้วก็มีศิลปินทุกคืนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายวันที่16เนี่ยพลาดไม่ได้เลยแหละพี่บ่าววีค่ะพี่บ่าววีสนุกทุกเวทีแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องไปเที่ยวกันให้ได้เลยค่ะมาพูดถึงเรื่องของสถานที่ตั้งในการจัดงานบ้างค่ะท่านอำเภอเผื่อคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่ในพื้นที่อำเภออื่นๆนะคะระแวกใกล้เคียงเนี่ยจะได้ไปเที่ยวงานกันสถานที่จัดงานเนี่ยจัดตรงไหนของอำเภอพระแสงคะ
0: ครับสถานที่ในการจัดงานเนี่ยเราจะมีลานวัฒนธรรมอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นบริเวณรอบๆที่ว่าการอำเภอมีการลงโดมนะครับบริเวณนี้ถ้าจะปักหมุดมาเนี่ยคือปักหมุดที่ว่าการอำเภอได้เลยครับเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเจอเลยครับ
1: ค่ะประมาณว่านัดพบหน้าอำเภอกันได้เลยไม่หลงแน่นอนเจอแสงสีเสียงแน่นอนนะคะค่ะท่านอำเภอครับมีอะไรที่อยากจะแบบแนะนำหรือว่าเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นพิเศษอีกไหมคะว่าทำไมถึงจะต้องมาเที่ยวงานพระแสงรำลึกให้ได
0: ้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชกระบี่อะไรต่างๆซึ่งมีพื้นที่ติดกับอำเภอพระแสงอยู่แล้วนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวงานพระแสงรำลึกและกิ่งกาชาดของอำเภอพระแสงในปีนี้นะครับปี69เราจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ท่านมาที่งานพระแสงรำลึกของเราเนี่ยท่านสบายใจได้ว่าเราดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดีนะครับท่านจะปลอดภัยสถานที่จอดรถอะไรเราเตรียมไว้เรียบร้อยหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับ
1: ค่ะขอจอดเลื่อนลงไปอีกสักนิดนึงค่ะท่านอำเภอคะอันนี้กระเพราถามเผื่อสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยมีอย่างเช่นการประกวดทำขนมนู่นนี่นั่นเนี่ยตารางกิจกรรมนะคะเหล่านี้คุณผู้ฟังสามารถไปตามติดได้ที่ไหนบ้างคะหรือว่าทางหน้าเพจของอำเภอมีบ้างไหมคะ
0: ได้ครับสามารถติดตามตารางกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นภาคกลางวันซึ่งเป็นการประกวดหรือว่าภาคกลางคืนซึ่งจะเป็นเวรของตำบลต่างๆที่ตัดเปลี่ยนกันมาเป็นเจ้าภาพได้ทางเพจ Facebook ของที่ว่าการอำเภอพระแสงได้ครับ
1: ค่ะนะคะก็เข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของที่ว่าการอำเภอพระแสงได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตักนาวากาชาติกันด้วยนะคะของรางวัลเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังได้ร่วมกันทำบุญนะคะให้กับกิ่งกาชาติอำเภอพระแสงค่ะสุดท้ายท้ายสุดท่านนายอำเภอมีอะไรอยากจะฝากฝังถึงพี่น้องชาวอำเภอพระแสงหรือว่าละแวกใกล้เคียงมีบ้างไหมคะมีเรื่องอื่นๆไหมคะ
0: ก็เชิญชวนมาเที่ยวงานครับในช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพระแสงผมทราบข่าวว่าในเมืองหรือหลายๆอำเภอฝนตกหนักมากแต่ขณะนี้เนี่ยพระแสงไม่ตกนะครับตอนนี้ฝนไม่ตก
1: ดีจังเลยค่ะ
0: แล้วก็งานสาสี

0: วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนิดหน่อยเฉพาะช่วงเวลากลางวันแต่ตอนหัวค่ำหรือตอนเย็นเนี่ยฝนไม่ตกเลยเพราะฉะนั้นเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆครับ
1: ค่ะข้อนี้หลายคนอาจจะ กังวลเพราะว่าตอนนี้ในเมืองสภาพอากาศปิดมากเลยค่ะท่านอำเภอคะเพราะฉะนั้นสภาพอากาศเป็นใจมากค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวพระแสงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะอย่าลืมไปเที่ยวงานกันเยอะๆปีนี้อย่างที่ท่านอำเภอได้แจ้งไปแล้วว่างานจัดเต็มจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะมีกิจกรรมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนให้ได้เที่ยวกันสินค้ามีมาจำหน่ายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะท่านอำเภอคะ
0: ใช่ครับสินค้าเนี่ยเรามีทั้งสินค้าในพื้นที่โอท็อปติดพันชุมชนซึ่งเป็นของดีของพระแสงเองนะครับแล้วก็สินค้าทั่วไปที่มาจากหลายๆพื้นที่จำหน่ายมีครบทั้ง2 อย่างครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวงานเน้นย้ำอีกครั้งนึงค่ะวันที่7ถึงวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะที่ว่าการอำเภอพระแสงนะคะไปเที่ยวงานกันได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอำเภอเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้สละเวลามาประชาสัมพันธ์งานดีๆให้กับแฟนรายการหอสมทได้รับฟังกันไว้โอกาสหน้านะคะถ้าหากว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจในพื้นที่หรือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปเที่ยวพระแสงกันเยอะๆขออนุญาตเรียนเชิญท่านในอำเภอมาพูดคุยกันในรายการอีกนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนั่นก็คือเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านนายอำเภอพระแสงค่ะท่านนายอำเภอวิจารณ์จุนทวิจิตรค่ะก็พอมีโอกาสได้เจอท่านนายอำเภอครั้งแรกนะคะก็ที่งานกาชาดงานสมโภชสัตว์หลักเมืองและกาชาดจังหวัดค่ะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะซึ่งจะมีตัวแทนของแต่ละอำเภอเนี่ยมาประกวดกันนะคะที่เวทีงานกาชาดค่ะท่านในอำเภอก็จัดนำทัพนะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในแต่ละอำเภอเนี่ยมาให้กำลังใจกันก็เลยมีโอกาสได้เจอท่านในอำเภอวิจารณ์นะคะในงานกาชาดเป็นครั้งแรก อย่าลืมไปเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะพระแสงล้ำลึกค่ะจัดขึ้นทุกๆปีเลยเป็นงานประจำปีแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ด้วยค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อสมท.สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมท.เพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
1: พบกันอีกหนึ่งช่วงค่ะกับอสมท.เพื่อชุมชนสวัสดีพี่เจมด้วยค่ะอยากฟังตะกอนความคิดถึงนะคะแม่ดาที่เท่ามาลวนทั้งลมทั้งฝนเลยจ้าพี่พัฒนพงศ์คิริรัตนิคมฝนก็กำลังมาเหมือนกันนะคะโอ้โหแสดงว่าฝนตกเกือบทั้งจังหวัดนะคะเกือบทั้งจังหวัดแต่ที่พระแสงเมื่อสักครู่นี้ท่านอำเภอบอกว่ายังไม่มีฝนนะคะไปเที่ยวงานกันเยอะๆได้เลยเมื่อกี้อยู่พระแสงอ่ะเดี๋ยวพามาที่กาญจนดิษฐ์นิดนึงนะคะแอบเห็นทางหน้า Facebook พอดีกระเพราผ่านไปมาแล้วก็แบบยังชอบเลยอ่ะถ้าใครผ่านไปบริเวณแยกทับทอนนะคะทับทอนบ้านทับทอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีตอนนี้ได้มีการปรับปรุงนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทอนปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยโหจะบอกว่าน่าเรียนมากค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนึกสภาพแบบว่าแบบโรงเรียนแบบอินเตอร์หน่อยอะที่ทำเป็นชั้นเดียวนะคะแต่ทำแบบเป็นทรงยาวๆแล้วก็ใส่สีสันเข้าไปชมพูฟ้าส้มเหลืองคือแบบสีแจ่มมากแล้วสีเหล่านี้เชิงทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบ่งบอกถึงมันทำให้เด็กอ่ะอยากจะไปโรงเรียนนะคะทำให้เด็กอยากไปโรงเรียนพอได้เห็นสีสันแล้วมันรู้สึกแบบมันสนุกนะคะอยู่แล้วมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะแล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุงใหม่ได้สวยมากๆค่ะถ้าใครที่อยู่ทับท้อนอยู่ช้างขวาช้างซ้ายผ่านไปมาก็คงจะได้เห็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับท้อนที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากเนาะเห็นมีลูกมีหลานแล้วแบบอยากส่งไปเรียนเลยคือน่าอยู่มากๆแล้วก็คือน่าเรียนอะก็เพราะเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครส่งลูกส่งหลานไปเรียนเนี่ยลูกหลานต้องมีความสุขอ่ะเพราะว่าโรงเรียนมันมีสีสันที่น่าเรียนมากๆแล้ววันนี้ก็มีพิธีเปิดศูนย์เด็กเล็กบ้านทับท้อนอย่างเป็นทางการนะคะมีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับท้อนเนี่ยก็อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกงนะคะก็เปิดเป็นทางการแล้ววันนี้นะคะส่งลูกส่งหลานไปเรียนได้น่าเรียนมากสวยมาก
2: M-Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ก่อนที่จะไปฟังรักจังฝากไว้นะคะกับเชฟรอนค่ะเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีค่ะเราร่วมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศนะคะจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันค่ะเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนขอบคุณเชฟรอนด้วยนะคะส่งให้กับพี่ติ๊กคนสวยค่ะรักจัง

พี่ติ๊กบอกว่าได้ฟังเพลงนี้สบายใจแล้วค่ะสำหรับวันนี้รอนานนิดนึงไม่ว่ากันนะจ๊ะพี่ติ๊กจ๋าติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะสำหรับพี่น้องที่จะไปติดต่อในส่วนของงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆนะคะเพื่อให้ทุกช่วงเวลาของพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยทำงานไม่มีเวลาไปติดต่อนะคะว่างก็เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เปิดให้บริการในส่วนของงานทะเบียนราษฎร์นะคะแล้วก็ทำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถเข้าไปทำได้ค่ะ9โมงถึงบ่าย3โมงเสาร์อาทิตย์เนี่ยติดต่อได้เลย9โมงถึงบ่าย3ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ย9โมงถึงบ่าย3นะคะจะทำบัตรประชาชนใหม่จะติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ไปได้ทุกวันเลยค่ะตอนนี้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะคะได้สะดวกสบายอย่างเต็มที่เลยค่ะมาดูในเรื่องของเทศบาลฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้จนถึงวันนี้ด้วยก่อนฝนลงเนี่ยคือลมแรงมากนะคะเมื่อวานนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายค่ะโดยเฉพาะที่คลองท่ากระจูดใช่ไหมคะที่มีการแข่งขันเรือพายกันที่พุนพินน่ะก็ลมแรงมากนะคะทำให้เต็นท์นักกีฬาเต็นท์ของกรรมการเต็นท์ของนักพากย์เนี่ยโอ้ล้มได้รับความเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เขาก็ติดตามข่าวอยู่ต้นไม้เอ่ยต้นกล้วยเอ่ยโอนเอ็นลงโอนเอ็นลงมากันแบบโหแบบเยอะมากค่ะนะคะหลังคาปลิวก็มีนะคะฝนตกหนักลมแรงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องทุกท่านนะคะต้องการความช่วยเหลือโทร199ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะฝนตกลมแรงต้องการความช่วยเหลือโทร199นะคะตลอด24ชั่วโมงได้เลยค่ะมาดูสรุปเหรียญรางวัลกันสักนิดนึงนะคะประจำวันที่10พฤษภาคมเมื่อวานนี้มีการอัปเดตสรุปเหรียญนะคะของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ค่ะสุราษฎร์ธานีเกมนะคะเมื่อวานนี้อัปเดตล่าสุดช่วงเวลาประมาณ 5:30 นอันดับหนึ่งนะคะที่ยังคงได้รับเหรียญรางวัลเยอะที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้ไป40เหรียญทองแล้วค่ะตามลงมาด้วย

ประทุมธานีนะคะ11เหรียญทองสมุทรสาคร8เหรียญทองเชียงใหม่กับนนทบุรีได้7เหรียญทองเท่ากันค่ะอันดับที่6นะคะนครศรีธรรมราชค่ะได้6เหรียญทองอันดับที่7ค่ะนครสวรรค์6เหรียญทองอันดับที่8ศรีสะเกษ6เหรียญทองนะคะอันดับที่9ชลบุรี5เหรียญทองแล้วก็อันดับที่10จังหวัดระยอง5เหรียญทองนะคะนี่คือการอัปเดตเหรียญรางวัลเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ส่วนของวันนี้เดี๋ยวต้องรอช่วงเย็นอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือข่าวสารต่างๆนะคะที่หยิบมาฝากกันอ่ะอีกนิดนึงค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยท่านประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและนายกสมาคมเทศบาลนครนะคะแล้วก็เมืองค่ะเข้าร่วมพิธีร่วมลงนามในฐานะพยานของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เมืองค่ะเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนนะคะระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนั่นเองซึ่งก็ประกอบด้วย4สมาคมนะคะก็สมาคมเทศบาลนครและเมืองสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยโดยมีภาคีเครือข่ายค่ะเข้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริสุทธิ์เป็น0นะคะในปีพ.ศ.2593แล้วก็ Net Zero นะคะในปี2050ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยโดยเป้าหมายการปล่อยก๊าซนะคะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยเป็น0นะ Net Zero นี่ประเทศไทยเราตั้งเป้าหมายแบบนี้นะคะว่าจะให้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็น0ก็คือแบบ Net Zero นะคะในปี2500 2050ค่ะ2050นะคะ2050อันนี้ปี2026ก็อีก20กว่าปีข้างหน้านะคะประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะมีสภาพอากาศที่แบบปราศจากก๊าซพิษนะคะต่างๆเนี่ยค่ะ Net Zero นะ24ปีเนี่ยเราก็ยังต้องอยู่ถึงนะคะอยู่จนถึงสภาพอากาศที่มันดีอะค่ะหลายท่านก็อาจจะบ่นว่าไม่รู้อยู่ถึงไม่วะถึงค่ะเราต้องอายุยืนยาวนะคะพี่สมยศสวัสดีค่ะพี่สวนีสวัสดีจ้าพี่ไข่จันจำปาสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะปิดท้ายเอาไว้กับตะกอนความคิดถึงโกไข่นายสนพบกันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมอ้าวลืมไปว่าเย็นนี้ 5:00 ถึง 6:00 เย็นกับรายการก่อนตะวันลายยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ก็พอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินลั่นมีโอกาสไปเจอทักษิณอยู่แล้วไม่แปลกเพราะเคารพนับถือกันมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าอย่างที่เคยบอกตนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยินดีที่นายทักษิณและครอบครัวซึ่งมีการรายงานเต็มฟีดว่าเดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจากนี้ก็ปล่อยให้ได้มีช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งหลังจากนี้มีกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวต้องให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวดีใจที่นายทักษิณพ้นโทษออกมาส่วนจะมีโอกาสที่จะไปพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายอนุทินตอบกลับทันทีว่ามีอยู่แล้วกรุงเทพมีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกถ้าทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปถือเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถือมีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พบว่าชายชาวจีนก่อเหตุสะสมอาวุธปืนมีบัตรประชาชนและมีชื่อในทะเบียนราษฎรนั้นถือเป็นความละหลวมในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ปัจจุบันการออกทะเบียนราษฎรการโอนสัญชาติหรือการดำเนินการต่างๆมีความเข้มข้นมากตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรแต่อย่างที่บอกคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนเป็นไปไม่ได้ส่วนจะต้องมีการสังคายนาระเบียบกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายอนุทินมองว่าไม่จำเป็นเพราะมีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ต้องให้คนที่ทำผิดกฎหมายหรือคนมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นดังนั้นหากใครทำผิดก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีชายชาวจีนนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าหรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงกำลังทบทวนอยู่ฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วยไม่ใช่ว่าฟรีจนไม่มีเงื่อนไขต้องหาจุดที่ลงตัวอย่าเอามาเพียงบางกรณีเนื่องจากเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมากเอกนิติเผยรัฐบาลเร่งออกระเบียบคัดกรองเงินกู้400,000 ล้านเปิดทางหน่วยงานชงโครงการของงบนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ขณะนี้รอให้มีการออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้5หลักการคือพุ่งเป้าทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาวลดภาระประชาชนปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตโดยพุ่งเป้าไป

0: ที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤตความโปร่งใสโดยกำชับปลัดกระทรวงการคลังว่าจะตรงเปิดเผยทั้งหมดพร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานร่วมกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการเข้าร่วมภาคเอกชน3สถาบันเข้ามาร่วมในการพิจารณากลั่นกรองเมื่อถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนจะเสนอครม.ทัน19พฤษภาคมนี้หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะเร่งดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
9: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเล่นกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปานนาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขับจีถ่ายขั้นนาง่วงนอนเครียดมึนเมาว่างควรน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
10: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้

0: ถนน MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Afternoon Songฟังเพลงเพราะเพลงที่คิดถึงอยู่เป็นเพื่อนกันยามบ่ายไปกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านทางอสมท. 102 สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรครอบอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
1: บริษัท PTC วิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยพี่อคนสิงสุขใส
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงเพราะเพลงที่คิดถึงอยู่เป็นเพื่อนกันยามบ่ายไปกับดีเจสายหมอกธานีรัตน์ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาผ่านทางอสมท.102สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะ

แต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกยืนยันมทไม่มีสิงสีอื่นลั่นทำงานกลมเกลียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ช่วงหนึ่งในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่กลับมีกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องร้องจากนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้อนถามว่าใครดูตนยังไม่เห็นว่ามีอะไรไม่มีปัญหาหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าทุกจังหวัดทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดงวงเล็บธงชาติหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติว่านายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันสิทธิ์มีคำสั่งโยกย้ายนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอันสิทธิ์ได้โบกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ทักษิณปิดบ้านงดรับแขกขออยู่กับครอบครัวแบบส่วนตัวความเคลื่อนไหวที่บ้านเลขที่472หรือบ้านจันทร์สงล่าหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าวันนี้นายทักษิณประสงค์จะอยู่กับครอบครัวในวันแรกที่ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมจึงไม่เปิดบ้านต้อนรับบุคคลอื่นในการเข้ามาเยี่ยมเนื่องจากจะขออยู่กับครอบครัวเป็นการส่วนตัวทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบว่ามีรถของนักการเมืองและบุคคลภายนอกครอบครัวเข้าไปภายในบ้านจันทร์สงล่ามีเพียงรถภายในบ้านและรถของบรรดาลูกหลานของนายทักษิณที่เข้าออกเท่านั้นณัฐพงษ์นำทีมครม.เงาจี้รัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรจริงจังไม่สอดไส้เงินกู้เพื่อโครงการไม่เร่งด่วนในพรก.กู้ด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมครม.เงาแถลงผลการประชุมครั้งที่2ระบุว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายทั้งเรื่องที่ไทยแสดงท่าทียกเลิก MOU 44เรื่องพรก.เงินกู้ที่พรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญเรื่องที่ครม.ยังไม่มีมติยืนยันนำร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมมาพิจารณาต่อรัฐสภาทางที่ประชาชนลงความเห็นชอบผ่านประชามติไปแล้ว21ล้านเสียงตลอดจนเสียงสะท้อนปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรตลอดจนสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลนายอนุทินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตปุ๋ยขาดแคลนและราคาพุ่งอันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตพลังงานโลกการประชุมครั้งนี้จึงเดินหน้าเปิดเผยที่รับฟังตัวแทนเกษตรกรจากหลายภาคส่วนที่กำลังเผชิญปัญหาปุ๋ยขาดแคลนราคาสูงและปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำการเบิกงบกลาง 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพไม่สะท้อนความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลไม่มีการพูดถึงปัญหาภาคเกษตรที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่ควรเริ่มต้นจากการคิดแจกเงินเพื่อกอบกู้คะแนนนิยมที่ตกต่ำแต่ควรเริ่มต้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่ม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: Afternoon Songฟังเพลงเพราะเพลงที่คิดถึงอยู่เป็นเพื่อนกันยามบ่ายไปกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านทางอสมท.102สุราษฎร์ธานีช่วง Time Machine 5 Good Songs

0: ฝนตกแบบนี้มาพร้อมกับเพลงร่มสีเทาค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทักทายกันตอนบ่ายค่ะคุณผู้ฟัง afternoon 2นะคะชั่วโมงนี้เรามาเจอกันในช่วง Charm Machine Fire Good 2นะคะเจอกันในช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึงบ่าย3เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะติดประชุมไม่ได้เข้ามาทักทายต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงบ่ายแบบนี้ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงค่ะเป็นเพลงสตริงนะคะยุค80 90อยากย้อนเวลาผ่านบทเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ
1: ช่วง Time Machine Five Good Songs
0: มาพร้อมกับสายฝนอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเช่นเคยเลยค่ะฝนตกแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรับฟังอยู่ที่ทำงานรับฟังอยู่ที่บ้านหรือว่ารับฟังอยู่ในรถตอนนี้กำลังขับขี่รถอยู่ก็สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยแนะนำบทเพลงพร้อมๆกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงฝนตกแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่มันชวนทำให้ชีวิตของเราเนี่ยช้าลงนิดนึงเลยก็ว่าได้นะคะบางคนเนี่ยใจร้อนก่อนหน้านี้ใจร้อนมากแล้วทำอะไรตามอากาศต้องบอกว่าทำอะไรตามอากาศจริงๆพอหน้าร้อนก็จะรู้สึกว่าใจร้อนใจร้อนจังเลยนะคะ

คุณผู้ฟังช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนเบาๆกลิ่นดินหลังฝนตกนะคะฝนแรกเลยที่ฝนตกเนี่ยเราจะได้กลิ่นดินที่ชัดเจนมากๆเป็นกลิ่นของใบไม้กลิ่นดินกลิ่นฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะบางทีเนี่ยสิ่งพวกนี้มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยนิ่งลงนะคะนิ่งลงได้มากๆเหมือนการได้พักผ่อนจากความวุ่นวายโดยไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยค่ะแค่ฝนตกเราก็รู้สึกว่าใจเย็นลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังให้เรานึกถึงภาพตอนเช้าๆที่มีฝนพรำเบาๆตื่นมาพร้อมเสียงหยดน้ำกระทบกับหลังคาชายคาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชงกาแฟกินกันตอนเช้าเช้าร้อนร้อนชาอุ่นๆสักแก้วหนึ่งแล้วก็ลองนั่งมองฝนอะไรเงี้ยบรรยากาศก็จะให้แบบความรู้สึกแบบใจเย็นนะคะความรู้สึกแบบสบายๆอีกแบบนึงเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะมันก็เหมาะเหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนนะเป็นการพักผ่อนนะคะย้ำว่าเป็นการพักผ่อนจริงๆนะไม่ได้เป็นการไปเที่ยวแบบว่าใช้กิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรเยอะนะคะเป็นการที่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามหุบเขาตามลำธารอะไรเงี้ยได้เห็นหมอกขาวๆตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็สามารถช่วยผ่อนคลายได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะคะและช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เราได้ยินเสียงฝนหรือว่าเห็นฝนตกเวลาที่ฝนตกทีไรเนี่ยคุณผู้ฟังคะเพลงที่นึกถึงในช่วงหน้าฝนแบบนี้คือเพลงอะไรกันเพลงอะไรที่เราชอบฟังในช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกคุณฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะฝนตกแบบนี้คิดถึงเพลงอะไรในช่วงหน้าฝน

พลงเพราะๆนำมาฝากกันในช่วงหน้าฝนค่ะจะบอกว่ารักเธอนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเพราะๆจากเดือดพาร์กินสันเป็นอีกเพลงเหมือนกันที่ช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าได้เปิดเนี่ยคงเป็นบรรยากาศดีๆนะคะชวนฟังเพลงเพราะๆกันค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงมาแบบนี้นะคะมีหลากหลายคนและที่รู้สึกว่าง่วงนอนง่วงซึมไม่มีแรงทำงานวันนี้ชวนมาบูสต์ค่ะบูสต์แบบเร่งด่วนนะคะคุณผู้ฟังรวมเครื่องดื่มที่ช่วยลดความเครียดนะคะช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลอารมณ์ของเราได้ด้วยค่ะช่วงวัยทำงานแบบนี้นะคะอันนี้เอามาฝากเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานโดยเฉพาะเลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงไหนที่รู้สึกว่างานมันรุมมันอยู่กับเราเยอะเกินไปหรือว่ารุมจนแบบเราหัวหมุนแล้วก็รู้สึกว่า energy เนี่ยติดลบมากๆเลยนะคะวันนี้สายหมอกเลยหาเครื่องดื่มค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันรับรองว่าดื่มปุ๊บเนี่ยจะช่วย refresh อารมณ์ของเราให้ดีแบบสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเครื่องดื่มชนิดแรกนะคะที่นำมาฝากกันสามารถช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราได้ค่ะนั่นก็คือน้ำส้มคั้นสดๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังน้ำส้มคั้นนะคะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลได้ดีมากๆเลยค่ะวิตามินสูงนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับความสมดุลร่างกายได้ดีมากๆน้ำส้มเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีวิตามินซีสูงช่วยให้ความกดดันนะคะหรือว่าความแบบดันเครียดอยู่ในร่างกายของเราความดันโลหิตก็ช่วยได้เหมือนกันความดันโลหิตของเราเนี่ยจะกลับสู่ปกติได้เร็ววิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราเจอกับความเครียดมากๆนะคะความดันขึ้นบ้างอะไรบ้างนะแต่ละคนพอเครียดปุ๊บนะคะก็จะเจอภาวะร่างกายแบบนี้ค่ะข้อ2นะคะคือดาร์กช็อกโกแลตค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าดาร์กโกโก้ก็ได้นะคะช่วยได้ดีเหมือนกันเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นสารความสุขค่ะฟลาโวนอยด์เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในพวกสารช็อกโกแลตโกโก้นะคะเป็นตัวที่ช่วยให้หลั่งเอนโดฟินแล้วก็เซโรโทนินได้ทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่อาจจะมีคาเฟอีนเล็กน้อยนะคะควรเลี่ยงดื่มหลังจากเวลาประมาณ4โมงเย็นไปแล้วนะคะควรเลี่ยงเลยวิธีที่จะดื่มได้ก็คือช่วงเที่ยงบ่ายๆเนี่ยสามารถดื่มได้อยู่แต่พอหลัง4โมงไปแล้วก็ควรจะเลี่ยงนะคะเพราะมันมีคาเฟอีนอยู่เล็กน้อยอาจจะส่งผลนะคะต่อร่างกายของเราได้เหมือนกันต่อไปค่ะเครื่องดื่มที่ช่วยลดความเครียดได้ดีมากๆเลยนะคะที่หลากหลายคนเนี่ยเลือกที่จะดื่มกันก็คือชาคาโมไมล์นั่นเองค่ะชาคาโมไมล์เนี่ยจะลดความกังวลนะคะคุณผู้ฟังลดความกังวลได้ดีมากๆค่ะมีสารอพิจินีนนะคะที่ช่วยให้สมองเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นชาเขียวหรือว่ามัทฉะค่ะคุณผู้ฟังมัทฉะตัวนี้นะคะก็คือช่วยได้เหมือนกันเป็นชาเขียวที่ช่วยเราเนี่ยสงบมีความรู้สึกว่าสงบนะคะลดความเครียดได้ช่วยให้สงบแต่ก็ยังตื่นตัวอยู่ค่ะมีแอลแล้วก็เทียนีนนะคะจะช่วยให้มีสมาธิที่นิ่งแต่ไม่ง่วงและทำให้รู้สึกว่าดื่มปุ๊บเนี่ยไม่ใจสั่นเหมือนกาแฟค่ะคุณผู้ฟังดื่มแบบมัทฉะนะคะจะช่วยต้านสารอนุมูลอิสระได้มากกว่านะคะคุณผู้ฟังมากกว่าชาแบบปกติถึง10เท่าเลยค่ะมัทฉะก็คือเป็นมัทฉะเพียวๆเลยล่ะอาจจะมีรสชาติแบบขมนะคะขมนิดนึงบางคนอาจจะทานได้บางคนก็ต้องใช้เวลาในการที่จะดื่มนะคะให้มันคุ้นชินกับร่างกายเนาะแรกๆมันก็ขมแต่พอหลังๆเนี่ยถ้าเราทานได้เป็นประจำเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายมากๆเลยค่ะต่อไปเครื่องดื่มสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ก็คือกล้วยปั่นค่ะคุณผู้ฟังกล้วยเนี่ยนำไปปั่นเนี่ยทานได้อร่อยมากนะคะช่วยลดความเหนื่อยล้าโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อและก็สมองของเราได้ดีมากๆเลยค่ะใช้กล้วยสุกแต่พอดีนะคะคุณผู้ฟังจะได้พรีไบโอติกช่วยในเรื่องของการขับ

0: ายของเราได้ดีมากๆอีกด้วยค่ะลองดูนะคะมัดรวมมาให้แล้วทั้งหมดเนี่ย5เครื่องดื่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มคั้นสดดาร์กช็อกโกแลตชาคาโมไมล์ชาเขียวแล้วก็กล้วยปั่นนะคะสามารถนำไปดื่มไปทานได้เลยช่วยลดความกังวลได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายมอเขาเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องจอปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิลๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับแมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนี่ย
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Songฟังเพลงเพราะเพลงที่คิดถึงอยู่เป็นเพื่อนกันยามบ่ายไปกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านทางอสมท.102สุราษฎร์ธานีช่วง Time Machine Find Good Songs

0: อยากเจอเพลงเพราะๆในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังจาก Blue Chase นะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆเหมือนกันเอามาฝากกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายสายเขียวด้วยนะคะโทรมาหลังไมค์แล้วได้แนะนำบทเพลงเพราะๆเอาไว้ด้วยในช่วงนี้ค่ะก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังขอฝากตัวช่วยสำหรับคุณผู้ฟังทุกคนกันเลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคราบฝังแน่นนะคะคราบปัญหากวนใจที่ล้างยากมากๆเลยใช้สายยางธรรมดาไม่ออกค่ะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายอีกด้วยนะคะเสียเวลากันใช่ไหมคะวันนี้สาย

หมอขอแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้รู้จักกับอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังดูดนะคะเป็นพลังดันน้ำถึง90บาร์เลยค่ะคุณผู้ฟังฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ก็ทำได้หมดเลยค่ะจะทำความสะอาดรอบบ้านเนี่ยก็เครื่องเดียวจบเลยนะคะคุณผู้ฟังและที่พิเศษสุดค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบด้วยกันนะคะในตัวที่สามารถหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะคะเครื่องออกแบบค่ะคุณผู้ฟังออกแบบมาเฉพาะให้คนที่ใช้งานแบบจับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานนะคะไร้สายแบบ 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จได้ค่ะคุณผู้ฟังและยังมีสายดูดน้ำนะคะที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะบ่อเอ่ยแม่น้ำเอ่ยอะไรต่างๆนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสค่ะเป็นกระเป๋าที่กันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยและในชุดอุปกรณ์นะคะคุณผู้ฟังจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่าอยู่ที่990บาทค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังโทรวันนี้นะคะโทรตอนนี้เลยรับเพิ่มไปเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 3,870 บาทค่ะแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะจ่ายเพียงราคาพิเศษราคาเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มอีกด้วยนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมด้วยรีบโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณฟังกันนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ายุงเยอะยุงชุมพิเศษเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าบ้านจะอยู่ใกล้น้ำใกล้หนองหรือว่าอยู่ในป่าในเขาต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายหมอกมีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกค่ะรับเพิ่มไปเลยนะคะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 3,370 บาทแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ9โมงเช้าถึง10โมงนะคะอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กต่อส่งผู้การกองปราบเข้าร่วมคดีหมิงเฉินซันตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลโทรศัพท์ยังไม่ฟันธงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ภายหลังการขยายผลเข้าตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบานละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากล่าสุดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าเรียกมอบหมายให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเข้าร่วมคณะทำงานซึ่งมีทั้งตำรวจภูธรภาค2ตำรวจนครบาลชุดทำงานด้านความมั่นคงของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการแบ่งหน้าที่กันซึ่งกองบังคับการจะดูแลเรื่องการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและเส้นทางการเงินจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งเพื่อประเมินว่าในหมิงเฉินซันมีพระสุประสงค์อย่างไรต่อประเทศไทยจะทำอย่างไรต่อประเทศไทยเบื้องต้นไม่มีการโอนคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากตำรวจภูธรภาค2ดำเนินการได้และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปบัญชาการด้วยตนเองยืนยันว่าคดีนี้มีการหารือฝ่ายความมั่นคงและทหารซึ่งต้องประชุมร่วมกันพอสมควรไม่ปล่อยผ่านคดีนี้ไปง่ายๆและจะไม่ดำเนินคดีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อน

0: ที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปยังไม่ฟันธงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แต่ได้ข้อมูลมาบ้างเช่นกันกรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจราคาชุดนักเรียนพบส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมย้ำตึงราคาปิดป้ายชัดกรมการค้าภายในลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครติดตามแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายสำคัญโดยพบว่าร้านขายความร่วมมือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้มีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่มแต่หากเป็นสินค้าจากสต็อกเดิมร้านยังคงจำหน่ายราคาเดิมอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อเหลืออักษรย่อของโรงเรียนฟรีอีกด้วยจากการติดตามข้อมูลช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งห้างสรรพสินค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วไปพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนว่าภาพรวมราคายังอยู่ในระดับที่ปกคล้อผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบการเข้าร่วม49รายครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ค่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทอิหร่านยอมปล่อยตัวเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพนาเกสโมฮัมมาดีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2023ชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้ระงับการรับโทษจำคุกชั่วคราวแลกกับการวางเงินประกันจำนวนมหาศาลโดยขณะนี้เธอถูกส่งตัวจากเมืองซานจานไปยังโรงพยาบาลพาร์ทในกรุงเตหะรานด้วยรถพยาบาลภายใต้การควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทีมแพทย์ที่เธอเลือกเป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้เธอมีอาการป่วยเรื้อรังหลายอย่างโดยเฉพาะความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทรุดหนักลงจากการถูกคุมขังเป็นเวลานานและการประท้วงอดอาหารจนน้ำหนักตัวลดลงถึง20กิโลกรัมและแทบจะพูดไม่ได้ขณะที่ครอบครัวของเธอระบุว่าการย้ายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจพบเนื้องอกที่กระดูกสันหลังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสัน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
0: ้ MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1 x 1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองลึกพายุฤดูร้อนถล่มเสาไฟฟ้าหักกว่า70ต้นประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 คนพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชัยนาทป่าสักสายลพบุรีบ้านมีและบ้านหนองเกวียนหักตำบลผู้คาเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มมากถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่า 2,000 รายได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมแรงยังพัดพาหลังคาผนังบ้านเรือนประชาชนในตำบลหนองเต่าตำบลหนองสายขาวตำบลดอนดึงตำบลเชียงงาได้รับความเสียหายอีก121หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน319รายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีประสานการไฟฟ้าเร่งระดมทีมงานและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นขีดขวางเส้นทางจราจรพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงนำรถเคลื่อนกันบัดไฟฟ้าเคลื่อนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้นอกจากนี้โดมขนาดใหญ่ที่สร้างคลุมลานอเนกประสงค์ของวัดถูกแรงลมหอบลอยข้ามบ้านเรือนของประชาชนไปตกหลังหมู่บ้านห่างจากจุดที่ตั้งประมาณ300เมตรได้รับความเสียหายทั้งหลังพระอธิการรักขิตปัญโยเจ้าอาวาสวัดพหุงธรรมเปิดเผยว่าพายุพัดไปอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้วัดได้รับความเสียหายหลายจุดทั้งหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารหลังคาหอฉันและศาลาธรรมสังเวชจับกุม

0: ครือขายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการก่อนรวบ2ผู้ต้องหาขนยายึดยาไอซ์300กิโลกรัมริมถนนมิตรภาพในพื้นที่สีคิ้วนครราชสีมาพลตำรวจเอกสำราญดวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลการจับกุมยาเสพติดของชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดสบชนสามารถจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคอีสานลักลอบจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กทมและปริมณฑลโดยสามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมพร้อมรถยนต์อีก2คันในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคอีสานโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนนำส่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในเจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดกระทั่งสามารถสกัดจับได้ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากต้นทางในพื้นที่จังหวัดหนองคายมาเก็บไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อจำหน่ายในพื้นที่กทมและปริมณฑลได้ค่าจ้างขนเพียง 250,000 บาทนักวิชาการณปีนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงเกษตรกรอีสานควรวางแผนการใช้น้ำล่วงหน้านายชยันภักดีไทยนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดทั้งในสระน้ำบ่อเก็บน้ำและพื้นที่รองรับน้ำภายในแปลงเกษตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงในฤดูการเพาะปลูกพร้อมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากภาวะแห้งแล้งขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนประมาณ120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก่อนตะวันลา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรมานะ1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โปรซัมเมอร์ค่ะมีมาฝากนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0774054444ค่ะหรือจะเป็นช่องทาง Inbox เพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

ณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อม

0: ชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆวันนี้กระเพามีเรื่องของอาหารมาฝากกันอาหารที่เราไม่ควรที่จะหยิบมากินพร้อมกันหรือคู่กันมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะเผื่อหลายคนอาจจะกำลังกินกันอยู่นะคะเพราะเราไม่ได้เกิดมาคู่กันนะคะอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันค่ะมีดังต่อไปนี้น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งไม่ควรกินคู่กับน้ำร้อนค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากน้ำผึ้งนะคะไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์แล้วก็วิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งหมดนั่นเองต่อมาค่ะทุเรียนข้อนี้หลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วทุเรียนไม่ควรกินคู่กับแอลกอฮอล์ถูกต้องที่สุดค่ะเพราะทุเรียนเนี่ยมีกรรมฐานสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้นนะคะอาจจะทำให้ได้พิษจากสารที่มีชื่อว่าaldehyde เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนแล้วก็อาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นทุเรียนกับแอลกอฮอล์โอ้โหไม่ถูกโรคกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับลำไยค่ะโอ้โหเป็นผลไม้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่คู่ควรกันนะคะทั้งทุเรียนแล้วก็ลำไยค่ะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลแล้วก็พลังงานสูงมากหากกินคู่กันเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นรวดเร็วได้ค่ะกินทุเรียนก็กินทุเรียนนะคะกินลำไยก็กินลำไยค่ะอย่ากินคู่กันเนาะเดี๋ยวโรคอ้วนนะคะหรือหวานตัดขาถามหาได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะต่อไปค่ะผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรกินคู่กับนมค่ะเพราะอะไรมาดูกันเพราะว่าใยอาหารเนี่ยมันจะไปขัดขวางนะคะการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำว่าควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารจะดีกว่าไม่ควรกินพร้อมกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะสิ่งที่ไม่คู่ควรนั่นก็คือชาไม่ควรคู่กับยานะคะไม่ควรกินยากับน้ำชาบางคนถือตอนเช้ายาหลังอาหารง่ายๆเลยกินน้ำชาอยู่แล้วจิบน้ำชาอยู่แล้วไม่เลือกกินน้ำเปล่านะคะกินน้ำชากับยากันไปเลยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นเพราะอะไรยาถึงไม่ควรกินกับน้ำชานะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันต้องกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังน้ำชนิดอื่นเนี่ยอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมของยานั้นลดลงนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออาหารที่ไม่คู่ควรที่จะมากินคู่กันนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้คู่กันนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วกันค่ะแต่ถ้าไม่ใช่คู่กันนะคะยังไงก็ต้องแคล้วกันอยู่ดีค่ะช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆ

ณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเดินทางกลับถึงบ้านกันแล้วยังคะบ้านใครอยู่ไกลบ้างเอ่ยรถติดไหมคะอย่าหงุดหงิดใจนะคะขับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนเลยค่ะแต่หลายคนก็อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่อื่นนะคะอาจจะไปธุระปะปังที่อื่นหรืออาจจะแวะไปเดินเล่นชิวๆนะคะก่อนกลับบ้านหรืออาจจะแวะไปจ่ายตลาดค่ะซื้อของอร่อยๆกินก่อนกลับบ้านนะคะขอให้ทุกช่วงเวลาของทุกคนค่ะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนให้เต็มที่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมาค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นยิ้มรับวันใหม่นะคะด้วยพลังงานบวกบวกบวกกันทุกคนค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการตะวันลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ละวันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็เพราะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของคนเรานะคะหัวใจของคนเรายิ่งใหญ่เสมอยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการก่อนตะวันลาช่วงเวลาดีๆก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้ากลับมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ก็เพาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอก

0: ือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ยังไงได้ติดตามข่าวคุณทักษิณนะหลังจากเราจัดรายการเสร็จก็สื่อเขาก็ตามก็อยู่3จุดนะครับที่บริเวณหน้าเรือนจำเมื่อทางเรือนจำของเปรมก็ปล่อยตัวคุณทักษิณจากที่ได้พักโทษนะแล้วหลังจากนั้นนี่คุณทักษิณก็เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติไปรายงานตัวกำไรEMนี่ติดจากเรือนจำแล้วนะ
2: ติดตั้งแต่เมื่อวาน
1: ติดตั้งแต่เช้าแล้วติดตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีเจ้าที่มาติดให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าบ้านก็จะทักทายผู้สื่อข่าวก็พูดอยู่ไม่กี่คำนะ
2: จำอะไรไม่ได้
1: ก็จำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มาที่หน้าประตูบ้านไขกระจกมาก็ทักทายก็สื่อก็พยายามถามนู่นถามนี่ก็บอกผมจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกมีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกอย่างไรคุณทักษิณตอบสั้นๆว่ารีลีฟ
2: ปล่อยไปละ
1: โล่งปลอดสบายแล้วก็ทำมือยกมือสองข้างขึ้นเสมอศีรษะสบายใจอะไรทำนองเนี้ยเป็นความหมายว่าก็สบายใจไม่มีอะไรต้องทุกข์ร้อนครับ
2: ดูจากสีหน้าดูจากลีลาดูจากอวัจนภาษาพี่ไพศาลคิดว่าคุณทักษิณเป็นยังไงคะเหมือนเดิมไหม
1: ตอนที่พักโทษออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาใส่กำไร EM อยู่ที่บ้านที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมเลยแล้วนะที่มีภาพนะก็คล้ายๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดอะไรยิ้ม
2: แต่ว่า
1: หน้าตาก็ยิ้มรับแขกอยู่ละครับ
2: แต่ว่าก็จะมีนั่งถ่ายรูปเอาแขนมาห้อย
1: มีพร็อพอะไรช่วยไม่มีเที่ยวนี้ไม่มีเจอที่สุขภาพก็โอเคแต่พรุ่งนี้เห็นว่าจะไปตรวจร่างกายแบบตรวจใหญ่เลยที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะ
2: ก็เป็นโรงพยาบาลของคุณทักษิณเขาเป็นโรงพยาบาลของครอบครัวเป็นธุรกิจของครอบครัวจริงๆตอนที่คุณทักษิณออกมาแล้วก็บอกว่าอะไรเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็คล้องแขนไว้เนี่ยในตอนนั้นก็มีคนตีความภาพนั้นไปต่างๆนานาแต่ว่าโดยส่วนตัวดิฉันก็แล้วกันจำได้ว่าตอนที่จัดรายการไปเนี่ยพูดว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ยังไงก็เป็นภาพที่เขาต้องเซฟพวกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บ้างเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาอยู่โรงพยาบาลมาปีหนึ่งโดยที่ไม่ได้เข้าไปในเรือนจำเลยเนี่ยคนที่จะต้องรับบทหนั

0: ก็คือหมอเซฟหมอเซฟเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มันต้องป่วยบ้างจะแบบเดินตัวปลิวปล่อยแขนอะไรมันต้องเลือกเป็นสักโรคเลยอ่ะที่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนคุณทักษิณกลับเข้าไปเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นเนี่ยยังมีหมอที่ไปให้การและไปร้องให้ในศาลครั้งหนึ่งที่บอกก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตของหมอเนี่ยจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเซ็นก็เซ็นเขาส่งเลือกมาก็ทำไปทุกอย่างไม่เคยคิดว่าต้องมาให้การหมอที่ถึงขนาดร้องไห้เลยว่าชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงแต่จากนี้ไปเนี่ยมันยังมีเรื่องของพวกข้าราชการอยู่นะคะที่ไปศาลมันยังไม่เสด็จน้ำ
1: ก็แล้วแต่หน่วยงาน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่หน่วยงาน
0: ยังไม่เสด็จน้ำ
1: บางหน่วยงานก็อย่างกรมตำรวจเนี่ยเข้าใจว่าหมออดีตหมอใหญ่ซึ่งเป็นหมอใหญ่ตอนที่คุณทักษิณเป็นคนไข้เป็นนักโทษแล้วเป็นคนไข้อยู่ก็ได้รับการโปรโมทนะมีรายงานข่าวซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าผบ.ตร.เขาก็พูดอะไรแบบเลี่ยงๆหลบๆไปได้รับการโปรโมทเข้าใจว่าจะขึ้นเป็นพลตำรวจเองละส่วนว่าทางแพทยสภาเขาก็มีเวลาใช่ไหมเขาสั่งระงับใบประกอบโรคศิลป์ก็ไม่ได้ว่าตลอดชีวิตก็เป็นการลงโทษมีผมก็เข้าใจว่าเลยเวลาไปละส่วนถ้าได้รับการโปรโมทจากทางสำนักงานตำรวจชาติก็แสดงว่าทางวินัยไม่น่าจะมีอะไร
0: ก็คือพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้รับการเลื่อนยศเป็นที่ปรึกษาพิเศษยศพลตำรวจเอกค่ะ
1: อันนี้แสดงว่าก็ไม่มีอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นนั้นอันนั้นยัง
0: ข
1: ึ้
0: นผู้ช่วยขึ้นผู้ช่วย
1: คนนั้นขึ้นผู้ช่วย
0: ขึ้นผู้ช่วยแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นนะคะถูกได้เข้ากลุ่มพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกสั่งเด้งเข้ากลุ่มที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเวลา6 เดือนอันนี้คือเมื่อตุลาคม68ค่ะแต่ที่ดักไปกว่านั้นก็คือถูกพักใบประกอบโรคศิลป์แต่บนตำรวจโททวีสินเนี่ยเป็นเวลา6 เดือนซึ่งเกี่ยวโยนะคะกับเรื่องของคุณทักษิณโดยตรงเลยค่ะ
1: น่าจะพ้นไปแล้วเข้าใจว่าพ้นไปแล้ว
0: แล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาสู้ตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นมลทินคือจริงไม่ต้องเป็นหมอสัก5-6 เดือนก็ไม่ได้สะเทือนเรื่องของเศรษฐฐานะหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีก็สู
1: ้
0: แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะก็ถูกพักใบอนุญาตคือเป็นหมอโดนพักใบอนุญาตเป็นเรื่องใหญ่มากพักกี่วันก็เหอะมันเป็นมลทินที่มันติดตัวไปตลอดนะคะเขาก็ไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ทั้งแพทย์ทั้งผู้ที่ดูเรื่องของ อะไรนะโรงพยาบาลราชทัณฑ์นี่นะอันนี้เราไม่ทราบว่าตกลงเป็นยังไงนะเพราะมันก็ผ่านพ้นมาคุณทักษิณก็หลังจากศาลตัดสินเข้าไปเรือนจำก็อีก8 เดือนนะก็จะมีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าเลยก็ไม่ทราบเราก็หลังจากนั้นคนก็ไม่ค่อยได้สนใจแล้วเพราะเป้าก็อยู่ที่คุณทักษิณรู้ว่าคุณทักษิณศาลสั่งว่าต้องกลับไปติดคุกใหม่เพราะเดิมศาลเห็นว่ายังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้รับโทษนะครับคนก็ใส่ใจแค่นี้ส่วนองค์ประกอบที่ทำให้คุณทักษิณไม่ติดจริงจะมีความผิดของข้าราชการราชทัณฑ์อย่างไรบ้างตบกรมตำรวจอย่างไรบ้างก็ไม่ได้ติดตามกันละส่วนคุณทักษิณผมคิดว่าก็คงจะต้องเก็บตัวจนกว่าจะนั่นแหละจนกว่าจะต้องพ้นโทษจริงๆเดือนสิงหานี่หรอก21-22 สิงหาใช่ไหม
0: แค่ใหญ่ที่ก็โดน3 เดือนนะพี่ไพศาลที่ได้ขึ้นเป็นพลเอกเนี่ยพลตำรวจโทโสพลรัตน์ที่ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
1: อันนี้ถูกสั่งพักใบอนุญาต3 เดือน
0: 3 เดือนนี่ก็โดน
1: ไปประกอบโรคศิลป์3 เดือนก็พ้นไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ6 เดือนกับ3 เดือนก็เป็นจะเรียกว่าเป็นมลทินก็ได้อ่ะค่ะ

0: สำหรับคนเป็นหม
1: อท่านก็เป็นพลเอกพลตรวจเอกเงินเดือนพลตรวจเอกโอเคส่วนหมอก็ไม่รู้ท่านจะไปเป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนหรือที่ไหนไซไลน์อะไรท่านรู้เปล่าก็ไม่ทราบกัน
0: ค่ะ
1: ก็ต่างคนต่างมีวิถีไปผมคิดว่าสังคมไทยมันจดจำกันเฉพาะตอนที่มันเป็นประเด็นร้อนคุณดานมองกันไหมพอเป็นประเด็นร้อนคนก็จดจำพอมันผ่านไปแล้วเรื่องมันเย็นไปแล้วมันก็ไม่ได้จดจำอันนี้ท่านแพทย์อดีตแพทย์ใหญ่เนี่ยที่กลายเป็นข่าวเพราะว่าท่านได้โปรโมทยิ่งถ้าไม่ได้โปรโมทท่านอยู่เงียบๆไปนะยิ่งไม่มีใครสนใจนี่ก็ว่าท่านได้โปรโมท
0: ก็ได้โปรโมทรุ่นเนี่ยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นี่แหละอธิบดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะอธิบดีรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งมาต้นปีที่ผ่านมานี่เองที่ได้ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกค่ะก็คุณทักษิณก็ออกมาคนที่ก็จับจ้องอยู่ว่าคุณทักษิณจะเป็นยังไงต่อนะคะส่วนคนที่อยู่ในวังวนช่วยคุณทักษิณไม่ต้องเข้าไปในเรือนจำจนสุดท้ายต้องกลับไปเรือนจำก็รับกรรมกันไปหมดเรียบร้อยแล้วรับกรรมกันไปสำนักงานตำรวจชาติพวกหมอตำรวจที่ดูแลคุณทักษิณมาตลอด8เดือนก็ถูกพักใบอนุญาตไปแล้วนะคะแปะไปแล้วบางคนคือเขาต้องขึ้นได้เร็วกว่านั้นค่ะพี่พิสารจริงๆแล้วต้องได้เร็วกว่านั้นช้าไปช่วงหนึ่งอยู่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูต่อไปก็คุณทักษิณพักการลงโทษอย่างนี้มันก็แสดงว่าใกล้เข้ามาแล้วที่จะต้องพ้นโทษไปประมาณสัก3เดือน4เดือนใช่ไหมฮะตอนนี้หลังจากนั้นจะมีการเดินแต้มคูทางการเมืองจะมีบทบาทอย่างไรเงี้ยก็คงต้องจับตาดูกันแต่ก็ฟันธงอีกครั้งนึงยังไงคุณทักษิณก็ไม่วางมือหรอกไอ้ประเภทที่อยู่เงียบๆแล้วก็ไปเลี้ยงหลานอยู่อะไรเงี้ยนะมันเป็นไปไม่ได้จะออกมาในลีลาแบบไหนนั่นแ
0: หละน่าจะทำอะไรได้เยอะด้วยเพราะว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินดีมากอ่ะพี่เมษาตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วตอนที่อยู่บ้านคุณอนุทินก็ไปหาตั้งหลายครั้งถูกไหมคะแล้วคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดสมัยคุณอุ้งอิ้งคุณเศรษฐาคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลโดยตลอดแล้วเขาก็ไม่ลืมกันพอวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรัฐบาลคุณฝั่งคุณทักษิณก็มาร่วมรัฐบาลก็เหมือนกับไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะค่ะเขาก็ดีต่อกันมาตลอดคุณอนุทินก็นับถือทั้งต่อหน้ารับหลังกับปวดคุณทักษิณดีเจ้านายเก่าเคารพนับถือกันเดี๋ยวคงได้ไปเยี่ยมไปเยียนวันนี้ก็คิดว่าโดยความเป็นนักการเมืองของเขาอะค่ะเขาอย่างไรเขาเป็นคนที่เสมือนญาติอะดูแล้วอะค่ะความใกล้ชิดมันยิ่งกว่าญาติถูกไหมคะเรียกเข้าใจว่าเขาใกล้ชิดกันมากค่ะน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละ
1: สำคัญว่าใกล้ชิดกันมากน่าจะช่วยไม่ต้องติดกำไรเยี่ยมนะโดนติดกำไรเยี่ยมนี่ผมว่าคุณทักษิณก็มีเครื่องอยู่นะ
0: โอ้จริงด้วยลืมคิดเลยมันช่วยได้เหรอคะ
1: พักตลอดพัก
0: ตลอดนายกช่วยได้ด้วยเหรอคะพี่ไพศาล
1: ไม่ทราบไปบอกว่าช่วยได้ดูต้องจะโกรธเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมทัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่ะ

0: ้ไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: จุด8นาฬิกา17นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
4: คุณต่อครับพูดอย่างเงี้ยทำให้ได้ขาดความมั่นใจในตัวเองเลย
3: ว่า
4: ก็ตอนแรกอ่ะก็มีความมั่นใจมากค่ะที่ได้พูดออกไปว่าคุณทักษิณกับคุณนุชทินน่ะเขาเป็นเสมือนญาติความใกล้ชิดจะเป็นเสมือนญาติถูกไหมฮะนี่ก็คิดว่าคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกคุณอนุทินก็อยู่ร่วมรัฐบาลตลอดเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยปะเอ้ออ๋อๆที่ออกก็เพราะว่าคุณอ้วนเข้ามาแย่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตลอดได้ซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็มั่นใจและนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะนี่เป็นคนคิดว่าอย่างไงไม่ว่าคุณนุชทินจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองถ้าร่วมรัฐบาลคุณนุชทินมีสิทธิ์เนี่ยยังไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากเลยว่าที่ยังคิดถูกเพราะเขาก็เอามาร่วมรัฐบาล
3: คือ
4: เขาที่เปสารพูดว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเขารักกันจริงเขาต้องถอดกำไรเอ็มให้กันเลยแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาเลย
3: คือยังไงเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณกับทางคุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยนะผมถือว่าสองคนแพ็คเดียวเนี่ยนะเขาร่วมไม้ร่วมมือทางการเมืองได้อยู่แล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วก็ร่วมกันมาหลายรอบเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสถานะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นลูกพี่สองคนเนี่ยเป็นลูกน้องแต่เที่ยวนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสถานะมันตรงกันข้ามผมไม่ใช่คำว่าลูกพี่แต่สองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือไพ่ทางการเมืองเหนือกว่าม
4: ือเขาอยู่สูง
3: คุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นมือรองสถานะเป็นอย่างนี้ในการดำรงเอาเป็นว่าการเมืองณขนาดเนี้ยระหว่างคุณทักษิณคุณเนวินคุณ
4: อนุทิน
3: เนี่ยสองคนนั้นเขาถือว่าเขาถือไพ่เหลือกว่าคุณทักษิณถือไพ่รองกว่าตอนนี้ในสถานะแบบนี้เนี่ยการร่วมมือมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไม่วางมือและยังเดินงานการเมืองต่อนะเพียงแต่ว่าไม่ไปเดินให้มันดูโฉงฉางจนกระทั่งคนที่เขาจองกฐินคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วก็ออกโรงมาโดยว่าคุณทักษิณไปพลาดท่าพลาดทางอะไรแบบคราวที่แล้วนั่นแล้วคนเขาจองกฐินมาแล้วในที่สุดคุณทักษิณก็แพ้ภัยตัวเองไปนะคุณทักษิณจะต้องระมัดระวังขึ้นแต่คุณทักษิณเนี่ยจะเป็นไพ่สำคัญบนกระดานการเมืองภายใต้สมการที่ว่าตอนนี้เนี่ยขวาครองเมืองซ้ายซึ่งพยายามจะเป็นกลางซ้ายอย่างพรรคประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาชนะเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจากนี้ไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมการเมืองในขณะนี้มันจะเป็นเกมที่อยู่ในวังวนของพวกฝ่ายขวากลางขวาขวาตกขอบอะไรต่างๆเนี่ย
4: คุณทักษิณนี่เป็นฝ่ายอะไรคะขวาหรือซ้าย
3: คุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลมาจับแล้วก็เขี่ยพรรคอะไรก็ต้องถือว่าเขาอยู่ในปีกขวาหมดแล้ว
4: แล้วพวกเสื้อแดงที่มาวันนี้รู้หรือยังว่าอยู่ปีกขวา
3: เขาไม่รู้ตัวเขาว่าปีเขาเป็นซ้ายเป็นขวาเขาคนรักทักษิณนั่นแหละคนที่มานี่คนรักทักษิณเป็นพวกบูชาตัวบุคคลล้วนๆเลยนะ
4: โอเคโอเคไม่ต้องรู้ตรงนั้นก็ได้
3: มันเขาไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอีกซะเอาเป็นว่า

0: แล้วทักษิณแล้วทักษิณเนี่ยทำประโยชน์มาเยอะทำให้เคยมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคคนเชื่อว่าปราบปรามยาเสพติดได้จริงจังยาเสพติดถ้าจะหายไปอันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่เขามีมาอดีตว่าเขาผูกพันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณทักษิณนะไม่เขาไปไปวิเคราะห์ลึกอะไรเงี้ยว่าคุณทักษิณเคยแสดงตัวเป็นกลางซ้ายในยุคที่สู้กับประชาธิปัตย์ก็เป็นขวากลางขวามันก็มีสองขั้วอะไรนี้อยู่นะแล้วมวลชนปีกซ้ายก็พยายามมาเกาะอยู่บนทักษิณไอ้ซ้ายเป็นซ้ายจริงๆนะซ้ายแบบเตลิดเปิดเปิงซ้ายตาสว่างแล้วก็อยู่โดยรวมเนี่ยแต่ในสุดแล้วเนี่ยพอการเลือกตั้ง66เนี่ยคุณทักษิณเขาเคลียร์พรรคก้าวไกลไปแล้วก็ไปจับมือกับพรรคขวาเนี่ยเขาก็หลังจากนั้นมาเขาก็แสดงภาพความเป็นผักขวาเขาเต็มที่เขาที่อย่างนี้ฮะการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในชามอ่างของพวกพรรคการเมืองปีกว่า
1: โอกาสที่คุณอนุทิน
0: ตอนนี้คุณอนุทินถือไพ่สูงกว่าแล้วก็คุณอนุทินคุณเนวินก็ถือไพ่สูงกว่าคุณทักษิณเขาถือไพ่รองแต่มันมีสัจธรรมของการเมืองไทยอยู่ข้อหนึ่งคุณมีอำนาจนำได้แต่คุณอย่ากินรวบถ้าคุณกินรวบเนี่ยนะแล้วคุณดูแล้วอำนาจคุณเนี่ยมันเหลือล้นจริงๆใครก็เอาคุณไม่ลงเพราะคุณกินได้หมดทุกกระดานอ่ะพูดง่ายอะไรก็ยับยั้งถ่วงดุลคุณไม่ได้เลยนะเหมือนกับที่คุณทักษิณเคยทำเมื่อชนะเลือกตั้งครั้งที่2
1: ที่ส่งตำรวจไปนั่งตั้งแต่กองสลากยันปปง.
0: อันนั้นนะคุณทักษิณเขาแสดงความกินรวบเขาเต็มที่เลยองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ย
1: อยากจะออกหวยบนดินใต้ดินเอาตำรวจเมียตำรวจขายหวย
0: การเมืองไทยเนี่ยมันมีหลักตรงนี้อยู่คุณอยากกินรวบถ้าคุณกินรวบเมื่อไหร่ไทยจะมาถึงตัวคุณคราวนี้ในส่วนภูมิใจไทย
1: สมมติว่าแล้วเราจะทำไงกับสวสีน้ำเงินคะก็มันเป็นมาแล้ว
0: ก็เนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐพันลึกเน
1: ี่
0: ย
1: จะปล่อยเข้าไปเหรอคะเพราะมันเข้ามาแล้วว่ะ
0: ไม่ใช่
1: สอก็ได้แล้วสวก็ถูกกล่าวหาแล้วว่าสีน้ำเงินอยู่ๆจะไม่กินรูปได้ไงแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องเลือกปปช.ปป
0: เนี่ยตอนนี้ผม
1: จะทำยังไงดี
0: อันนี้แหละก็ผมจึงคิดว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจะมีความสำคัญตรงนี
1: ้
0: ที่บางทีคนก็มองว่าเอาคุณทักษิณมาป่วนซะบ้างเอาคุณทักษิณมาเป็นตัวแปรซะบ้างอย่าให้มันถึงขั้นกินรวบกันทุกกระดานเลย
1: ไม่หรอกพี่ไพศาลคราวที่แล้วอ่ะก็อ้างว่าเอาคุณทักษิณมาปราบพรรคประชาชนทีนึงแล้ว
0: ตอนนั้นก็หวังอย่างนั้นจริง
1: ๆจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้นะพี่ไพศาลคะส่วนตัวนะไม่เชื่อแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่เชื่อ
0: ไม่มันมีเขาขอการตัดสินใจอย่างเดียวนะว่าคุณอย่าไปจับมือกับพรรคประชาชนตั้งรัฐบาลก็แล้วกันเคลียร์การเคลียร์กระเด็นจบแค่นั้นฮะไม่ต้องไปดูความจริงใจเรื่องอื่นก็คือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลตอนนั้นนั่นแหละคือภารกิจละ
1: คือมันร่วมมันก็ไม่ได้เพราะพวกนั้นโดนข้อหาอะไรแล้วก็ทางนี้ก็หมิ่นเมย์อยู่โดนมาตรา112ก็โดนไปจับมือกันมันไม่ได้อยู่แล้วที่ไพศาลอันนี้ส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะ
0: คือผมมองอย่างนี้คือคุณพิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าเสียงโหวตจากสวเนี่ยเขาไม่พอแต่ว่าเกมตอนนั้นนะถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเขาแบบ
1: เขา
0: แบบจะเล่นเกมนะเขาก็ยื้อไปเรื่อยรอจนกระทั่งสวหมดสมัยเพราะเสียงมันอีกฝั่งมันตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาก็ยื้อไปสิเขาก็เล่นเกมเหมือนที่ประชาชนเรียกร้องคือว่าไอ้ทางนั้นเราก็เลือกไปเรื่อยเลือกครั้งที่2ไม่ได้แล้วก็เสนอครั้งที่3จนกระทั่งเดี๋ยวมันก็หมดวาระไปยอมไม่มีรัฐบาลสัก3เดือน4เดือน
1: โอเคสรุปนี้ก็แล้วกันก็คือตอนนั้นก็เชื่อว่าเอามาเพื่อปราบสีหรือเอามาเพื่อปราบสีส้มคุณทักษิณก็ใส่เสื้อเหลืองไปทั่วประเทศเลยแล้วสุดท้ายสีส้มก็เป็นก็ดังที่เราเห็นดังต่อไปนั้นทีนี้วันนี้จะมาบอกว่ามอบหมายหน้าที่ให้ไม่เกิดการกินรั่วประเทศอีก
0: มันไม่มีการ
1: ทำไมต้องมีตำแหน่งอะไร
0: ไม่ใช่คุณอัน
1: เชื่อ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีการมอบหมายอะไรหรอกครับแต่ว่า
1: เชื่อไอ้หมากความเชื่อกันว่าอย่างนี้ดีกว่า
0: ไอ้หมากบนกระดานเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีตัวเลือกอยู่คืออันนั่งนึกภาพนะฮะถ้าเกมเนี่ยไม่มีคุณทักษิณ

0: ในกระดานการเมืองขนาดนี้นะถ้าไม่มีคุณทักษิณถามว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนรัฐบาลกว่าจะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหม
1: เปลี่ยนจะเป็นอะไรอะคะ
0: หมายถึงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเหลืออีกขั้วเดียวเท่านั้นนะคือทางฝั่งพรรคประชาชนถูกไหมตอนนี้คุณจะเอาใครชนะพรรคภูมิใจไทยคุณจะเอาพรรคกล้าทำของคุณธรรมนัสเหรอโอกาสผมว่าก็ไม่ง่ายนะยากค่อนข้างยากตอนนี้เหลืออันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่เพียงพอสู้กับพรรคภูมิใจไทยได้คือพรรคเพื่อไทยที่ยังพอทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องโอเคยังต้องรู้สึกว่าหลังตัวเองต้องพิงอะไรอยู่สิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันอย่าถอยนะเพราะว่ามันยังมีไม่ใช่ว่าเขากินได้ทั้งหมดเพราะมันยังมีทนายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เวลามีเลือกตั้งเนี่ยเขายังต้องสู้กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับพรรคประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเชื่อยังไงว่าคือถ้ายังมีเพื่อไทยอยู่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะโอกาสที่เพื่อไทยจะไปรวมพรรคประชาชนเป็นไปไม่ได้อยู่แล
1: ้
0: วแต่ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยอ่ะเพื่อไทยเล็กลงอะไรเงี้ยเขาคุมเกมได้หมดเพราะถ้าจะมีบทบาทคุณทักษิณมาเนี่ยมันช่วยมาถ่วงดุลในส่วนนี้อยู่พอสมควร
1: แล้วเขาจะลืม
0: ถ้าเขามองถ้ามีการมองกันไว้อย่างนั้นนะทุกคนเขาก็จะไม่รู้สึกรังเกียจที่คุณทักษิณจะมาโลดแล่นทางการเมืองเพียงแต่ภาพมันก็อย่าไปยั่วยุทำให้บรรดาพวกที่เขาเป็นเจ้าประจำคุณทักษิณเนี่ยออกมาแสดงบทบาทไม่เอาคุณทักษิณก็แล้วกันคุณทักษิณก็จะต้องปรับท่าทีปรับท่วงทำนองอะไรของตัวเองอย่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยมันโอ้โหมันเกินเบอร์มากอ่ะเป็นใครก็หวาดระแวงกลัวบทบาทที่คุณทักษิณเขาแสดงแล้วมันโอ้โหไปนักธุรกิจก็มาแวดล้อมสื่อก็มาอะไรเงี้ยดูคุณทักษิณออกจากคุกมาตอนภาพแกเนี่ยโอ้โหแกเป็นผู้มากบารมีมากภาพของแกที่ปรากฏอยู่นะเป็นผู้มากบารมีมากเลยใครเห็นก็ต้องกลัวนะคราวนี้ถ้าคุณทักษิณไม่ให้มีภาพอย่างนั้นนะแต่ว่ามีบทบาททางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความลงตัวในการเมืองช่วงเวลานับจากนี้พอสมควร
1: ค่ะแนะนำฝั่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ง่ายๆก็ให้ลุงเก่งขาสั้นก่อนไปไหนให้ลุงเก่งขาสั้น
0: อยู่หลังฉากให้เยอะๆอย่าไปอยู่หน้าฉากมาก
1: ไปก็ได้ไปไหนก็นุ่งเกงขาสั้นใส่หน้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ย
0: เวลาอยู่หน้าฉากเนี่ยคุณทักษิณจะทำให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็รังเกียจ
1: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งเป็นขาสั้นแต่ถ้าผ้าใบไปไหนมาไหน
0: ตัดผมสั้นอย่างนี้ดีอยู่แล้วก็ตัดสั้นไปเรื่อย
1: ๆจะอยู่หน้าฉากหลังฉากคนก็ดูเป็นแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าน
0: ั่งแต่ต้องนั่งไม้บักเดิมนะ
1: อยู่เลยนะพี่ใหญ่สารคะเราคนที่เขาคิดว่าให้คุณทักษิณมาคานมาเคินอะไรเนี่ยเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์กับฝั่งฮุนเซนที่เคยมาเยี่ยมถึงบ้านกันเขาไม่ขาใจเขาไม่แข็งใจเขาหรือไอ้นั่นถือว่าเป็นไม้
0: สิริรวมไปกับที่ผมว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับไปรับโทษนั่นแหละมันก็มีหลายๆอย่างผสมปนเปกันอยู่นะไอการแสดงออกแบบหน้าคุณทักษิณก็แสดงแกฉายความมีบารมีแกแบบเต็มเหนียวเลยแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาด้วยอะไรด้วยนะก็ผมคิดว่ามันคงมีหลายๆอย่างที่ทำให้คุณทักษิณก็ต้องมีวันที่ผ่านมาในช่วงไม่นานนี้
1: เดี๋ยวจะปิดฉากคุณทักษิณที่เบรกนี้ละงั้นถามคำถามสุดท้ายพี่ประสานคิดว่าคุณทักษิณทราบหรือยังว่าที่ติดคุกเพราะอะไร
0: ถามคุณทักษิณตอนนี้แกคงไม่รู้แกบอกแกเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่จำเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าเป็นเพราะความที่ว่าแกแสดงออร่าแกหนักหน่วงมากแกดูแล้วแกเกินเบอร์ที่ควรจะเป็นนะคือที่แกถูกกล่าวหาเนี่ยคือถูกกล่าวหาว่าไงแกใช้บารมีแกถึงขั้นที่ว่าทำให้ข้าราชการประจำต้อง

0: ร้อยตามหมดเลยถูกไหมที่เขาสอบสวนมาเนี่ยคือว่าข้าราชการประจำต้องปฏิบัติต่อคุณทักษิณอะไรแบบทำให้คุณทักษิณเอาเข้าจริงๆแล้วคือไม่ต้องติดคุกเลย
1: อ้าวตอนนั้นลูกเขาเป็นนายก
0: อยู่ใน
1: เรือนจำเป็นนายก
0: อยู่เรือนจำปั๊บยังไม่ทันได้นอนข้างคืนแล้วมาที่นั่นแหละ
1: มาวันเดียว
0: ที่คุณเสถียรเป็นนายกก็มองว่าขนาดว่าไม่ได้มีอำนาจโดยตรงก็ยังสามารถใช้อำนาจอะไรแบบนี้ได้

0: คุณสี่สิบ
1: มาดาม
0: มาเลยนะ
1: โล
0: มาด
1: ห้า
0: าม
1: ใบสิบใบมาดามเก่ง
0: มาเขาชื่อมาดามนะ
1: มาดามเก่ง
0: มาดามเก่งอะไรเงี้ยนี่เราไม่เชี่ยวชาญคน
1: ดอน
0: ไม่รู้จะไปยังไงไปต้องไปไม่ถูก
1: จริงๆพูดได้นะถ้าเราเล่นเรื่องพวกนั้นนะจะบอกให้ดิฉันมั่นใจในตัวเองพี่ไพศาลเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆ เพราะข้อมูลเราก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าจะให้ถ้าจะให้เล่นเรื่องแบบนั้นอ่ะแล้ววิธีคิดเราก็จะไม่ได้คิดเหมือนกับคนที่เขาขี้เมาไปเรื่อยนะ
0: เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะคนกลุ่มพวกนี้เขา
1: ไม่คือ
0: ไม่ไป
1: ให้เขาเล่นไปเหอะ
0: ไม่ไปสันทวะกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้การวงการของเขามามันก็ไม่ได้มีเรื่องธุรกิจเงินที่จะต้องไปขัดแย้งกันมันเป็นวงอะไรที่เป็นวงแบบซึ่งเรารู้ก็ได้ไม่รู้มันก็ไม่มี
1: เป็นโลกของเขา
0: เป็นโลกของเขาม
1: ันเป็นโลกของพวกเขาที่เราไปยุ่งเราเองไปเปิดโลก
0: เราตระหนักในการใช้ชีวิตของเราว่าจะต้องมีสติในการทำการใดๆอย่างเงี้ยนะไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: จริ งแล้ว
1: เข้า
0: ไป
1: อันดับแรก
0: ไม่รู้จริงอย่างเงี้ยไม่รู้เราดูแม้กระทั่งส่องพระไม่ดูไม่เป็นเราจะไปคุยกับเซียนพระเขาไปตีเราคงราคาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเช่าพระที่ไหนใช่ไหมเพราะเราดูไม่เป็นเขาบอกว่าแสนหนึ่งเงี้ยเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่โดนอันนี้มันเพราะนั้นมันเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่แบบจำเป็นที่จะต้องรู้เป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเตือนสติว่าเดี๋ยวญาติโยมจะไปหลงเสียเงินเสียทองบ้างแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยขออนุญาตที่ต้องวิเคราะห์เพราะคุณทักษิณเขา
1: เป็นตัวจริง
0: เขา
1: อยู่ในสังคมไทยมา20-30 ปี
0: คือเห็นเขาออกมาวันนี้เราก็ยังเห็นภาพอยู่นะสื่อต้องเรียกว่าอุทิศเวลาต้องไลฟ์สดนะรายงานสดเลยช่วงเวลาที่คุณทักษิณออกมามวลชนอะไรเข้ามาไม่ว่าการเมืองเขาพรรคเพื่อไทยเขาจะถอยหลังไปต้องเยอะแยะแล้วก็ตามแต่ว่ามวลชนก็ยังมากันเป็นหลักพันมาให้กำลังใจมาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ไปมองข้ามในเรื่องบทบาททางการเมืองอะไรมันไปได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าชอบไม่ชอบนะมันเรื่องข้อเท็จจริงว่าที่เรากำลังมองว่าไอ้ลูกคุณทักษิณเนี่ยแกจะวางมือทางการเมืองไหมโจทย์มันอยู่ตรงนั้นซึ่งนาทีนี้ก็อย่างผมเนี่ยคุณผมก็เชื่อคุณนันเชื่อด้วยเหมือนผมด้วยคือว่าลูกศิษย์ยังไงก็ไม่วางมือคราวนี้มันก็มาคุยกันถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยมันจะเอื้อให้กับคุณทักษิณที่ไม่ต้องวางมือได้ไหมเราก็บอกว่ามันก็มีนะเพราะว่าถ้ามีคุณทักษิณมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับอาคารกลุ่มที่เขากำลังเผลิงอำนาจอยู่อย่างยิ่งยงอยู่ในขนาดนี้นะคือภูมิใจไทยนะซึ่งเราหาคนที่จะมาเทียบขนาดที่จะมาวัดกำลังของเขานี่มันไม่ง่ายเลยนะตอนนี้แม้กระทั่งพรรคประชาชนที่ว่าชนะมาปี66เนี่ยเจอเลือกตั้งคราวนี้นี่ถอยกรูดเลยนะเหลือ120 คนอย่างเงี้ยเขาไป190-200เนี่ยมันต่างชั้นกันพอสมควรถ้ามีตัวละครคุณทักษิณมาเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็จะเพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้ทางฝั่งทั้งคุณเนวินคุณอนุทินเขาก็ต้องมีความสุขุมรัดกุมในเรื่องของการเมืองเขามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้
1: ไม่ได้ไร้สาระหรอกค่ะไม่ใช่ได้สร้างสรรค์หรอก BBC ไทยนี่เมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้วคนแสดงที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวข้างเรือนจำเปิดเผยความรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องกินข้าวพร้อมนายกโดยมีกำแพงกั้นอีกพออีก1 ชั่วโมงถัดมาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางหลังเข้ารับโทษไปแล้ว8 เดือน BBC ก็ยังต้องเล่นเลยค่ะเราก็วิเคราะห์ว่ามันจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรค่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกเพราะว่าแล้วก็โอ้เยอะไปหมดฮะ
0: ครับ
1: ตอนเช้า10 ชั่วโมงที่แล้วก็พูดเรื่องออกมาจากเรือนจำพร้อมครอบครัวมีภาพคุณทักษิณอ้าแขนรับคุณแพทองธารเนี่ย
0: แต่รู้สึกอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นไหมสมบูรณ์ขึ้น
1: คุณทักษิณเหรอคะไม่อ่ะกล้ามเนื้อน้อยขาเล็กเลยค่ะ ไม่อ้วน
0: ดูรู้เป็น

0: ก็ตัดผมสั้นนะดูหน้าแบบอูมขึ้นนะ
1: ไม่ค่ะแต่หน้าเนี่ยเป็นหน้าของคนที่ไม่ได้ไปทําปกติแกต้องโบท็อกแกต้องไปนวดหน้าคุณทักษิณก็ชอบเขาชอบทําอะไรอ่ะหัตถกรรมที่หน้าเขาเขาทําหัตถกรรมที่หน้าเขาคุณทักษิณเป็นหน้าที่ห่างจากหมอมา8เดือนดูออกปกติหน้าคุณทักษิณจะแต่งกว่านี้แล้วก็ผมเนี่ยไม่มีขาวเลยนะคะย้อมก่อนออกเพราะปกติแล้วคนดังทั้งหลายเนี่ยวันที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยผมจะขาวออกมาหมดไปไล่ดูเลยไปไล่ดูเลยค่ะคนดัง 3-4 คนเนี่ยออกมาอันดับแรกที่เราเห็นคือผมขาวออกมาคุณทักษิณผมดำสนิทออกมาเลยค่ะก็พิเศษพอสมควรค่ะว่าจะไม่พูดมาก
0: เอามาที่เรื่องฝ่ายค้านนะครับก็สรุปว่าวันนี้หัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์แล้วก็รองหัวหน้าพรรคคุณสิริกัญญาขณะที่อันนี้พรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็จะมีรองหัวหน้าพรรคคุณกรจติกาวณิชนะครับแล้วก็มีเห็นผมเห็นมีอีก 2-3 ท่านนะร่วมกันแถลงข่าวคุณสาธิตวงหนองเตยแล้วก็คุณอะไรนะนครศรีธรรมราชชัยชนะเดชเดโช
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ร่วมกันแถลงนะครับโดยคุณณัฐพงศ์บอกว่าฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ยื่นเรื่องต่อประธานสภาให้ส่งคำร้องต่อ3รัฐธรรมนูญพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ามีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่กลับเอามาอยู่ในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาก็บอกว่าคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนของประการปรับโครงสร้างพลังงานส่วนวงเงิน 200,000 ล้านบาทคือคำร้องเนี่ยขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงานเท่านั้นส่วนวงเงิน 200,000 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนสามารถใช้จ่ายได้คำร้องฝ่ายค้านเป็นการแยกเฉพาะส่วนเราเพ่งโทษเฉพาะการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยการใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนแต่ฝ่ายค้านร้องไปเฉพาะ 200,000 หลังนะขณะที่คุณกรจติกาวณิชก
1: ็คุณกรบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: บอกเข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยกู้ได้ประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยกู้คุณกรไล่ให้ดูเลยตั้งแต่ต้องปี41ก็คือเรื่องต้มยำกุ้งพอมาปี52แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสพอมาปี63ก็คือเรื่องของโควิดไวรัสโควิดจำตัวเลขจำง่ายมากเลยนะพี่ประธาน415263เนี่ยทุก11ปีแล้วต้องมีวิกฤตแบบนี้ที่ทำให้ต้องกู้เงิน
0: 4,
1: คุณกรบอกว่า
0: 41ก็คือคุณทักษิณใช่ไหม
1: 41คุณทักษิณ
0: กู้ไอ้เรื่องของฟองสบู่โอเค
1: ค่ะแล้วก็มา42เอา41แล้วก็มาปี52
0: 52ก็คุณพิสิทธิ์แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มา
1: ปี63ช่วงพลเอกประยุทธ์ช่วงพลเอกประยุทธ
0: ์ครับ
1: คุณกรก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ต้องกู้อ่ะเพราะว่า GDP มันติดลบแต่พอมาตอนนี้เนี่ยมันบวกทุกอย่างส่งออกก็บวกภาคการใช้จ่ายก็บวกคุณอภิสิทธิ์บอกว่าที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าพลังงานอ่ะราคามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นและตรงจุดที่สุดก็คือโดยการลดภาษีสรรพสามิตไม่ต้องกู้มาแจกแต่ให้ลดภาษีสรรพสามิ

0: แทนแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้เลือกทางนั้นก็เป็นวิธีคิดเป็นแนวคิดที่มีความต่างกันก็แล้วกันถ้าหากว่าจะเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้ก็คิดว่ามันควรจะเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณไม่ควรจะกู้มาเพื่อทำเช่นนี้ยังไม่ถึงภาวะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเอา 200,000 นั้นน่ะเป็นตัวประกัน 200,000 ที่จะกู้มาแจกนะคะเป็นตัวประกันสำหรับ 200,000 ที่จะไปเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานค่ะ
1: ครับคราวนี้จะมีผลอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มีหลายท่านก็ได้บอกมานะว่าเมื่อฝ่ายค้านเขายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วเดินหน้าได้เดินหน้าไม่ได้อย่างไรสำหรับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องที่รัฐบาลจะกู้200,000มาแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์นางคุณอมรวิวัฒน์นะคะคุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ย
1: อ๋ออยู่ไทยออย
2: เป็นประธานใช่ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยกล่าวเปิดใจหลังจากที่รับตำแหน่ง CEO เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มาประเด็นสำคัญก็คือเขาพูดว่าเป็นอย่างที่เราคิดปลายปีเขาเนี่ยจะขาดสภาพคล่องของบริษัทเขาจะลดลงถึง 31,000 ล้านถ้าหากเอาพาดหัวในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยคาดว่าไทยออยล์หวั่นว่าครึ่งปีหลังขาดดุลสต๊อกร้องให้รัฐคืนค่าการกลั่นน้ำมันค่ะพี่ไพศาลคุณพงพันธ์อธิบายอย่างนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่กำลังเผชิญมาในรอบ65ปีเนี่ยไทยออยล์มี65ปีแล้วนะคะผ่านวิกฤตมาหลายรูปแบบแต่สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เป็นความท้าทายสูงสุดของอุตสาหกรรมพลังงานจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์มันส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก็โครงสร้างตลาดพลังงานโลกโดยตรงแต่เขาอะค่ะไม่สามารถจะรับน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซ็นต์ตามปกติก็ต้องเร่งปรับแผนหาน้ำมันดิบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบริษัทเดินเครื่องกลั่นเต็มกำลังต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญต้นทุนน้ำมันดิบที่พุ่งแรงช่วงพีคเนี่ยนะคะเขาเคยซื้อน้ำมันถึง170ดอลลาร์ต่อบาร์เรลบวกพรีเมียมอีก50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต้นทุนน้ำมันดิบที่บริษัทซื้อมาในช่วง2เดือนถัดมาอยู่ในระดับสูงมากถึงแม้มันจะเริ่มอ่อนตัวคุณพงพันธ์บอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเลือกที่จะถอยลงนะฮะคือซื้อน้ำมันมากลั่นน้อยลงแต่ปรากฏว่าไทยออยเนี่ยสวนค่ะโรงการหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียเช่นไต้หวันและญี่ปุ่นเลือกลดกำลังการผลิตลงเพราะกังวลว่าหากราคาน้ำมันดิบสูงเกินไปแล้วราคาตลาดปรับลดเร็วจะขาดทุนสต๊อกน้ำมันแต่ไทยออยเลือกเดินสวนทางด้วยการเดินเครื่องเต็มที่เหตุผลก็คือเพื่อให้มีน้ำมันพอใช้ในประเทศค่ะพี่ไพศาลค่าช่วงพรีเมียมพีคสุดอะเขาเจอไป50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับขึ้นแทบรายชั่วโมงกว่าเขาจะสั่งซื้อเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วแม้ปัจจุบันพรีเมียมลดลงมาแต่ก็อยู่ที่10ถึง20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถือว่าสูงกว่าปกติหลายเท่านะคะต้นทุนเรื่องพรีเมียมน้ำมันเนี่ยสูงมากแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆบวกค่าพรีเมียมเมื่อก่อนเนี้ยก็เพียงแค่1-2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ช่องแคบฮอร์โมสตอนนี้ขึ้นไปถึง 20% ของโลกทำให้ซัพพลายหายไปทันทีทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเขาขาดทุนสต็อกน้ำมันกะพี่ไพศาลในตอนนี้
1: เพราะน้ำมันมันเริ่มลง
2: และที่เขาสั่งซื้อตอนนั้นที่กลัวว่าประเทศไทยจะขาดน้ำมันเนี่ยมันคือต้นทุนที่สูงมากสำหรับกำไรสุทธิไตรมาส1/69สูงกว่า 19,000 ล้านนั้นยืนยันว่าตัวเลขนี้เกิดจากกำไรสต๊อกน้ำมันโดยค่าการกลั่นรวมกำไรจากสต๊อกน้ำมันอยู่ที่ 7.6 บาทต่อลิตรแต่ในไตรมาส2เป็นต้นไปค่าการกลั่นจะทยอยปรับลดลงคาดว่าจะอยู่ที่ 2.60 บาทต่อลิตรพอไตรมาส3จะติดลบ2.30 บาทต่อลิตรไตรมาส4 0เฉลี่ยทั้งปีค่าการกลั่นอยู่ที่2บาทเองกำไรที่เห็นเมื่อต้นปีอาจไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อราคาน้ำมันลงเราจะเจอขาดทุนสต็อกในไตรมาสถัดๆไปตามกลไกตลาดผลกระทบก็คือเขามีปัญหาอย่างนี้ค่ะมาตรการลดราคาหน้าโรงกลั่นช่วยประชาชนส่งผลให้กระแสเงินสดของเขาลดลงไป 2,800 ล้านบาทช่วง9เมษายนถึง19พฤษภาคมนอกจากนี้มียอดเงินชดเชยค้างรับจากกองทุนน้ำมันอีก 1,315 ล้านบาทณวันที่5พฤษภาคมส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงไทยออยล์ได้รับเงินชดเชยคืนเป็นระยะนะคะ แต่มันก็ทำให้สภาพคล่องของไทยออยล์ลดลงรวมถึง 31,000 ล้านบาทยังไม่รวมภาระต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยที่แบกเพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาทต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจตามปกติและไม่ได้ส่งผ่านราคาน้ำมันให้เป็นภาระของผู้บริโภคแต่เป็นต้นทุนจากการลดความเสี่ยงของประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันคือถ้าเขาทำธุรกิจปกติอ่ะเขาจะไม่ขาดขนาดนี้แต่นี่เขาสวนเขาสั่งซื้อเพราะเขากลัวว่าประเทศจะไม่มีน้ำมันใช้แต่เขาก็มาเจอบีบให้ลดค่าการกลั่นอีก
1: ครับก็ถึงตอนนั้นไม่รู้ท่าทีรัฐบาลจะเป็นยังไงนะ
2: เทไปแล้วอะค่ะตอนรถมันเทไปแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหรอก
1: ก็ในความเห็นนักวิชาการอาจารย์พรายพลคุ้มทรัพย์เนี่ยบอกว่าค่าการกลั่นที่รัฐจะต้องเก็บมาเนี่ยก็เห็นด้วยนะเห็นอาจารย์พรายพลคำนวณเลยว่าเก็บได้ถึง5บาทด้วยแต่ว่านโยบายเนี่ยมันต้องทำอย่างสมมาตรก็คือตอนที่มันล้นเกินเนี่ยคุณเก็บเข้ามาแล้วก็เอาตรงนั้นนะรีบมาช่วยราคาขายปลีกให้กับประชาชนแต่ว่าในขณะที่ตัวเลขเขาค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยเพราะว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาตอนที่มันเกิดเหตุน้ำมันมันราคาสูงแต่ว่าพอสงบแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเสด็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์มันร่วงลงมาแล้วเนี่ยค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยรัฐควรจะต้องชดเชยเขาด้วยมันจึงจะเป็นนโยบายที่สมมาตรอาจารย์พรายพลนั่นว่ากันนะแต่ว่าโอ้ก็ไม่รู้นะครับในการปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้ว
2: จะไปชดเชย
1: เก็บเงินจากไอ้ค่าการกลั่นมาเนี่ยถ้ากรณีถ้าเขาติดลบมาจะดูแลช่วยเหลืออะไรหรือไม่ก็ไม่ได้บอก
2: คือเวลากำไรก็รีดเอามาเวลาที่เขาเสียหายก็ไม่กลับไปชดเชย ตอนที่เขาปล่อยให้รีดเขาก็บอกแล้วว่ามันจะต้องดูทั้งปีนะ
1: ครับ
2: มันไม่ได้อย่างนี้ตลอดค่ะ
1: ครับมาเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะครับซึ่งฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะก็คุณโสพลสารัมโดยอำนาจก็ไม่เกิน3วันแต่คุณโสพลสารัมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อฝ่ายค้านตัดสินใจยื่นอย่างนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติที่ประธานรัฐสภาก็จะไม่บรรจุร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400

0: แผนล้านเข้าขอความเห็นชอบในวันที่14นะจะรอจนกว่าศาลจะวินิจฉัยซึ่งจะตามกรอบเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญถ้ารับคำร้องนะครับถ้าไม่รับคำร้องก็ถ้าศาลยื่นไปแล้วศาลไม่รับคำร้องปั๊บก็เตรียมเอาเข้ามาพิจารณาให้สภารับรองได้เลยแต่ว่าถ้าศาลรับคำร้องก็60วันต้องรอไป60วันจึงจะบรรจุเข้ามาอันนี้คุณโสภณสารมก็ยืนยันไปแล้วคุณกรวีปริศนานันทกุลก็บอกว่าวันนี้มีการประชุมวิป4ฝ่ายก็คือวิปตัวแทนครม.วิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปวุฒินะครับเป็นการหารือถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่15นี้ซึ่งเป็นการพิจารณากฎหมายที่ทางครม.ได้ยืนยันกลับมาที่สภากฎหมายที่ค้างจากสมัยประชุมที่แล้วนะครับแล้วก็มันผ่านวาระแรกมาแล้วที่รัฐบาลยืนยันกลับมาเนี่ยจะมีจำนวนหนึ่งที่จะนำมาแจ้งต่อการประชุมวันที่15ของรัฐสภาโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาและประเด็นการอภิปรายเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับอันนี้ก็ถามว่าแล้วพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรคุณกรวีบอกว่าในเรื่องการใช้เงินจากพ.ร.ก.นี้หลังจากที่มีการโปรดเกล้าแล้วรัฐบาลสามารถเดินหน้าได้แม้ฝ่ายค้านจะยื่นรัฐต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาจะไม่บรรจุระเบียบวาระร่างพ.ร.บ.กู้เงินเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมดังนั้นในวันดังกล่าวก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่ได้เป็นการประชุมรัฐสภาต่อไปก็จะมีการกระตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปนะแล้วถามว่าถ้าฝ่ายค้านเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยจะต้องเตรียมคนอภิปรายตอบโต้หรือไม่คุณกรวีบอกว่าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญไปแล้วดังนั้นการประชุมในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็ต้องคิดว่าไม่น่าจะมีการยื่นเสนอญัตติดังกล่าวแล้วต้องรอฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาภายใน60วันถามว่ากังวลเรื่องความล่าช้าในการประกาศใช้พ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่คุณกรวีบอกว่าไม่กังวลเพราะตอนนี้พ.ร.ก.ที่ครม.เซ็นนั้นมีผลบังคับใช้แล้วประกาศเป็นกฎหมายแล้วจึงขอยืนยันกับประชาชนให้ทราบว่าการที่เสนอพ.ร.ก.เข้าสภานั้นเป็นเพียงการยืนยันและทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่เมื่อมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทางสภาก็จะต้องชะลอการพิจารณาออกไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและตนเชื่อว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรประธานสภาจะรีบบรรจุให้เป็นวาระในการพิจารณาทันที
1: นะคุณอนุทินสวนคุณหมายที่คุณหมายบอกว่าจะกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยใช้กระดาษแค่5 ใบใช่ไหมฮะ5 แผ่นแล้วก็คุณอนุทินก็ใช้คำบอกว่าวิจารณ์ร่างพรบกู้เงิน400,000 ล้านแค่กระดาษ5 แผ่นเหรอนี่ไงคนทำงานเป็นกับคนไม่เคยทำงานเรียนคิดว่ามันก็อาจจะต้องถึงเวลานะที่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนอะไรที่เขาเป็นมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นมาตลอดก็คือวาทกรรมพวกนี้ที่ในศาลอาจจะต้องลดวาทกรรมพวกนี้ลงแล้วก็พูดอะไรให้มันยาวๆเป็นเหตุเป็นผลเขาจะได้ไม่สวนแบบนี
0: ้ครับ
1: เขาจะได้ไม่สวนแบบนี้เพราะจริงมันก็ไม่ได้มีความหมายหรอกกระดาษ5 ใบคนทำงานเป็นคนทำไม่มันก็เป็นการ
0: ค
1: ือถ้าคุณพูดแบบนี้เขาจะสวนกลับแบบนี้แต่ถ้าคุณลองพูดยาวๆแบบที่คุณกรพูดยาวๆแบบที่คุณอภิสิทธิ์พูดให้มันมีเหตุมีผลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนบุคลิกเป็นอีกแบบนึงนะคะ
0: แต่พรุ่งนี้ก็จับตาดูนะครับเพราะว่า200,000 ล้านที่จะกู้มาจ่ายในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็จะเข้าครม.นะก็ถ้าฟังอย่างคุณกรวีก็คือว่าก็ถ้าพ.ร.ก.ประกาศในราชกิจจาเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วรัฐบาลก็พร้อมกู้ได้แล้วอีกประการหนึ่งผมเข้าใจว่า ฝ่ายค้านเขายื่นไปเนี่ยเขาไม่คัดค้านในส่วน2

0: ละ200,000แรกด้วย
1: เขาไม่ได้คัดค้าน
0: ยื่นให้พิจารณาเฉพาะ200,000หลังเพราะฉะนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็รัฐบาลน่าจะประชุมครม.เรื่องของการกู้เงิน200,000ล้านแล้วก็เดินตามแผนนะลงทะเบียน25แล้วก็ใช้วันที่1มิถุนายนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเห็นว่าอันต้องพักกันก่อนม
1: ี
0: เรื่องฟุตบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ครม.พรุ่งนี้นอกจากเงินกู้200,000 ล้านนะครับเตรียมมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วจับตาว่าจะหาทางออกเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟ
2: ุ
1: ตบอลโลก2026อย่างไรนะเพราะว่ายังไงก็ต้องหาทางให้คนไทยได้ชมและเข้าใจว่าจะต้องหาทางให้ชมฟรีด้วยนะไม่ใช่ให้ชมเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มคงจะต้องให้ผ่านฟรีทีวีวันนี้จะเอาเงินจากที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามการประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะต้องรีบดำเนินการแข่งขันฟุตบอลโลกมีกำหนดที่จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้แล้วมิถุนาเปิด11มิถุนายนแล้วก็ไป
2: อีกเดือนหนึ่งพอดี
1: เดือนนี้พฤษภาเดือนหน้าใช่ไหมก็พอดีเลยใช่ไหมวันนี้11ใช่ไหม
2: หนึ่งเดือนเต็มอะค่ะ
1: หนึ่งเดือนเต็มพอดีสามประเทศเป็นเจ้าภาพนะสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเห็นเขาบอกพิธีเปิดจะมีทั้ง3ประเทศเลยนะก็คือประเทศไหนที่ก็เตะนัดประเดิมนัดแรกเนี่ยก็จัดพิธีเปิดในนัดนั้นเลยจะเริ่มที่เม็กซิโกก่อนนะเม็กซิโกเขาก็จะมีพิธีเปิดของเขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปที่แคนาดาหรือสหรัฐแต่ที่สหรัฐเนี่ยมีน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลจะไปร่วมในเป็นแขกรับเชิญในพิธีเปิดของฟุตบอลโลก

0: โลกที่สนามสหรัฐอเมริกาด้วย
1: อือฮึ
0: ครับ
1: ก็เธอก็เรียกว่าไปโกอินเตอร์สุดๆนะฮะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีกี่ประเทศคะที่เขาดูบอลโลกกันฟรีอะค่ะ
0: ไม่น่าใจไม่ทราบเหมือนกัน
1: คุณพี่กำลังสงสัยว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีแม้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เสียเงินหมดเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์แพงมาก
1: ก็เลยสงสัยว่าในโลกนี้ในความเป็นจริงอ่ะคนที่ดูบอลโลกเขาดูฟรีกันหรอ
0: ไม่ค่อยฟรีก็กัมพูชาก็รู้สึกจะเป็นประเทศอาเซียนแรกๆเลยที่ซื้อลิขสิทธิ์เลย
1: เอาเงินใครไปซื้ออะคะ
0: เข้าใจว่าพวกบอลไอ้นั่นนะ
1: สแกมเมอร์เหรอ
0: ไม่ใช่พวกสแกมเมอร์พวกบอลในพนันออนไลน์ธุรกิจมันสอดคล้องกันครับถูกไหมคุณมีชมก็ทำให้คุณก็ไอ้เงินก็สะพัดอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ลงขันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าที่กัมพูชาเป็นศูนย์รวมของพวกเว็บพนันออนไลน์อยู่แล้วอ๋อ
1: แล้วมันก็ถูกกฎหมายด้วยเหรอคะ
0: มันมีคาสิโนอยู่มันถ้าไปแทงในคาสิโนก็ถูกกฎหมายอยู่หมดละคาสิโนก็รับแทนทุกอย่างแต่ว่าไอ้ที่มันกระจายไปทั่วโลกแล้วที่นะใช้ตรงนั้นเป็นหับนี่ยังมีเยอะ
1: ทีนี้ของเราเนี่ยพนันถูกกฎหมายไม่มีเลยนะคะ
0: ไม่มีแม้กระทั่งไอ้เรื่องพนันฟุตบอลอะไรนี่ก็ต้องแอบเล่นกัน
1: แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคะพอมีช่วงบอลโลก
0: แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคนไทยไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลนะเงินผมว่าเงินสะพัดสูงด้วย
1: สารพัดเลยแล้วเดี๋ยวพอมีถ่ายทอดบอลโลกปุ๊บตำรวจก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องการกวดขันฟุตบอลโลกไม่ให้มีการพนันออนไลน์
0: ครับ
1: มันจะมาพร้อมกันแบบนี้เป็นแพ็กเกจแต่ที่แปลกใจตรงที่ว่า
0: ก็เหมือนเวลามีสงกรานต์ก็จะกวดขันเรื่องการใช้ไอ้ปืนฉีดน้ำความแรงดันสูงการปะแป้งหรือว่าการลวนลามอะไรก็จะมีระเบียบอยู่ครับ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่หมอนวดอาบอบนวดยังเป็นตู้อยู่เนี่ยก็จะต้องไปดูตู้นู้นตู้นี้ว่าน้องเขาใส่ชุดบอลซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นตู้นานแล้วนะคะเขาเลิกนั่งในตู้กันมานานหลายปีแล้วก็อาจจะไม่มีภาพแล้วแล้วก็น่าจะอาบอบนวดน่าจะไม่มีแล้วใช่มั้งคะเจ๊งๆไปหมดแล้วตั้งแต่เขาปราบปรามพวกธุรกิจสมัยบิ๊กตู่เนี่ยคนนี้หายไปเยอะมากก็เลยสงสัยว่าเรานี่ต้องดูบอลแล้วต้องดูฟรีด้วยในโลกนี้มีไม่กี่ที่นะที่มีฟรีอ่ะ และมันกลายเป็นวาระแห่งชาติที่นักการเมือง
0: เป็นหน้าเป็นใช่เป็นเรื่องหน้าที่รัฐบาล
1: จะต้องหาฟุตบอลมาให้ประชาชนดูให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆนานาซึ่งประชาชนที่มันคิดมากอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันนี่คิดว่าของฟรีมีในโลกแล้วเวลาที่นักการเมืองไปเอาเงินมาเพื่อให้ประชาชนได้ดูฟุตบอลเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบแทนเอาคืนเขาด้วยรูปแบบใดบ้างเพราะถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับวิสาหกิจที่ถูกบีบคอมานะมันก็จะต้องเป็นเอกชนที่เขาก็ต้องเอาคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วไม่มีของฟรีในโลกจะมีแต่ละวิสาหกิจแหละที่ถูกบีบเจ๊งแล้วเจ๊งอีก
0: มัน
1: จะเอาค
0: ื
1: นรูปแบบใด
0: เวลากำไรก็บางเราคิดในทางนั้นก็อาจจะเป็นไอ้งบประชาสัมพันธ์งบอะไรเข้าไปเราก็ได้ชื่อเสียงได้แบรนด์ได้ภาพลักษณ์ก็ควักมาสักสร้างภาพลักษณ์องค์กรระดับหมื่นล้านควักมาสักร้อยล้านก็พออยู่ในวิสัย
1: แต่แปลกที่บริษัทเอกชนที่เขารวยมากๆติดท็อปของประเทศจริงเขาไม่ค่อยจ่ายนะฮะถ้าคิดว่าภาพลักษณ์พวกนี้จ่ายแล้วคุ้มเนี่ยทำไมบริษัทพวกนั้นไม่จ่าย
0: ส่วนใหญ่จะต้องเป็นองค์กรที่เขาจะมีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองในช่วงนั้นๆอยู
1: ่ถ้าคุ้มจริงๆถ้าคุ้มจริงๆภาพลักษณ์มันดีจริงๆเนี่ย
0: ต้องมีอะไรกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะถ้าคิดว่าจ่ายให้คนดูฟุตบอลแล้วภาพลักษณ์ได้จริงนี่คิดว่าคงแย่งกันลงขันหมดแล้วมั้งไม่ต้องไปบีบคอให้ใครจ่ายหรอก
0: เดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนแย่งประมาณนี้เขาบอกว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ล้านนะหรือค่าลิขสิทธ
1: ิ์แล้วก็จะต้องไปให้คืนกันในรูปแบบใดอ่ะพี่ไพศาลมันไม่มีของฟรีในโลกมันก็กลายเป็นทุนนักการเมืองนักการเมืองก็ต้องไปเสนอคืนให้เขา เงินส่วนตัวและการ

0: เมืองที่ไหนเราไปคืน
1: อ
0: ่ะมันก็เป็นผลประโยชน์ภาษีเราทั้งนั้น
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอดูว่ารูปแบบจะเป็นไงแต่คิดว่าคงจะให้เอกชนช่วยกันลงขัน
0: นะไม่ว่าน่าจะไปบีบคอ
2: ร
0: ั
2: ฐ
0: วิสาห
2: ก
0: ิจมากกว่
2: า
0: ไม่น่าเป็นเอกชนล้วนๆน่าจะบีบคอรัฐวิสาหกิจส่วนเอกชนเนี่ยถ้าเอกชนจริงก็คงจะต้องเอาคืนในรูปแบบอื่นซึ่งประชาชนอย่างเราก็ไม่มีฟรีในรูปแบบใดนั่นเองค่ะ
2: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: น้องนิตตี้มาแล้วนิตตี้บอกว่าฝ่ายค้านคอนเทนต์ก็งี้แหละอ๋อที่พูดถึงคุณสิริกัญญาบอกว่าใช้กระดาษท่าแผ่นไปกู้เงินนะนะแถมไปทะเลาะกับวงการละครทีวีเพราะฉาก2475จนคนในวงการที่จริงๆบางคนก็เป็นแนวร่วมสีส้มยังทนไม่ไหวเลยพี่นิสันทราบเรื่องนี้ไหมคะ
2: คุณใครไปทะเลาะคุณ
0: ไปทะเลาะเรื่อง2475เลยอ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ไหมละครเรื่องอะไร
0: 2475ฉาก2475ค่ะมันจากละครอะไรก็ไม่รู้เอาไปว่ามันมีเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะตามไม่ทันเลยนิตติส่วนคุณเล็กบอกว่างานงบบอลโลกมาอีกแล้วหวานเจี๊ยบนะคะบรูไนน่าจะฟรีคุณอารีนาบอกว่าบรูไนน่าจะดูฟรีเพราะว่าแวตเขา 0% และน้ำมันที่นั่นก็ลิตรละ10กว่าบาทถูกต้องค่ะส่วนคุณพักควัตบอกว่าเมืองไทยเราติดนิสัยดูมหากรรมกีฬาต้องได้ดูฟรีครับเป็นอย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วเริ่มตั้งแต่เขาทรายกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกอยู่ในยุค80น่ะป้องกันที่สมุทรปราการครั้งนั้นริเริ่มโดยคุณวัฒนาอัศวะเหมเป็นคนจัดและเปิดให้ดูฟรีนี่แหละครับเริ่มจากตรงนี้แล้วมันก็เลยลามไปยังกีฬาอื่นจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คุณเกรฟเนี่ยขอบคุณมากคุณเกรฟบอกเห็นด้วยกับคุณอันมากก็ไก่3ตัว4ตัวมันไม่มีฟรีเขาจะไปเอาคืนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเอกชนมาลงขันก็เท่ากับลงขันให้รัฐบาลลงขันให้นักการเมืองและเอกชนลงขันให้นักการเมืองได้เสียงในการที่ให้ประชาชนดูฟุตบอลฟรีแล้วเอกชนพวกนั้นไปเอาคืนในรูปแบบใด
2: ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถาม
2: เรื่องฟุตบอลโลกนะทีนี้มาที่เรื่องกระทรวงเกษตรการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณราเชนศิลปะรายะโพสต์ข้อความล่าสุดฮะชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเช้าวันนี้ได้มาที่กระทรวงได้พบกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของผมเองและจากกรณีที่ผมเองได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจการโยกย้ายเนื่องจากคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีผมได้ไปนอนพิจารณาไต่ตรองรวมทั้งรับฟังข้อมูลซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวงโดยแท้โดยมีการนำเสนอตามขั้นตอนตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนสรุปผมไม่ติดใจและขอน้อมรับการพิจารณาของท่านผู้บริหารและขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวในทุกกรณีจะไม่ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยขอยืนยันตามนี้นะครับจบแล้วคือจบครับผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพตบท้ายว่าผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพ
0: พี่ประธานยังบวชพระอยู่ป่ะฮะ

0: ไม
1: บ
0: ่
1: วช
0: ม
1: แล
0: ี
1: ้ว
0: ค
1: หรือยัง
0: ำ
1: หรือยั
0: ไม
1: ง
0: ่มีคำว่าอาตมานะแสดงว่ายังไม่ได้บวชถ้ามีก็จะต้องมีอาตมายังแสดงว่ายังไม่ได้บวชจะบวชหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ณขณะนี้ยังไม่ได้บวชแต่ว่าออกมาสื่อสารเคลียร์คลัดตัดจบนะว่าไม่ติดใจผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามเหตุและผลตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนทุกประการ
1: จะบาปไหมถ้าเรียนไม่เชื่อเลยอะ
0: น่าจะ
1: ไม่เชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นจริง
0: ๆผมยืนยันว่าน่าจะบาป
1: แต่มัน จะบาปแต่
0: ว่าเพียงว่ามันจะบาปมันทั้งเมืองไม่เหงา
1: เรียนเชื่อว่าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆอะค่ะบาปใช่ไหมฮะ
0: บาปฮะ
1: ไม่เป็นไรเพื่อนเยอะ
0: เป็นอกุศลและเจตนาแต่ว่าคงจะบาปมันทั้งเมืองอย่างที่เรียนไม่เหงา
1: ก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เชื่อนะคะว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะต้องขอโทษนะคะ
0: โอเคนี่เรื่องคุณอธิบดีกรมฝนหลวงเนาะครับ
1: ค่ะทำไมเราไม่ค่อยอินก็ไม่รู้นะยุติสารอะไรแบบเนี้ย
0: ก็เนี่ยผมก็นั่งนึกอยู่กันนะว่าเดี๋ยวพอนั่นไปนั่นมาแล้วเขาต้องเคลียร์มันจบถ้าไปต่อแล้วมันเหนื่อยกัน
1: แล้วก็เราเนี่ยนะพี่ยุติสารหรือว่าตัวดิฉันเองก็ได้ไม่ได้เคยเข้าข้างอธิบดีตั้งแต่แรกแล้วดิฉันสงสารคนที่แบบเชียร์ตั้งแต่แรกมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะข้าราชการขึ้นมาถึงระดับนี้ได้อ่ะมันไม่ธรรมดานะ
0: ครับสงสารใครมากที่สุดสงสารพี่แอ๊ด
1: สงสารประชาชน
0: พี่แอ๊ดแต่งเพลง
1: จริงกว่าจะขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ไม่มีใครธรรมดาหรอก
0: คือบางทีคนก็คิดในแง่แบบนักการเมืองก็รังแกมันจะมีสูตรสำเร็จอยู่ไง
1: ค่ะ
0: อันนี้ปัญหามันซับซ้อนมัน
1: มีอยู่สองอย่าง
0: มันไม่ใช่ว่าจะไปปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแต่คิดว่าปัญหาคงมีอะไรซับซ้อนเรื่องอยู
1: ่และช่วงหลังๆไงเราก็รู้ว่าการขึ้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันสุดๆเลยอ่ะมันไม่มีหรอกฝีมือขึ้นมาน่ะมันต้องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแบบคณะการเมืองรังแกข้าราชการหรือว่าแบบเกษตรกรผู้ยากไร้นี่ก็เบื่อคำนี้มากเกษตรกรผู้ยากไร้มันจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งสาเหตุที่ยากไร้แล้วยากไร้อีกเนี่ยมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละนะคะพี่ไพศาลไปลากรถสักคันหนึ่งยืมใครเข้ามาไปแลกซื้ออะไรหรือยังคะที่เตรียมไว้อะค่ะรถเก่าแล้วก็จะได้เงินอัดฉีด
0: มากกว่าไม่ยังไม่รู้เลยจะเป็นจริงแน่เปล่าแล้วฝ่ายค้านเขายื่นร้องศาลอยู
1: ่คุณละวัลลแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ว่าขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังศึกษารายละเอียดของโครงการอยู
0: ่
1: เป็นเดือนอะไรในศึกษาไม่เสร็จอีกได้ยินโครงการนี้มาแต่แรกแล้วถ้ายังศึกษาอยู่ปล่อยข่าวมาทำไมไม่ศึกษาให้เสร็จก่อนนะ
0: ไม่น่าจะเอามาพัวพันกับเงินกู้เร่งด่วนนี่นะ
1: ใช่
0: พ.ร.ก.นี่มันต้องเร่งด่วนนะยังศึกษาอยู่นี่ไม่น่าย
1: ังศึกษาอยู่แล้วมันเร่งด่วนตรงไหนแต่ยอมรับว่าโครงการอาจจะติดขัดอุปสรรคหลายอย่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นการตีราคารถเก่าที่จะเข้าโครงการที่ยังมีประเด็นว่าหากรถตีราคาแพงรถแพ้ไปตีราคาถูกจะเป็นปัญหาอีกแบบนึงรถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาอีกแบบอ่ะคุณก็ไปขอแรงไอ้พวกเต็นท์รถเขาดิ
0: อืม
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็พี่ไพศาลจำได้ไหมคะอาชีพหนึ่งที่มีค่าตัวมากคือพวกตีราคาของตามโรงรับจำนำพวกนี้ทักษะสูงมากตีราคายังไงที่รับจำนำแล้วไม่ขาดทุนพวกรถเก่านี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะมันทีมเก่ามากมันก็ไม่อยู่ในลิสต์ที่ไม่รู้จะตีราคายังไงนะฮะนี่ก็เหมือนกันตีไม่รู้จะตีราคากันยังไงถ้ารถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาเพราะรถทุกคันไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่รถใหม่ก็มันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อาชีพของคุณน่ะคุณก็ไม่มีความชำนาญเรื่องรถเก่ารถใหม่ถูกไหมฮะนี่ก็เรื่องนึงแล้วไม่จะทำยังไงอีกสองอีกเรื่องก็คือซื้อไปแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปกำจัดซากรถเก่า 20,000 คันเนี่ยจะทำยังไงยังไม่มีใครที่แยกซากรถได้อย่างจริงจังชิ้นส่วนนี้เป็นเศษเหล็กอันนี้แบตเตอรี่ยังไม่รู้จะไปทำอะไรยังไงไม่รู้สรุปยังไงไปไม่ถูกและตอนนี้เรื่องก็ยังไม่มาถึงกระทรวงการคลังด้วย พราะเข้าใจว่าติดอุปสรรคหลายเรื่องเหมือนกันเช่นการตีราคาแค่จะรับซื้อรถก็มีปัญหา
0: ครับ
1: จบทำอะไรไม่ได้หรอกพี่วิชาน
0: ยังไม่มีความคืบหน้า
1: ไปไม่ถูกเลย
0: เรื่อง
1: ไปไม่ถูก
0: เรื่องคนจีนที่ชื่อหมิงเฉินซันนะที่พบว่าที่บ้านเป็นคลังแสงเลยมีอาวุธสงครามจำนวนมากก็ตำรวจเขาบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะไอ้เรื่องสวมมรสิทธิ์อะไรเป็นข่าว
1: ใบสีชมพู
0: อะไรสวยชมพูเนี่ยกรมการปกครองแกะรอยหมิงเฉินซันพบแต่งเมียไทยเพิ่มชื่อทร13คลองสามวาก
1: ่
0: อนช
1: ื
0: ่อโปรเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำบัตรใหม่2รอบคาดหวังสวมสิทธิ์เปลี่ยนสถานะล่าสุดชุดปฏิบัติการสืบสวนอะไรเนี่ยโดพาเลย NICE ลงพื้นที่จ่อเรียกสอบเจ้าหน้าที่3รายเอี่ยวฟอกตัวนะอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมีเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเฟคนิวนะ
1: อย่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเดินทางหมิงเฉินเข้าไทยครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาล่าสุดเมื่อมกราคมด้วยวีซ่า re-entry เชื่อมโยงกับวีซ่าระยะยาวที่พนักได้5ปีที่น่าสนใจคือถือพาสปอร์ต2เล่มพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชาแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติหรือว่าบัตรสีชมพูด้วยตกลงเป็นจีนหรือเป็นกัมพูชาพาสปอร์ต2เล่มเลยนะไม่พอเป็นคนไทยก็ได้เพราะว่ามีบัตรสีชมพูและมีชื่ออยู่ในกรุงเทพอ้างว่ามาจากเชียงดาวต
0: ั
1: ้งแต่เมื่อปลายปี2566ตกลงเขาเป็นใครกันแน่เรายังไม่รู้เลยนะเป็นจีนเป็นกัมพูชาหรือเป็นพวกถือบัตรสีชมพู
0: ครับเนี่ยฮะชุดปฏิบัติการสืบสวนDOPANICE อะไรก็เนี่ยนะฮะน่าจะเป็นของกรมการปกครองนี่แหละลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบเส้นทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันเบื้องต้นจากการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่าหมิงเฉินซันเริ่มต้นสร้างตัวคนตนในไทยด้วยการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทยณสำนักทะเบียนในกรุงเทพเมื่อปี2565ทั้งที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และไม่เคยอยู่กินกันมาก่อนน่าจะมีเรื่องของอะไรต่างๆที
1: ่เกิดที่มณฑลเฮหลงเจียง
0: โอ้เหมือนเลยนะ
1: ผู้หญิงคนนั้นเฮหลงเจียงค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แบบซื่อๆเลยนะคะนักข่าวกับเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์อยู่เขตคลองสำวาเนี่ยก็บอกว่าแกดีแกไม่มีอะไรก็จดทะเบียนกันแต่บ้านนี้แกแทบไม่เคยมาเลยค่ะในบันทึกระบุว่าไม่เคยอยู่กินมาก่อนและฝ่ายชายไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ใช้ล่ามผู้หญิงเป็นผู้แปลภาษาต่อมาในเฉินหมิงเฉินเนี่ยก็ขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวในทาวน์เฮาส์ของผู้หญิงที่จดทะเบียนด้วยค่ะแล้วก็ไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกเมื่อ2สิงหาคม
0: ที่เชียงดาว
1: 65 2สิงหาคม65ก็คือจดทะเบียนกับผู้หญิงไทยก่อน20กรกฎาคม65เสร็จแล้วก็ไปขอบัตรสีชมพูหลังจากนั้นเพียงแค่12วันจดทะเบียน20กรกฎาคม2สิงหาไปขอบัตรชมพูหลังจากที่ได้บัตรชมพูหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่เชียงดาวแล้วก็ขอทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะ
0: 2ครั้งเขาบอกทำถึง2ครั้งภายในระยะเวลา
1: ทำใหม่2ครั้งเมื่อวันที่12ตุลาคม65แล้วก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้น9พฤศจิกา6566ย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาอีกรอบหนึ่งและขอทำบัตรครั้งที่3กรณีบัตรชำรุด14พฤศจิกา66ค่ะจากการลงตรวจพื้นที่บ้านหลังที่หมิงเฉินซันย้ายเข้าไปอยู่ที่เชียงดาวเมื่อ12ตุลา65เนี่ยนะคะลูกเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวขอให้รับหมิงเฉินซันก็เชียงดาวนี่แหละที่เขาไปถอนรากถอนโคนกันมากี่รอบแล้วฮะที่ไปพบเอกสารอยู่ใต้ที่นอน
0: เจ้าของบ้านก็พูดซื่อๆว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอว่าให้รับไว้

0: ให้
1: เ
0: งินที่ 2,000
1: ได้เงิน 2,000 ครับ
0: ค่ะแล้วก็ข้อสังเกตมูลเหตุจูงใจหมิงเฉินซานที่มาที่เชียงดาวเนี่ยน่าเชื่อว่าอาจย้ายเข้ามาเพื่อสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในลักษณะเดียวกับที่มีการจับกลุ่มสัญชาติจีนไอ้โครงการสลายหมอกเชียงดาวไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่าปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเนี้ยก็เคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนด้วย
1: ให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มตัดนิ้วเรียกค่าไทยที่โด่งดังเมื่อปลายปี65
0: ไอ้สลายหมอกเชียงดาวเนี่ย
1: ปลาดำเพื่อนเชียงดาว
0: ได้ไหมว่าคุณอนุทินไปเองอ่ะคุณอนุทินไปแถลงข่าวเองค่ะสลายหมอกเชียงดาวเนี่ยก็ทีนี้ก็โอเคมันก็เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งว่าไอ้หมอเนี่ยมีบัตรสีชมพูจริงๆแล้วคนที่ทำให้ก็กลุ่ม
1: ไม่อย่างนี้มันแสดงว่ามันจะต้องเข้ามาแล้วต้องมีคนไทยที่ชี้ช่องให้ได้นะว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครต่างๆเนี่ยต้องมีคนไทยในนี้เป็นคนที่คอยจัดการให้คงไม่ใช่จู่ๆไปรู้ได้เองครับ
0: คุณอนุชินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาแต่พ.ศ. อะไรอ่ะตั้งแต่คุณเศรษฐาถูกไหม
1: ฮะใช่ตั้งแต่ก่อนคุณเศรษฐา
0: คุณเศรษฐาก็ปี 6, อะไรนะ
1: ตั้งหลังการเลือกตั้ง66เป็นต้นมา
0: 66 67 68 69มีคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่แป๊บเดียว
1: อยู่ไม่กี่เดือน
0: อยู่แป๊บเดียว
1: ครับ
0: คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลคุณอนุทินโยกผู้ว่าโยกอะไรในอำเภอเอ้ยไม่ใช่ในอำเภอโยกผู้ว่าโยกอะไรต่อมีอะไรอธิบดีทุกคนโยกไปโยกมาโยกกับเยอะแยะมากมายนะคะในรอบ4ปีเนี่ยแต่โยกยังไงยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้คนเดียวยังไม่โดนโยกคือปลัดกระทรวงค่ะ
1: รู้สึกวันนี้จะให้สัมภาษณ์นะคุณอนุทินว่าไงนะเรื่องว่าไอ้ระบบทะเบียนราษฎรไม่มีปัญหาเราของเราไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรใช่ไหม
0: ก็เนี่ยก็ไม่รู้อะค่ะ
1: เดี๋ยวดูนิดหนึ่งรู้สึกสื่อจะถามว่าทำไม
0: บอกไม่ต้องรื้อดีทุกอย่างแล้วอยู่ที่คน
1: นายกชี้ทะเบียนราษฎรดีอยู่แล้วไม่ต้องสังคายนานะแต่ย้ำผบ.ตร.ให้ขยายผลให้ถึงเครือข่ายหนุ่มจีนซุกคลังแสงนายกยันไม่จำเป็นต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรหลังพบต่างชาติสวมสิทธิ์ชี้กฎหมายมีอยู่แล้วหากใครทำผิดไม่มีทางรอดบอกอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนมันไม่ใช่ตัวเดียวนะท่านนายกมันเยอะมันเดี๋ยวก็โผล่ที่นี่จนกระทั่งมันไม่จบไม่สิ้นนาทีอ่ะมันมีมาเรื่อยๆนะ
0: ด้วยความเคารพนะคะคิดดูให้ดีนะว่าปัญหาในเรื่องการสวมสัญชาติเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนท่านนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่ปี2566นะคะนี่มันปี2569แล้ว
1: ระบบตรวจสอบภายในของท่านเนี่ยทำไม่ได้นะหาไม่เจอนะมันเกิดเหตุมันต้องเป็นคดีเป็นอะไรมาเงี้ยแล้วตำรวจเข้าไปสอบมาแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลหลักฐานที่มาพัวพันแล้วถึงได้ย้อนมาเจอเรื่องของมหาดไทยนะผมบอกให้ไม่ใช่ว่าเป็นระบบตรวจสอบภายในท่านไปเจอของท่านเองหรืออะไรเองนะถ้าไม่ไปก่อเหตุมายากมากที่จะเจอไอ้เนี่ยอย่างในหนุ่มในเฉินอะไรเนี่ยถ้าไม่ลดความแล้วไปเจอเรื่องพิรุธเรื่องอาวุธที่มีใน
0: ก็ไม่รู้หรอก
1: ในตัวกับในรถนะแล้วโยงไปถึงที่บ้านไปค้นนะมันก็จะโยงไม่มาเจอประวัติแบบนี้หรอกว่ามันมีพิรุธในเรื่องทะเบียนราษฎรอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็โยงไปถึงตัวปลัดอำเภอซึ่งเคยถูกกวาดล้างจากเคสก่อนหน้านี้ที่เคยไปปลอมทะเบียนราษฎรให้กับพวกจีนเทาคดีอุ้มตัดนิ้วซึ่งอันนั้นก็เป็นกรณีที่มันเป็นคดีแล้วถึงโยงมาถึงเจอปลัดไม่ใช่ว่าระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองเขาไปตรวจเจอกันเองนะเพราะปัญหาที่ถามเนี่ยว่าต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรหรือไม่เนี่ยถามในนัยยะว่าระบบตรวจสอบภายในมันป้องกันตัวเองไม่ได้น

0: ที่ท่านบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวหากใครทำผิดก็ไม่มีทางรอดไม่จริงนะมันรอดกันมาตลอดจนเกาะจนมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็รอดนะครับ
1: ท่านเป็นรัฐมนตรีมา4ปีแต่ปี66อ่ะท่านย้ายแทบทุกคนในกระทรวงอ่ะและปัญหาแบบนี้ยังมีอยู่มันหมายความว่าไง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ต้องรอใช่ถูกต้องรอศาลอุทธรณ์ทำใครพักษาแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาอีกทีหนึ่ง
4: ครับผมนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราชมข่าวกันต่อครับ

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับจากทุกที่ทั่วไทยวันนี้พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับหน้า Facebook Live LTM FM 95กับเรา2คนนะครับน้องนุ่งจามอนพี่บอยสมศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องอีกครั้งนึงนะ
2: 1ทุ่มถึง2ทุ่มแบบนี้นะครับอัปเดตข่าวกันหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆกันมาเพลงสนุกสนานกันมาตลอดทั้งวัน
3: ค่ะ
2: นะก็อัปเดตข่าวกันเพื่อไม่ตกข่าวกันนะ
3: คร
2: ับ แฟนๆลูกทุ่งมหานครต้องไม่ตกข่าวกันนะครับตกอะไรตกได้ห้ามตกข่าว
3: ตกบันไดอ่ะ
2: ไม่นั้นก็ไม่เอาไงนะครับอ่ะวันนี้อยู่กันเกือบๆ100ท่านนะครับสวัสดีพี่สุนิสานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่อเกนจากพยาวสวัสดีครับพี่วรรณศักดิ์นะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่เจษดาสวัสดีครับพี่โด่งพี่บอยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลเด้อ
3: สวัสดีครับ
2: ครับพี่รัชนีกรพี่ธนากรสวัสดีนะครับนะครับหลายครั้งคนขับรถส่งอาหารไม่ใช่คนรับงานจากแอปนะครับพี่ชนะกันให้ความเห็นมาพี่วันชัยบอกวันนี้

0: ไฟไหม้ลานเก็บรถของกลางนะครับ
1: ที่ไหน
0: ที่โรงพักสภ.บางน้ำเปรี้ยวทุกโรงพักก็จะมีเหมือนกับลานกว้างๆบางบางทีก็มีปิดประตูประตูรั้วไว้เก็บรถของกลางเนาะ
1: ครับ
0: นี่ฮะที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราครับวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งไฟนี่ลุกท่วมเลยนะฮะควันดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าเลยจู่ๆนะครับลานที่เอาไว้เก็บรถยนต์เก็บซากรถที่ตรวจยึดมาที่รอคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ10กว่าคันไหม้หมดเลยครับพี่นะฮะมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค์
1: ครับ
0: โอ้โหนะครับช่างประจำสถานที่เก็บของกลางครับชื่อว่าช่างเล็กบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในลานนะครับเป็นช่วงพักกลางวันคนออกไปกินข้าวกันหมดมีคนโทรมาตามช่างเล็กไฟไหม้ใหญ่แล้วเนี่ยที่ลานเก็บของกลางเนี่ยกลับมาดูไม่ทันแล้วครับไหม้วอดหมดเลยนะฮะจู่ๆไหม้ได้อย่างไรอันเนี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาสาเหตุเพราะมันเป็นพื้นที่ราชการของโรงพักด้วยนะจู่ๆนะฮะซากรถเก่าพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสไหมที่จะเกิดประกายไฟพรึบพรับสายไฟในรถมันเก่าอากาศมันร้อนทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับจะต้องระวังนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: คุณฟ้าอันดับ9มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับกรณีที่นางสาวสาวนีอายุ40ปีชาวสุราษฎร์ธานีไปร้องขอความเป็นธรรมหลังจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดตาปลาและเจ็บแผลก็กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมที่ทำการผ่าตัดตาปลาให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็คุณพ่อเนี่ยผู้ผ่าของเขาเนี่ยก็กินผัดซีอิ๊วแล้วเกิดอาการอ้วกชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินเลยนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก่อนหน้านั้นทางแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าจะให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแต่หลังจากที่พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตก็ได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลก็ได้รับการปฏิเสธว่ายังไม่ได้ให้ยาเลยและเสียชีวิตอาจมาจากโรคหัวใจซึ่งพ่อเป็นข้าราชการบำนาญที่เพิ่งเกษียณปีที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ
0: คนไปผ่าตาปลาใครจะคิดว่าอยู่ๆ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมจะรุนแรงมันดู
1: แล้วระหว่างกินก็คือกินได้นอนหลับอ
0: ่
1: ะ
0: เอ
1: าสิคุณสวัสดีบอกว่านายสกลอายุ61ปีเป็นอดีตข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นคุณพ่อของเธอเนี่ยไปรักษาตาปลาที่เท้าเมื่อวันที่5มกราคมปีนี้หลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้วก็ล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้านไปรักษาวันที่5นะพอวันที่10คือ5วันผ่านไปคุณพ่อเกิดอาการเจ็บปวดแผลก็ร้องขอให้พาไปโรงพยาบาลก็เลยพาไปโรงพยาบาลเดิมที่ผ่าตัดตาปลาตอนบ่ายโมง48นาทีขณะไปถึงเนี่ยพ่อก็ยังสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลได้เองด้วยนะเจ้าที่ก็พาเข้าห้องฉุกเฉินซึ่งแพทย์แจ้งว่าจะให้ยาฆ่าเชื้อระหว่างที่พยาบาลได้ทำการดูแผลและดำเนินการรักษาพ่อเนี่ยเจ้าที่ก็ให้เธอเนี่ยออกมารอด้านนอกก่อนที่จะถึงเวลาบ่าย2โมง23นาทีผ่านไปสักครู่ได้ยินเสียงพยาบาลเรียกชื่อพ่อภายในห้องฉุกเฉินและเจ้าที่วิ่งกันออกมาโอลหม่านก่อนจะแจ้งว่าพ่อหยุดหายใจเจ้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่และแจ้งว่าเสียชีวิตตอนบ่าย3โมง5นาทีอุ้ยไปโรงพยาบาลตอนบ่ายโมง48ด้งเสียชีวิตตอนบ่าย3โมง5โอ้ก็เกือบ2ชั่วโมงไห
0: ม
1: โอ้แค่นั้นเองซึ่งตอนนั้นตนก็ถามว่าได้ฉีดยาปฏิชีวนะให้พ่อแล้วหรือยังทางโรงพยาบาลก็ปฏิเสธว่ายังไม่ได้ฉีดการเสียชีวิตอาจเป็นจากภาวะโรคหัวใจและเกิดจากการชักเกร็งจากนั้นก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลได้4คืนและเกิดข้อสงสัยก็เลยไปสอบถามพูดคุยกับทางโรงพยาบาลแจ้งว่าการตายอาจจะมาจากโรคหัวใจซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อก็ไม่เคยมีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจนะแต่ขณะเข้ารักษาเนี่ยได้แจ้งทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของความดันเกาต์แล้วก็ไตระยะ3ก็ไม่ได้แจ้งประวัติหัวใจพอ10มกราคมที่เข้าไปยังโรงพยาบาลรอบ2เนี่ยที่เจ็บแผลเนี่ยเจ้าที่ไม่ได้ตรวจความดันก่อนเข้ารับการรักษาแผลซึ่งเมื่อสอบถามก็ได้รับแจ้งว่าเป็นตามขั้นตอนระบบรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลและไม่ได้มีการฉีดยาปฏิชีวนะหรือว่าแก้อักเสบเข้าไปนะพ่อเนี่ยอาเจียนแล้วก็ชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่เจ้าที่พยายามช่วยเหลือแล้วทางครอบครัวก็เลยนำศพส่งชันสูตรที่โรง

0: พยาบาลแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชกระทั่งวันที่15มกราคมเนี่ยคุณผู้ฟังทางครอบครัวก็รอผลชันสูตรการตายแล้วก็พอมาวันที่20มีนาคมนะเบื้องต้นแพทย์แจ้งว่าพบปอเขาเรียกว่าทิปเทสเกิน200กรัมต่อมิลลิลิตรทิปเทสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารหรือเอนไซม์ที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ในร่างกายมักจะเกิดกับอาการแพ้รุนแรงค่าปกติเนี่ยอยู่ระหว่าง 1.9 ถึง 13.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรความเห็นที่ทำให้เสียชีวิตก็เกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันสันนิษฐานว่าแพ้รุนแรงแพ้อะไรล่ะคราวนี้เป็นคำถามอีกประกอบกับได้เห็นภาพจากวงจรปิดเห็นลักษณะของอาการให้ยาผ่านขวดและใส่น้ำเกลือดงและทำให้เชื่อว่าทางเจ้าที่พยาบาลเนี่ยได้ทำการปล่อยยาผ่านเส้นเลือดให้กับพ่อแล้วจนภายหลังไม่นานได้เกิดอาการอาเจียนขึ้นไส้ก่อนจะชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตแต่จากประวัติการรักษาของโรงพยาบาลไม่พบว่ามีการฉีดยาเขาเดาว่าอาจจะให้ยาผ่านสายน้ำเกลือไหมขณะนี้ทางครอบครัวเกิดความกังวลเนื่องจากไม่ทราบว่าใครจะต้องเป็นผู้ชี้ว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากการให้ยาฆ่าเชื้อและทำให้เสียชีวิตหรือไม่แต่ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วซึ่งชีวิตของพ่อไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อยากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยก็คือให้ความเท่าคุณพ่อและครอบครัวเธอด้วย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ปิดเทอมเขาบอกอย่าให้คลาดสายตานะเด็กก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะวันนี้มีคุณย่านะสูญเสียหลานไปพร้อมๆกัน2คน
0: ครับ
1: คนนึง9ขวบเป็นหลานชายอีกคนนึง8ขวบเป็นหลานสาวพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเล็กนะครับย่าก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับวันนี้คุณย่าก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่าโทษตัวเองว่าดูแลหลานไม่ดีนะปล่อยให้หลานไปเล่นน้ำกันนะครับที่บริเวณริมคลองจริงๆริมเนี่ยมันเป็นเหมือนคันดินสไลเดอร์เด็กก็ลงไปเล่นกันนะครับตรงคันดินเผอิญว่าจู่ๆมันมีหมวกกันน็อกของใครไม่รู้นะครับลอยมา อยู่กลางบ่อน้ำนะฮะหลังหมู่บ้านนี่แหละเด็กก็เห็นเฮ้ยหมวกลอยมา
0: อยากได้อยากเก็บใช่ไหม
1: ใช่ทีนี้ก็ว่ายกันออกไปแล้วเริ่มไปจากตรงน้ำตื้นนี่เริ่มไปกลางสระกลางบ่อที่น้ำลึกนะครับน้องอีก6คนเนี่ยอายุ6ขวบนะที่ไปด้วยเนี่ยไปเล่นด้วยเล่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเห็นท่าไม่ดีเขาว่ายน้ำเป็นเขาเลยว่ายกลับมาที่ฝั่งนั่งรอตั้งชั่วโมงหนึ่งว่าทำไมเพื่อนๆไม่กลับเข้ามา2คนเด็กก็ไม่รู้ไงว่าการหายไปอย่างเงี้ยมันผิดปกติละเขาก็นั่งมองว่าเอ๊ะ2คนมันไปเล่นน้ำที่ไหนอ่ะทำไมไม่กลับมานั่นแหละครับจมแล้วครับเขาว่ายออกไปเพื่อที่จะไปเก็บหมวกกันน็
0: อ
1: กตรงกลางบ่อเนี่ยน้ำลึก2เมตรครับจากเล่นสไลเดอร์อยู่ริมเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแต่เนี่ยบางทีด้วยความเป็นเด็กถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าไปเก็บนะอยู่ริมอย่าออกไปใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าปล่อยเขาไปกันลำพังเนี่ยเขาก็ชวนกันก็สนุกกันละทีนี้เขาก็ไปกันละไม่มีใครห้ามใครกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะครับนะผู้เป็นป้าเนี่ยนะครับกับผู้เป็นย่าเนี่ยทั้งสองคนก็เอาแต่โทษตัวเองนะครับก็บอกว่าเป็นความผิดของตนเองนะครับที่ดูแลเด็กๆได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ญาติก็นำร่างของน้องนะครับมาไว้ที่วัดแหลมใต้เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะหมู่บ้านไหนมีน้ำอย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นกันเองนะบางทีบอกเล่นกันที่เดิมริมๆนะอย่าออกไปนะแต่อย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่อยู่ๆแบบว่าทำให้เด็กเขาออกไปครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7ไปดูเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์กันบ้างนะครับวันนี้กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้ประมาณ100ท่านด้วยกันไปรวมตัวกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยเพื่อผ่านไปยังรัฐบาลเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าพรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเร่งด่วนโดยมี

0: มีคุณกิติชัยเอ่งชวนสสกระบี่ภูมิใจไทยออกมารับหนังสือซึ่งคุณพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้ก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์โดยเสนอให้รัฐบาลดำเนิน3สิ่งด้วยกัน1ยุติการดำเนินการใดที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าการผลักดันพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้2แล้วก็2คือยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพร3หากพรบ.ดังกล่าวพ้นสภาพไปแล้วทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและพรรคภูมิใจไทยจัดทำร่างพรบ.ใหม่ขึ้นมาตามคำกล่าวของประธานวิปรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยต้องไม่จัดทำกฎหมายในลักษณะทำให้ทรัพยากรภาคใต้ไปอยู่ในมือต่างชาติเสนอกลับเข้ามาอีกตัวข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบที่ทำเนียบในวันที่22มิถุนายนนี้โอ้แสดงคนพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะครับราคาชุดนักเรียนกันหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นยังไงกันบ้างครับปีนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปสำรวจนะฮะก็ไปกับกรมการค้าภายในนะครับไปสำรวจราคาชุดนักเรียนนะก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ขายราคาเดิมจากปีที่แล้วนะครับชุดนักเรียนนะฮะเขาบอกว่าราคาปีนี้นะอย่างตราเสื้อนักเรียนชายสมใจนึกเนี่ยนะฮะตัวละ215-360 บาทนะครับส่วนของผู้หญิงนะอยู่ที่165-360 บาทนะฮะกางเกงกับกระโปรงนะครับกางเกงนักเรียนเนี่ยตาท็อปสันเขาบอกว่าตัวละ325-375 บาทนะฮะก็แล้วแต่ไซส
0: ์
1: นะครับก็ยังเป็นเขาบอกว่ายังเป็นราคาเดิมนะฮะเป็นราคาเดิมก็มีหลากหลายราคาเนาะถ้าราคาตาสมอนะฮะตาสมอนี่ก็260-375นะอันนี้กางเกงนะกางเกงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะเห็นทางพวกทางร้านเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นปักตัวอักษรย่อฟรีอย่างเงี้ยนะกรมการค้าภายในบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋านะฮะก็จะมีผู้ประกอบการ49รายนะฮะนำสินค้าด้านเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยพันรายการมาลดราคา
0: ครับ
1: นะก็คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเปิดเทอมนะครับก็อย่างที่บอกพ่อแม่ถ้าโหไม่ได้เสื้อนี่ไม่ได้สั้นกางเกงนี่ไม่ได้รัดกันจริงๆเนี่ยภาวะนี้เนี่ยให้ลูกใส่ไปก่อนนะลูกสาวผมวันนั้นรองเท้ามันแน่นมันมาบิ้วใหญ่เลยจริงๆเนี่ยลองจับดูดิไม่เชื่อเนี่ยลองจับดูดิมันแน่นจริงๆเดินแล้วเจ็บเดินแล้วเจ็บตอนแรกแม่เขาให้เขาใส่ไปก่อน
0: เ
1: ขาก็มาฟ้องเนี่ยว่ามันเจ็บจริงๆมันเจ็บจริง
0: ๆแล้วยังไงซื้อใหม
1: ่ก็เดี๋ยวถ้าเปิดเทอมก็คงอาทิตย์หน้าเนาะแต่รองเท้ามันต้องใส่ทุกวันนะพี่แล้วก็อาจจะต้องซื้อ
0: รองเท้านักเรียนผู้หญิงก็เหรอที่เป็นหูแปะนะ
1: ใช่อันนี้ก็300นิดๆนะคู่นึงอ่ะ
0: คงเด็กเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็ใส่ทั้งเทอมก
0: ็มาแล้วหนูลิงเขาใส่มานานยังคู่เนี้ย
1: ก็ปีที่แล้ว
0: อุ้ยก็ปีที่แล้วน้องก็คงเจ็บจริงเลยดง
1: น่าจะเจ็บแล้วก็อยากได้ของใหม่หรือเปล่าเปิดเทอมก็อยากได้ของใหม่หรือมันแน่นจริงๆแน่นจริง
0: แล้วเด็กเดี๋ยวนี้เนาะไว้ใจไม่ได้
1: เลยบอกให้ไปกดรองเท้าเด็กเรียนหัวมันก็แข็งๆกดแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าบุ๋มลงมาแล้วโดนนิ้วไงแล้วก็แก้
0: เป็นมาเป็นทัดวัดเลยอันเดียวพ่อวัดเท้าหนูก่อนตั้งส้นจนปลายเท้าเท่าไหร่แล้ววัดขนาดความยาวรองเท้าต้องสู้กันด้วยหลักฐานเด็กเดี๋ยวนี้มาระวังเผลอแล้วไปกดในช็อปแพลตฟอร์มซื้อกันเองเหรอทีนี้
1: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใส

0: สุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5มาดูเรื่องนี้กันนิดนึงฮะเรื่องของมันสำปะหลังโอ้ชาวบ้านชาวไร่ยิ้มออกเนาะราคามันดีขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านไทยสันติสุขที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้กำลังเตรียมลงมือทำการเกษตรและเก็บผลผลิตนำไปขายกันโดยเฉพาะเรื่องของมันสำปะหลังนะครับเพราะว่าราคาขยับขึ้นจาก1บาทเป็น2บาทโอ้เดิมบาทเดียวเหรออืมเป็น2บาทชาวบ้านก็ยิ้มมันอู้จังว่ามันถูกจริงเนาะ
5: มัน
4: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะรวยอ่ะหลังจากที่มีการปิดด่านจากสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาและเห็นด้วยที่คุณอนุทินเนี่ยยืนยันปิดด่านทำให้ราคามันอ้าวแสดงว่ามีมันเพื่อนบ้านมาสิอย่างเงี้ยคุณปานีกำจัดภัยกับคุณสมบัติมาลีแก้วสองสามีภรรยาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งเก็บผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ปลูกไว้4ไร่เนี่ยแล้วก็เตรียมปลูกในฤดูต่อไปซึ่งปีนี้พันต้นมันเนี่ยเอาต้นพันก่อนนะต้นมันหายากตัวพันเนี่ยนะแล้วก็มีราคาแพงต้นละ 3-4 บาทมัดหนึ่งราคาที่ 40-50 บาทเนื่องจากปีที่ผ่านมาชาวบ้านปลูกกันน้อยเพราะต้องอพยพหนีกัน2รอบคือหนีระเบิดซึ่งยังคงกังวลในสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ก็ชินแล้วถ้ามัวแต่กังวลคงไม่ทำมาหากินแต่ใดๆคือเดิมขาย1บาทตอนนี้ขายได้2บาทยังไม่เท่าราคาต้นพันน่ะด้งแต่ชาวบ้านก็ยิ้มออกแล้วอ่ะ2บาทอ่ะ
5: โลละ2บาทที่รู้แล้วโอ้โหต้นทุนค่าปุ๋ยค่าแรง
4: คือเราอ่านจั่วหัวว่ายิ้มออกเรานึกว่าหลายสิบ
5: ขึ้นมาบาทเดียว
4: บาทเดียวเองอ่ะ
5: ค่ะผม
4: คุยเอาใจช่วยแล้วดูพื้นที่ดิตายแล้วแสดงว่าถ้ามีข่าวว่าไอ้มันจากเพื่อนบ้านมันชอบล่อเข้ามาตอนเปิดด่านนี่ก็น่าจะจริงพอไม่มาปุ๊บราคาเราขึ้นเลยอ่ะ
5: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เนี่ยเวลารถอุบัติเหตุนะเวลารถที่แบบไปจอดนอนจอดหลบฝนจอดอยู่ข้างทางเนี่ยทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุพุ่งรถพุ่งมาชนนะเนี่ยนะล่าสุดนะฮะวัยรุ่นคนนี้อายุ22ครับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ฝนตก
4: ครับ
5: แกก็ไปจอดพวกศาลารอรถริมทางอ่ะนะฮะศาลาที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับก็เข้าไปหลบฝนอยู่มีรถคันนึงเสียหลักครับรถกระบะเสียหลักนะเบรกไม่อยู่ถนนลื่นพุ่งเข้ามาชนเธอเสียชีวิตคาศาลาเลยพี่

0: นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสาย304นะครับแยกบางคล้ามุ่งหน้าฉะเชิงเทรานะฮะพื้นที่อำเภอบางคล้านี่แหละพบผู้เสียชีวิตอยู่บนศาลาจุดรอจุดพักรถนะครับนะก็เธอขี่ Honda PCX สีขาวดำนะครับสภาพของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะถูกชนพังยับเลยติดกับเสาปูของศาลาส่วนรถคันที่เกิดเหตุนะครับเป็น Toyota Revo สีบรอนเงินนะฮะทะเบียนตากคนขับชื่อคุณประสิทธิ์พาทีอายุ32ปีก็ยังลงมาด้วยอาการตกใจนะครับบอกว่าขับรถส่งของที่ฟาร์มไก่ขากลับกำลังจะกลับเมืองชนนะฮะทีนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักถนนลื่นนะคุมรถตัวเองไม่อยู่เสียหลักพุ่งไปชนเข้าที่ศาลารอรถดูสิอะไรดวงคนนะพี่นะ
1: ค
0: ือถ้าเลยถ้าพุ่งไปชนฟุตบงฟุตบาทชนข้างทางขอบทางก็ว่าไปพุ่งเข้าไปที่กลางศาลาซึ่งน้องคนนี้หลบฝนนั่งหลบฝนอยู่ก็เต็มๆเลยครับนี่ฮะขนาดว่าไม่ได้จอดในที่ห้ามจอดแล้วนะนี่จอดอยู่บนศาลาแล้วนะขึ้นไปพักอยู่บนศาลาแล้วนะนะครับเดี๋ยวตำรวจไปตรวจสอบดูนะครับสาเหตุเนี่ยอย่างที่เขาว่าจริงไหมถนนลื่นคุมรถไม่อยู่จริงไหมมีดื่มมีอะไรมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกันนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะอายุ22เองนะครับนะฮะสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3ไปดูกรณีตำรวจจับกุมนายเหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนและก็นางสาวเออายุ33ปีชาวไต้หวันหลังประสบอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่ของสภ.นาจอมเทียนอย่างที่ดงเล่าไปเบื้องต้นก็มีความคืบหน้าเนาะหลังจากที่ไปขยายผลตรวจค้นห้องพักบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ไปเจอปืนสงครามวัตถุระเบิดทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดสังหารบุคคลระเบิดกว้าง10ลูกและอุปกรณ์ประกอบระเบิดใดๆว่าไปเมื่อคืนฮะเจ้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนได้คุมตัวนายฉินในเหมิงฉินในหมิงเฉินซันไปสอบสวนต่อเนื่องตลอดทั้งวันก่อนนำไปที่สำนักงานตรวจเมืองเข้าคนเข้าเมืองพัทยาส่วนในวันนี้ในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ยตำรวจก็ไปนำตัวนายคเชนครูฝึกยิงปืนพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือนายวัชรินทร์พันจ่าเอกปฐมพลอดีตข้าราชการกองทัพเรือจ่าเอกสังกัดกองทัพเรือและก็นายจำลองอายุ51ปีมาสอบสวนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนคนนี้มาสอบสวนหลายชั่วโมงแล้วก็มีการแจ้งข้อหาคือมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในความครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ส่วนนางสาวเอคือคนสาวไต้หวันเนี่ยถูกแยกขังในห้องขังชั้น2ของโรงสภ.นาจอมหมดนะฮะนาจอมหมดส่วนตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยคุมขังที่สปก.ตม.จังหวัดชลบุรีก็คือแยกขังไกลกันเลยโอ้นี่แหละฮะก็มีการแจ้งข้อหากลุ่มคนจัดหาอาวุธให้แล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: นะครับมาดูความคืบหน้านะครับกรณีคนใจร้ายนะแถวบ้านพี่เลยเนี่ยนะคลองหลวงปทุมธานี
1: คิดถึงตอกแตกเลย
0: คลอง 2สุนัขถูกวางยาเบื่อ
1: พี่โทรหาคุณพ่อกับตอกแตกด้วย
0: หลายตัวด้วยนะครับซอยเอราวัณ4นะฮะคลอง2อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ครับนะฮะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะลงพื้นที่ไปนะครับ
1: บิ๊กแก๊สเหรอ
0: ไม่เป็นสมาชิกนะไม่ใช่ท่านนายกสมาชิกสอบจนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินรกร้างหาร่างของสุนัขเพิ่มหลังจากที่เจอร่างแล้วหลายตัวถูกวางยานะครับท่านสอบจนะครับบอกว่าก็มีความผูกพันนะมีความผูกพันนะครับกับสุนัขกลุ่มนี้เพราะว่าเคยมาเลี้ยงอาหารให้อาหารมันอยู่ลุงเจ้าของบ้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็มีจิตใจเมตตาก็อยากจะวิงวอนไปถึงคนที่ทำนะครับว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรนะถึงได้เอายาเบื่อมาโยนให้เขากินได้เห็นขนาดนี้นะฮะคือถ้าไม่ชอบก็แจ้งมาสิแจ้งทางเทศบาลแจ้งอะไรมาก็ได้นะครับว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้ท่านอย่างไรไม่ควรที่จะลงมือทำร้ายถึงขนาดว่าไปฆ่าไปแกงมันแบบนี้

0: ครับ
1: แกงด้วยเหรอเอาไปแกงด้วย
0: ไม่หมายถึงว่าเปรียบเปรียบเป
1: รยขออภัยตกใจด้วย
0: ไปฆ่าไปฆ่ามันนะฮะโอ้นะน่าสงสารมากนะครับอืมนะขอให้ไม่มีมากกว่านี้นะขอให้เจอแค่ไม่กี่ศพที่พบแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ไปดูปิดฉากคดีสะเทือนขวัญสั้นๆนะฮะที่เมียจ้างฆ่าสามีเมื่อ15ปีก่อน
0: โอ้ยตกใจเลยฮะเมียฆ่าจ้างฆ่าสามี
1: เอออ
0: ุ้ย
1: สะเทือนใจโด่งบอก
0: เหรอทำไม
1: นะฮะ
0: ต้องชิงลงมือก่อน
1: เออนะฮะอ่ะทางท่านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณนะผู้บังคับการกองปราบปรามก็สั่งการให้ทีมงานเนี่ยไปจับกลุ่มตัวนายอรุณลำนายงอายุ12ปีตามหมายจับในคดีร่วมกันพยายามฆ่าก็ว่ากันไป
0: เป็นคดีเก่า
1: ใช่เป็นคดีครั้งเก่าด้วยไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี53นายอีเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างด้าวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เออก็ถูกคนร้าย2คนใช้อาวุธปืนพกยิงแต่กระสุนพลาดแต่สุดท้ายเนี่ยขยายผลก็มีผู้ร่วมขบวนการแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของภรรยาของผู้ตายเป็นผู้จ้างวานฆ่าโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นขบวนการ
0: คือมันสะท้อนเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วทำผิดหนียังไงก็ไม่พ้นนะ
1: ใช่
0: นะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่ไปครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา20นาฬิกาค่ะ
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษา35พระราชวชิรคุณาธารเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยอุปสมบทเมื่อปี2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยในปี2542ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรคุณาธารมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างเมื่อมาจำพรรษาได้บูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุที่มีความจำเป็นจนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549เป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชในกาคัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือนพิมพ์หนังสือและสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องบริจาคเงินสร้างอาคารแก่โรงพยาบาลพิจิตร

0: ิตโรงพยาบาลสามงามและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่าง
1: ๆจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะคะเริ่มต้นกันที่สวมเขาค่ะจากน้องแพรวจีรวรรณนะคะรักคนมีแฟนค่ะจากพี่เอเชียค่ะและผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวจากฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วรอบที่2กับพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้ให้อยู่กับพิมดามหานครอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อเช้าก็มาแทนพิธาละรอบหนึ่งนะคะรอบนี้มาแทนน้องบอสธีรพงศ์อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้น้องบอสไม่ค่อยสบายค่ะไม่เป็นไรให้พี่พิมดาดูแลคุณผู้ฟังดูแล FC ของน้องบอสแทนก็แล้วกันนะวันนี้นะคะใครมีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังในช่วงค่ำๆแบบนี้ก่อนเข้านอนแบบนี้นะคะโทรหลังไมค์มาได้เลยค่ะอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะ SMS ค่ะที่เบอร์4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึง Facebook Fanpage ค่ะเข้ามาเลยนะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็รายงานตัวเป็นข้อความมาสั้นๆพอนะไม่ต้องรัวสติ๊กเกอร์มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความมันก็จะเด้งเด้งแบบนี้นะคะเราก็จะหาชื่อคุณผู้ฟังไม่เจอกันเลยนะคะเราก็จะเรียกกันยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าข้อความมันเด้งรัวๆนะคะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะคะสวัสดีไปด้วยนะคะยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางหน้าปัดคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Card Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเราปล่อยนะคะเครือข่ายนะผ่านไปนะให้คุณผู้ฟังนะทั้ง41สถานีนะคะตอนนี้ได้ฟังกันแล้วนะคะเอาล่ะหรือว่าใครที่กำลังจะทำงานนะคะเข้ากะนะคะตอนนี้รอบดึกนะคะก็สามารถที่จะขอเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะมาแล้วนะรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในรอบค่ำๆแบบนี้นะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live เตรียมตัวเลยนะคะเราจะเรียกชื่อกันแล้วสวัสดีพี่สันทัศน์ด้วยค่ะคุณพี่ยายนาอาหารตำสั่งนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีโอ้โหไม่ได้สวัสดีกันไหลนานทีเดียวเลยนะคะนะบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากลูกพิมดาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ติ๊กพระประแดงพี่บัญชาสิมมานะคะคุณแม่อรุณแสงสอนนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่ศักชัยหิดแก้วนะคะพี่แม็กชาติไทยพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่ากำลังจะนอนเลยพอได้ยินเสียงพิมดามาแล้วเลยเข้ามาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่วรรณากลิ่นจันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญด้วยนะคะมาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังใครที่กำลังรับชมกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะหรือว่าได้ยินเสียงมาแล้วของพิมดานะคะก็เข้ามาได้ทาง Facebook Liveนะคะแล้วก็เข้ามารายงานตัวกันได้เลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันก่อนนอนเนาะพี่หนุ่ยไลท์คลีนค่ะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญพี่จินดาเหล่าชัยน้องมังกรนะบอกวันนี้น้องมังกรเป็นเด็กดีครับส่งสติ๊กเกอร์แล้วครับดีมากลูกชายแม่นะคะลูกชายลูกสาวแม่เยอะมากเลยพี่ธนชพรด้วยนะคะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสาวแม่นะคะพี่สมศักดิ์นะคะบอกว่าเขาอยู่เวรครับเขาเวรครับนะคะอยู่ลาดพร้าว87นะคะจัดมาแค่ง่วงแก้ง่วงฟังได้ทุกเพลงครับนี่นะคะพี่เบเบดนะคะเทียนนวมนะคะพี่ศักชัยทักทายกันแล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์สมานอคณีนะคะบอกว่าชุดคุณครูนี่เมื่อเช้านี่ก็ใส่ชุดนี้จำได้นะคะก็ชุดเดิมนี่แหละนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะสารภาพเลยนะคะเพราะว่ารอให้กลับบ้านก่อนค่อยอาบน้ำก่อนนอนหอมๆนะคะตอนนี้คือต้องออกนอก

บ้านมาทำงานยังไม่อาบน้ำค่ะนะคะพี่อนุภาพสุวรรณวิโกนะคะแล้วก็ยังมีพี่ละละนาบอกว่าชอบมากค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ชอบอะไรชอบดีเจหรือว่าชอบเพลงหรือยังไงนะขอบคุณไว้ก่อนนะคะพี่ประยงสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมหมดแล้วหรือยังนะคะน่าจะประมาณนี้กันก่อนเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาขึ้นรถไฟด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้รถไฟจะต้องออกก่อนแล้วนะคุณผู้ฟังนะนี่ล่ะค่ะรถไฟไปแล้วนะคะพี่ทวิตพงสายยันบอกว่าดีเจน่ารักใส่ชุดไหนก็น่ารักเนาะพี่ทวิตพงเนาะคนมันน่ารักจะใส่ชุดซ้ำสัก3วันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคะพี่ดาวบอกว่าพี่ดาวจากหนองคายค่ะนี่ยังมีคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะก็ยังเรียกชื่อกันได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะพิมดาก็ยังรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะใครมีเพลงอะไรในใจนะนี่ช่วยกันคิดหน่อยนะคุณผู้ฟังนะพี่พรณภาหมื่นบางนะคะก็มาบอกว่าน้องบอสไม่มาหรอวันนี้น้องบอสไม่มานะคะน้องบอสลาป่วย1วันนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าใหม่ค่ะ022481366นะคะรีบโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องแป้งโกะเขาจะโทรกลับไปพี่โกะต้นบ้านหนองผาลาดรายงานตัวครับผมพี่มานพไรเดอร์รังสิตก็รายงานตัวมาด้วยนะคะเอาล่ะหมดแล้วแหละเนาะไปกันต่อนะคะหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: หมดเลวในดวงใจนะคะจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะเพลงนี้อ่ะยังคงแบบว่าดุดันกันต่อเนื่องเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะมาดูกันดีกว่าว่าหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้เขาจะขอเพลงดุดันกันต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ
1: สายชิวฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: จำนงครับ
0: พี่จำนงโทรมาจากที่ไหนคะ
3: หนองคายครับ
0: เป็นยังไงที่หนองคายร้อนไหมคะ
3: โอ้ยร้อนครับร้อนมาก
0: ต้องมีโอ้ยมาก่อนนี้ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมถ้าโอ้ยมาเนี่ยชัวร์เลย
3: ฝนไม่ตกเลย
0: ฝนไม่ตกเลยใช่ไหมแล้งเหรอ
3: มันแล้ง
0: อ๋อปีนี้แล้งใช่ไหม
3: พืชผลตามกระเตงแล้วนะเหี่ยวตายไปหมดแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยน้อง
0: หรอทำยังไงได้บ้างเนาะเนี่ยนะคะแล้วพี่จำนงทำอาชีพอะไรคะ
3: เมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดนะ
0: แล้วตอนนี้ล่ะ
3: ทำแตงโม
0: แล้วทำไมต้องบอกเมื่อก่อนด้วยอ่ะ ทำไมไม่บอกเลยว่าอ๋อพี่ทำแตงโมอะไรอย่างเงี้ย
3: ทำแตงโมด้วยทำข้าวโพดด้วย
0: อ๋อทำหลายอย่างใช่ไหมทำข้าวโพดด้วยทำแตงโมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงพืชผลแห้งเหรอ
3: มันแห้งมันแรง
0: แล้วต้องทำยังไงอะคะ
3: ก็ลดน้ำไปอย่างนั้นล่ะสูบน้ำ
0: สูบน้ำลดน้ำเอาใช่ไหมฝนไม่ตกเนาะ
3: ฝนไม่ตกเลย
0: ลำบากจังเลย
3: แล้วยังไม่ตกเลยเดือนกว่าแล้ว
0: เดือนอะไรนะเดือนกว่าแล้วเหรอคะ
3: เดือนกว่าแล้วยังไม่ตก
0: เดือนกว่าแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่กรุงเทพนี่ตกดีนะ
3: ได้ยินแต่ข่าว
0: ใช่ไหมตรงที่เขาไม่ต้องการให้ตกก็ตกจังเลยเนาะตรงไหนที่เขาอยากได้น้ำก็ไม่ไปตกตรงนั้นทำยังไงดีล่ะขอฝนไหมต้องทำยังไงจุดบุญบั้งไฟเหรอ
3: ยังไม่ได้ทำบุญบั้งไฟเดี๋ยวนายก็บอกวันที่25ทำบุญบั้งไฟอยู
0: ่25พฤษภาใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ต้องทำบุญบั้งไฟขอฝนเนาะหรือแห่นางแมวไหมหรือยังไง บ้านพี่เขาทำไงกันขอฝน
3: ก็ทำบุญบ้างไปแล้วก็เลี้ยง
0: นะคะ
3: ครับเดี๋ยวเลี้ยงตาปู
0: ่อ๋อเลี้ยงปู่เลี้ยงใครนะ
3: เลี้ยงปู่
0: อ๋อปู่นี่คือปู่อะไรคะ
3: ปู่ที่หัวพี่ที่รักษาบ้านรักษาเมือง
0: อ๋อปู่ที่รักษา
3: ไป
0: ก็คือเราก็ทำบุญกราบไหว้อะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยว
3: ทำบุญกราบไหว
0: ้เดี๋ยวฝน
3: ขอฟ้าขอฝน
0: ขอฟ้าขอฝนเดี๋ยวก็ฝนก็มาเนาะ
3: ใช่
0: นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะชาวไร่ชาวสวนเนาะแถวนู้นเนาะขอให้ฝนตกลงมาเยอะๆนะ
3: รอทางดาวมาหลายวันแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินวันนี้ก่อน
0: เหรอคะพี่จำนงเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมเนี่ย
3: เคย
0: แล้วเหรอ
3: เคย
0: นานยัง
3: ประมาณอะไรอ่ะต้นเดือนมั้ง
0: เหรอคะจำไม่ได้เลยอ่ะพี่ทำสวนแตงโมเหรอแปลว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้อาชีพแตงโมป่ะ
3: ไม่ได้ทำวันน
0: ี้ใช่ไหมวันนี้มาใหม่อาชีพแตงโมไม่เคยได้คุยเลยใครทำอาชีพแตงโมตอนนั้นคุยทำอาชีพข้าวโพดแน่เลยใช่ไหม
3: ข้าวโพดวันนี้ไปทำแตงโมวันนี้
0: วันนี้ไปทำแตงโมซะแล้วเนาะ
3: กำลังลง
0: แตงโมนะคะหอยฝน

0: ตกมานะจะได้ไม่ต้องคอยรดน้ำเนาะพี่เนาะ
1: ครับ
0: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ต้องเพียงของพี่สุนารีราชสีมา
0: และ
1: เพลงกาดเศร้ายาโม

0: ได้ค่ะนะเดี๋ยวจัดเพลงก็พ่อให้ฟังอันนี้จะนอนแล้วใช่ไหมคะ
1: ยัง
0: ยังเหรอนอนกี่โมง
1: 2โมงกว่า2ทุ่มกว่า
0: คืนนี้2ทุ่มกว่าแล้ว
1: 2ทุ่ม4ทุ่มค่อยจะนอน
0: นอน4ทุ่มเนาะ
1: เดี๋ยวฟังน้องดาบไปก่อน
0: อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยนอน4ทุ่มนะ
1: ครับ
0: ได้เลย
1: ขอให้จัดรายการเป็นนานๆนะจ๊ะ
0: อุ้ยขอบพระคุณมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่จำนงนะขอให้ฝนตกเยอะๆเลยนะคะ
1: ครับกลับไปหาน้องดาด้วย
0: ได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะ
1: ครับ
0: ฝันดีนะคืนนี
1: ้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ับขอบคุณครับ
1: เทพีบ้านไพรนะคะเพลงนี้จากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะพี่กุ้งก็จะมาร้องเพลงนี้เราฟังกันบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะคะก็เราก็จะได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเนาะเสียงสดๆแล้วก็ได้เจอพี่กุ้งกันบ่อยๆนะมาอัปเดตผลงานให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเพลงนี้ค่ะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29นะคะเดือน9ที่เดือนอะไรกันยาเนาะนะคะปี2567นะคะที่บมจ.อสมท.ของเรานี่เองค่ะนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมาไปกันหมู่เฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: เส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักๆ
3: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
4: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ
6: ้
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังแหมตอนแรกนี่จะแถมเพลงให้อยู่แล้วนะคะเห็นว่ามีเวลาพอเหลือเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเอายังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวแถมให้นะคะหลังจากจบในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกันแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่เพื่อชีวิตกันก่อนค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้านะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะที่022481366นะคะโทรมาได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกสัก2เพลงก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะว่ามีเวลาพอเหลือหรือเปล่านะน่าจะพอมีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคื อยังหาไม่เจอหาเพลงไม่เจอคุณฟังหามันไม่ขึ้นนะคะก็เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องใช้วิชามานนิดนึงนะคะต้องใช้วิทยายุทธกันนิดนึงนะคะสำหรับการค้นหาเพลงนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้คุณผู้ฟังแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะวันนี้พิมดามีนิทานก่อนนอนนะคะมาเล่าให้ฟังกันแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รอฟังนิทานอยู่นะคะรอได้เลยนะคุณผู้ฟังสรุปแล้วก็คือมันไม่เจอจริงๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเพลงอื่นให้แทนก็ได้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะด้วย2เพลงนี้ก็แล้วกันนะคะแหมจะเอาเพลงแบบว่าสนุกสนานหรือว่าจะเอาเพลงแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเพลงแบบก่อนนอนดีนะคุณผู้ฟังนะแป๊บนึงนะคะขออภัยด้วยนะอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันผิดแผนนะมันผิดแผนนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วย2เพลงนี้ค่ะเต็มนาวาค่ะรักเต็มๆ เจ็บเต็มๆนะคะแล้วเหลือตามมาด้วยเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: นนี้วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรวมถึงการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกด้วยกอบศักดิ์แนะใช้เงินกู้400ล้านลงทุนโซล่าลูฟท็อปคนละครึ่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของสินทรัพย์ทั่วโลกในขณะนี้สำหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุตินอกจากนี้ยังมีประเด็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนทั้งเรื่องไต้หวันการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันจากอิหร่านและสงครามเทคโนโลยีโดยประเมินว่าโลกจะอยู่ในสภาวะผันผวนเช่นนี้ไปอีกอย่างน้อย2ปีเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนที่มีพายุมาได้ทุกวันสำหรับกรณีรัฐบาลประกาศใช้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อดูแลเศรษฐกิจมองว่าไม่ควรนำเงินจำนวนมากไปใช้พยุงราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการทำลายแหล่งพลังงานและโรงกลั่นซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันไม่ลดลงง่ายพร้อมเสนอทางออกควรแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอาทิโครงการโซล่าลูฟท็อปคนละครึ่งโดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาครึ่งหนึ่งและประชาชนจ่ายอีกครึ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ไทยมีพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มากขึ้นและลดการพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเร่งเตรียมการเรื่องอาหารยาและวัตถุดิบตั้งแต่วันนี้เพราะหากรอให้วิกฤตสุกงอมอุปกรณ์เหล่านี้จะมีราคาแพงและหาซื้อยากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือผ่านส.ส.ภูมิใจไทยเรียกร้องให้ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และยุติพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้ประมาทางมารวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเร่งด่วนโดยมีนายกิตติชัยเอ่งช่วนส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยรับหนังสือนายพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มชุมนุมระบุว่าการรวมตัวครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์โดยเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบณทำเนียบรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนนี้นายพิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าภาคใต้ควรจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรมด้านนายกิตติชัยเอ่งช่วนกล่าวว่าตนจะนำเรื่องข้อกังวลของประชาชนส่งไปยังรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยให้พิจารณาต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดอ่ะ
6: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมเค แค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยเริ่มดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะจะมารับสายหน้าไมค์กันแล้วคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมกันไปแล้วนะคะน้องแป๊กโกโทรกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะ1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ลุงขี้เหร่935
1: อุ๊ยทำไมวันนี้ขี้เหร่ล่ะปกติที่สุดหล่อนะ
2: ใช่ขี้เหร่สุดๆไง
1: อ๋อขี้เหร่สุดๆเลยเหรอคุณลุงวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ฮะ
1: อยู่ที่ไหนคะตอนนี้จะเข้าบ้านแล้วเหรอคะออกมาตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เที่ยง
1: เที่ยงแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าบ้านแล้วเนาะเขากลับเข้าไปหาแม่บ้าน
2: ไม่มี
1: นั่นแม
2: ่ไม่มี
1: จริงหรือเปล่า
2: เข้าเมื่อไหร่ก็ได้พูดถึงแม่บ้านเลย
1: อ๋อไม่ได้มีใครรออยู่เนาะ
2: ไม่มีใครทั้งนั้น
1: แต่ว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วไงใช่ไหมเราก็ต้องกลับบ้านพักผ่อนเติมพลังชาร์จแบต
2: เข้าบ้านไปดูหนังซีรีส
1: ์อ๋อเหรอแนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้งหรือแนวนอน
2: อะ
1: ซีรีส์นี่เป็นแนวแบบไหนแนวตั้งหรือแนวนอน
2: หนังจีนหนังจีน
1: อ๋อหนังจีนใช่ไหมนะบางคนเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไงแบบว่าซีรีส์แบบที่เป็นแนวตั้งไงไม่ต้องเอ็นโทรศัพท์เป็นแนวนอนอีกต่อไปแล้วไงเขาเรียกซีรีส์แนวตั้ง
2: จอโค้ง

0: อ๋อเป็นจอโค้งด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยซีรีส์จอโค้งซะด้วยนะคะกำลังเข้าบ้านแล้วเนาะแล้วคุณลุง935นี่บ้านอยู่แถวไหนคะ
1: ไม่ตอบได้นะ
0: ไม่ตอบเนาะเราจะเป็นแบบไปเรื่อยๆเนาะวันนี้อยู่ที่นี่วันนี้ที่นั่น
1: ไม่ใช่ว่าบ้านจริงหรือบ้านปลอม
0: เอามีบ้านจริงบ้านปลอมด้วยแน่ๆแปลว่าเราเป็นคนมีความลับเยอะแน่ๆเลย
1: ไม่ใช่เอาบ้านเก่าอยู่นครปฐมไง
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบบ้านเกิดหรือว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนนครปฐมนี่เอง
1: ใช่
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะกลับเข้าบ้านที
1: ่บ้านอยู่กรุงเทพ
0: กรุงเทพนี่แหละใช่ไหมคะ
1: บ้านของตัวเอง
0: ค่ะแต่ว่าบ้านที่นะที่นครปฐมนี่คือบ้านเกิด
1: จ้ะญาติของพ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่ญาติอยู่ที่นั่นหมดปลูกกล้วยมีคนเข้าไปรับกล้วยกับกล้วยน้ำว้ากับไอ้กล้วยหอม
0: โอ้โหดีจังเลยมีสวนกล้วยด้วย
1: มีแต่เขายกให้ลุงไม่เอา
0: ทำไมล่ะ
1: ฮะ
0: ทำไมเราไม่เอาเลย
1: ลุงไปขับแท็กซี่นานแล้วลุงจะไปดินทำไมลุงเคยไปเที่ยวนึงแล้วใช้ลุงไปขุดบ่อข้างๆบ่อมันจะมีเลี้ยงปลาดุกปลาซ่อนแล้วเวลาเอาน้ำเนี่ยรดต้นไม้รดต้นกล้วยแล้วก็มีสับปะรดไอ้เล็กๆแล้วก็มีตอนนั้นพายเรือไม่เป็นหรอกมันมีเรือเล็กๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็พายไปก็น้ำรดไปเดี๋ยวนี้มันใช้ฉีดเอา
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยทำสวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลยไม่เอาละขับแท็กซี่ดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่เหนื่อยแต่ว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบไปเอาของใครเราชอบทำด้วยตัวเอง
0: ไม่ใช่ของใครก็เป็นมรดกก็ต้องเป็นของเรานี่แหละ
1: ต้องให้หลานมันไม่ดูไม่ให้หลาน
0: เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนาะไม่มีลูกไม่มีลูกก็เอาให้หลานอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ให้หลานเข้าไป
0: ดีละดีละ
1: เป็นคนหลายคน
0: นะเป็นคนจิตใจดีเนาะสาธุ
1: โอ้ยดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปเมืองนอกมีได้มา4 ล้านยกให้ฝรั่ง2 ล้าน
0: อุ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: จริง
0: ตอนนี้เหลือสักล้านไหมคะ
1: ไม่มีหัวล้าน
0: เอาเหรอเผื่อจะยกให้ดีเจบ้างอะไรบ้างเห็นเป็นคนใจดีอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่งวดอู้เนี่ยงวดที่มันออกอะไร1 2 5 6 2ลุงว่าผิดเป็นเลข5 5 1
0: ตัวเดียวเท่านั้นเองเหรอ
1: ไม่งั้นก็ได้30 ล้านแล้ว
0: โอ้ยถ้าได้30 ล้านเอามาแบ่งกันบ้างนะ
1: โอ้ยเอาไปเลย2 ล้าน
0: สาธุสาธุนี่เขาได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะคุณลุง
1: โอ้ยไม่เป็นไรเชิญงวดละ10 ใบ
0: เขาเป็นสักขีพยานกันทั่วประเทศแล้วนะว่าลุงจะแบ่งพิมดา2 ล้านเนี่ย
1: โอ้ยเจ็ด นี่เชิญลอตเตอรี่งวดละ10 ใบ10 ใบ
0: ใจดีเนาะไม่แล้วคุณลุงนี่เก่งนะคุยโทรศัพท์ไปด้วยเปิดวิทยุไปด้วยแล้วคุยรู้เรื่องด้วยเนี่ยเก่งมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย
1: มีอาจารย์เขาบอกว่า
0: ถ้า
1: หูไม่กระดิกนะอย่ามาฟัง
0: นี่เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร
1: มีองค์
0: จริงว่าไม่ใช่สัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัสดีอะไรอย่างเงี้ย
1: สัมผัสดีเขามีองค์เขาบอกว่าลุงมีองค์แต่ลุงไม่มีอะไรเลยลุงในตัวลุงไม่มีอะไรเลย
0: นะคะแต่การแยกเขาเรียกอะไรแยกประสาทสัมผัสได้เขาเรียกประมาณนี
1: ้เพราะว่าไปไหนเขาบอกว่าคนนี้มันมีองค์มีองค์
0: แยกประสาทสัมผัสได้ไงเนาะ
1: ไม่ใช่ไม่มีองค
0: ์ไม่มีนะ
1: รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยตั้งเวลา
0: เอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องนี้มันจะยาวเลยนะคุณลุงนะอยากรู้มากเลยตอนนี้
1: ไม่หัวเราะไปงั้นแหละ
0: อ๋อเหรอไม่มีเนาะนะคะ
1: ทุกวันตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
0: นะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกัน
1: ค่ะแล้วก็ต่อเพลงเศร้าไปอีกนิดนึง
0: เอาเพลงอะไรวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ว้าว
0: แอบชอบใครหรือเปล่าน
1: ะ
0: แอบชอบใครอยู่หรือเปล่า
1: เขาไม่ชอบเราหรอก
0: ก็เลยเอาเพลงนี้นะฝากถึงเขาเนา
1: ะ
0: เลยเอาเพลงว่าวฝากไปถึงคนที่เขาที
1: ่เราชอบแบบว่าเรื่องโฆษณาบอกว่าปล่อยได้ใจเขาเบาแล้วก็
0: ใจก็เลยปล่อยว่าวไปเลยเนาะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดเองเลยสโลแกน
1: พูดไม่ได้หร
0: อกขอขอบคุณ
1: เดี๋ยวก่อนนะติดคออ
0: ันนิดนึงให้ไอก่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: นั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่เก่งมากเลยนะตอบคำสุดท้ายได้แปลว่าเป็น FC ตัวจริง
0: คุณมากนะเดี๋ยวองค์เข้าเป็นเสียงกลายเป็นสุพรรณเลยนะ
1: เหรอจริงป่ะ
0: เดี๋ยวหลวงปู่เผือกเข้า
1: เดี๋ยววันหลังโทรมาหน้าไมค์ใหม่นะคุณลุงนะแล้วลองแบบว่าองค์เข้าเป็นเสียงสุพรรณให้ฟังหน่อยนะ
0: ได้
1: มาแล้วปู่มาแล้วขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าไมค์ขับรถกลับบ้านปลอดภัยนะ
0: หลับฝันนี้เข้าบ้านแล้วจะปิดประตูรั้วแล้วเนี่ย
1: นะฝันดีนะคะคืนนี้จ้า
0: เปิดโทรศัพท์ฟังอยู
1: ่นั่นแหละพักผ่อนนะคะคุณลุงนะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณนะคะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เอาละนะคุยกันมากนี่คุยยาวเลยนะอ่ะคุณผู้ฟังชุดนี้ค่ะพาเรทนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทายมาดีกว่าว่าเปิดเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะลองทายกันมานะเริ่มต้นที่เพลงนี้อีกรอบหนึ่งเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

พาเรตเพลงฮิต4เพลงนะคะมีใครเดาได้ไหมเอ่ยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็จะบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วกันเฉลยเลยนะคะไม่ต้องทาย4เพลงนะคะที่เปิดในวันนี้นะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่เราเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาตินี่เป็นไงลึกซึ้งไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยน้ำค้างบนต้นหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนานะคะตามมาด้วยเพลงเว้านะคะจากมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยละลอยละลอยสุดท้ายก็ตกลงมาตายนะคะนี่ไงเปรียบความรักเป็นดั่งเว้านะคะตามมาด้วยผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะคะจากน้องเอิ้นขวัญวรัญญาก็เป็นการเปรียบเปยเนาะธรรมชาติกับความรักเหมือนกันนะคะเปรียบผู้ชายเป็นผีเสื้อใจร้ายเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ที่ใจอ่อนนะคะและปิดท้ายกันด้วยค่ะก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัตการนะคะก็คือก้อนหินสิ้นใจเปรียบความรักเป็นดั่งก้อนหินขนาดก้อนหินนะที่มันไม่มีหัวใจมันยังสิ้นใจตายเลยดูแล้วกันนะคะ4เพลงค่ะพาเรตเพลงฮิตชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาติเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกัน

ด้วยนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะรถไฟสายด่วนขบวนที่2เนี่ยยังไงพูดยังไงนะพูดไปพูดมาเนี่ยโอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังรถไฟสายด่วนขบวนที่2นะคะมาแล้วเดี๋ยวจะเรียกชื่อคุณผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามานะคะขอเพลงกันทางหลังไมค์ก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณผู้ฟังนะที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Fanpage นะคะที่ RTM FM 95เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคุณผู้ฟังเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาค่ะรถไฟเอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะคะเริ่มต้นทักทายนะคะพี่กุ้งจากหนองคายนะคะพี่คำเพียรจากสกลพี่อนันต์โคราชพี่ดาอุตรดิตถ์พี่มนัสนครศรีพี่สุริยานครศรีและพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะทีนี้เรามาทักทายคุณผู้ฟังที่รายงานตัวกันเข้ามานะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีด้วยน้องคิตตี้วังว่านะคะน้องคิตตี้บอกว่าคุณแม่ครับชุดพาเรตชุดนี้นี่น้องคิตตี้ร้องไห้เลยครับแม่พิมดานะคะไม่ว่าชุดไหนน้องคิตตี้ก็ร้องไห้นะทุกชุดเลยไม่รู้เป็นยังไงร้องไห้เพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่นิสาสวัสดีค่ะน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะบอกว่าหัวม้วนหมายถึงหัวต้นชั่วโมงใช่ไหมมาโหดจังเลยนะคะพอต้นชั่วโมงมาโหดพอกลางชั่วโมงนี่ก็มาเศร้านะนะมามีหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายรูปแบบคุณพี่กระแตสวัสดีด้วยนะคะพี่กระแตคุณแม่อรุณด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุวิมลจันทไทยบอกว่าเพราะค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีเสียเปียกนะคะไปนอนแล้วมั้งเสียเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่มิมี่ด้วยน้องมังกรธนชนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะมีพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สุวิมลนะพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะพี่จรุณนักแก้วนะคะนี่แหละเห็นกันอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะไม่มีละไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟก็คงจะต้องออกแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะรถไฟหัวจักรหน้าตาสิ้นหวังของเราปูนปูนปูนปูนนะคะอ่ะพี่สมศักดิ์ด้วยนะคะบอกพี่สมศักดิ์มาทันไหมอ่ะพี่สมศักดิ์มาทันอยู่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องปาดปานชีวามาฝากกันชื่อเพลงนี้ก็โอ้โหชื่อเพราะมากๆเลยรัตติการแห่งความเหงาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากน้องปาดปานชีวาพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะพี่สุรยุทธ์บอกไม่สนใจเราเลยสนใจก็ได้นะคะเพิ่งเห็นว่าพี่นะพิมพ์มาช้ามากเลยพี่สุรยุทธ์สมานอคณีด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังจอคิวฮิตค่ะนะไปฟังเพลงจากน้องปาดปานชีวากันค่ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio

0: โอ้โหเพลงเนาะเพราะจริงๆด้วยนะคะเป็นเพลงแบบว่าลูกเอื้อนเป็นเพลงแบบคล้ายๆไทยเดิมผสมไปด้วยนะคะชื่อเพลงก็เพราะด้วยชื่อเพลงว่ารัตติการแห่งความเหงานะคะจากน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะในช่วงของจอกคิวฮิตนะคะเพลงนี้เนี่ยคำร้องทำนองนะคะได้พี่เจี๊ยบนิสามาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนค่ะจากสังกัด SSK Music นั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามานะคะซัพพอร์ตน้องป่านปันชีวากันได้ด้วยนะคะจอกคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวเอาล่ะเรามาโยกย้ายนะคะขยับจังหวะกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังโยกย้ายสายสะโพก

0: ตัวลงลงลงลงลงสนุกสนานกันไปนะคะในช่วงดึกดึกแบบนี้นี่เริ่มดึกแล้วนะเข้าสู่สี่ทุ่มนี่ก็เรียกว่าดึกแล้วนะนะคุณผู้ฟังนะสำหรับใครที่กำลังจะนอนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เปิดเพลงสนุกสนานเนาะให้สำหรับคนที่เขาทำงานแล้วง่วงๆอยู่นะคุณผู้ฟังสองเพลงนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่11แล้วก็ตามมาด้วยทัวร์ลงวันธงชัยนะคะจากปาวลีพรพิมลและน้องใบเตยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18ค่ะเพลงที่ติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: หลังจากจบโฆษณาค่ะกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้า
6: เครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิทานของเราเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังดีๆมากๆเลยนะคะแล้วก็จินตนาการตามไปด้วยนะคะเพราะว่านิทานของเราวันนี้นะคะ

0: เป็นเรื่องที่ชื่อว่านายพรานค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากจนแทบจะจำไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้มีนายพรานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนายพรานคนนี้เป็นคนขี้เหร่ที่หน้าตาดูดีที่สุดนายพรานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแคระผอมเหมือนหมูและหัวล้านดกดำเงางามนายพรานหลงทางอยู่ในป่าลึกที่มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพรานได้พบกับม้าดำตัวสีขาวนายพรานจึงจับม้าขาวตัวสีดำนั้นเอาไว้เพื่อใช้เป็นพาหนะในพรานกระโดดขึ้นขี่ม้าม้าวิ่งลุยโคลนฝุ่นตลบน้ำครึ่งแข้งเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็มาพบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นในพรานไม่รอช้ารีบชักปืนสั้นยาว9ศอกออกมาป้องกันตัวในพรานยิงออกไป1นัดเสียงดังปังปังปังปังปังกระสุนเจาะเข้ากะโหลกแต่ไม่ทะลุหนังของจระเข้จระเข้ล่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอนตายตาปริบๆหลับสนิทไปเลยจากนั้นนายพรานก็นำเนื้อที่เป็นเนื้อกระดูกของจระเข้มาย่างไฟในหม้อที่ต้มน้ำเดือดแล้วเพื่อทำเป็นอาหารเย็นไว้กินตอนเช้าเมื่อถึงตอนเช้าวันต่อมานายพรานก็กินอาหารเย็นที่เตรียมไว้แล้วออกเดินทางต่อนายพรานขี่ม้าวิ่งลุยน้ำที่สูงท่วมหัวจนทำให้กางเกงของนายพรานเปียกแฉะไม่นานจากนั้นนายพรานได้ยินเสียงเรือดำน้ำกู้ชีพที่บินสำรวจอยู่บนท้องฟ้านายพรานตะโกนเสียงเบาๆว่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยเรือดำน้ำกู้ชีพได้ยินเสียงในพรานร้องขอความช่วยเหลือแววแววเต็มสองรูหูจึงหย่อนบันไดเลื่อนลงมาให้ในพรานรีบปีนบันไดเลื่อนขึ้นไปด้วยความสบายอย่างทุลักทุเลในที่สุดในพรานก็รอดชีวิตจากการหลงป่าและได้ตื่นจากความฝันเสียทีนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานในค่ำคืนนี้นะเป็นไงบ้างนะฟังแล้วเป็นยังไงจินตนาการออกไหมคะ นะใครที่จินตนาการตามนี่คงจะแบบว่าตกลงมันยังไงมันยังไงกันแน่นะนิทานเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังได้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียโอ๊ตพี่โอ๊ตคณิตมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะเพราะวันนี้น้องลูกตาลติดภารกิจอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะไปติดตามใน Facebook ส่วนตัวน้องลูกตาลได้นะสวยมากประเทศฟินแลนด์และน้องลูกตาลก็สวยมากเช่นเดียวกันวันนี้เป็นดาราไปก่อนเจอกันใหม่วันพุธค่ะ2 ทุ่มเจอกันนะวันพุธนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:15 ครับมันด้วย3สาวต้นสัปดาห์แบบนี้กับ FM 95นะครับคุณฟังนางสามัญเงินจากน้องธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาอาสยามนะครับชื่อเดิมของเขาและก่อนนั้นบังเอิญมันได้อ่ะแอนออร์ดีแล้ววันนี้เปิดมาด้วยน้องปลายสุดสวยปลายกนกพรครับบอสโสดบออนุญาตให้จีบคุณฟังอยู่กับลูกโนดนะฮะมาแทนน้องลูกตาลสี่โมงไม่ใช่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับผมกับค่ำคืนของวันจันทร์นะจันทร์ต้นสัปดาห์วันนี้วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่พิมดามหานครเนาะอยู่กันกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับตอนนี้ก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกส่วนช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ครับส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับเช่นเดิมค้นหาคำว่า LTM FM 95นะฮะอยู่กับลูกโนดนะหรือว่าโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟังในจัดรายการช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับก็วันนี้เฉพาะกิจมาแทนน้องลูกตาลชนิชาลูกตาลติดภารกิจบินไปต่างประเทศนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยมีเชฟพงษ์เจนีแวะมาแล้วบอกว่าทักทายรอบ2นะคนหล่อเลือกได้ไหมผมเลือกไม่ได้ขนาดนั้นกับเชฟครับพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าบอกว่าทักเจ้าลูกโนดแสดงว่าหลายคนชื่นชอบใช่ไหมชื่อเพลงลูกโนดดีว่านะหลุดจักไหมลูกโนดนี่แหล่งตายไส้เลยนะครับมีคุณทิพย์สุดาบอกว่ามาแย้วมาแย้วโอ้ยเป็นแมวหรือเปล่าคุณนิรำไหมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกโนดพี่นักรบเพื่อประชาชนก็ทักทายด้วยนะครับดีเจลูกโอ๊ตนี่สงสัยต้องลูกโอ๊ตคล้ายๆแบบว่าแม่เรียกลูกเพชรลูกเพชรอย่างนี้ได้ไหมลูกตาลมีลูกแล้วนะดีคุณพิจิตจากดอนเมืองบอกว่าทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตอีกหนึ่งคนพี่ตายและพี่ยาอ่อนนุชนะครับผมมาส่วนช่องทาง SMS นะครับก็มีเชฟพงนี่แหละก็เพิ่มเติมรักริมทางสีไพรสารีวงว่าช่วง4โมงเย็นโดนดองไปผมขอมาย้ำนิดนึงนี่นะฮะไม่อยากจะช้ำนะย้ำเลยดีกว่าย้ำกับน้องโอ๊ตอย่าลืมนะฝากมอบให้ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ช่วงดึกๆแบบนี้ส่วนพี่อรุณแสงสองครับก่อนนอนบอกว่าพี่เนี่ยอยากฟังกลางดาวค่ะเพราะว่าตอนนี้เปิดหลังคาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะชมดาวไม่ใช่เขาบอกว่าอยากฟังเพลงของลูกชายเขาส่วนแม่น้องพอชนี่นะครับก็บอกว่าทักทายลูกโอ๊ตลูกชายอายุ10ขวบชอบมากๆขอบพระคุณที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเนาะก็คุณแม่เป็นต้นแบบที่ดีก็สุดยอดเลยแบบว่าฟังแบบว่าหลากหลายแนวเนาะในอนาคตเขาจะได้แบบว่ามีความชื่นชอบได้ตามใจชอบได้เลือกเยอะใช่ไหมคุณอัญชลีชูสุขนะคุณทิพย์สุดาบอกว่าเพิ่งฟื้นค่ะเดี๋ยวนะทำอะไรมาครับทำไมเพิ่งฟื้นพี่จิตคุณสุธีธิดานะพี่เอกรินก็แวะมาแล้วเมื่อสักครู่นี่หลากหลายท่านนะฮะก็เพิ่มเติมเพลงเข้ามา

ด้วยอ่ะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อน022481366 022481366ครับอยู่กับลูกโหนดนะฟังเพลงน่ารักกันก่อนแล้วกันค่อยๆขยับจังหวะกันไป

0: นุษย์เราก็มีความอยากเนาะรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติชีวิตจริงๆแต่คณิตก็อยากจะมีเหมือนกันนะคล้ายๆชื่อเพลงของตรีชนรงค์เลยฮะอยากมีตังค์
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่แต่ตอนนี้หนึ่งสาวมาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อมพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
0: สบายดีนะพี่นะ
2: สบายดีค่ะ
0: เหมือนไม่เจอไม่ได้คุยไม่ติดต่อกันนานเหลือเกินแล้วนะพี่อ้อมนะกับผมเนี่ย
2: ไม่เคยคุยเลยน้องโอ๊ตอะ
0: เหมือนเอ๊ะสมัยเที่ยงคืนถึงตีสองที่ผมจัดนี้ก็เคยคุยกับพี่อ้อมหรือเปล่าไม่เคยเหรอผมคุ้นๆจังเลย
2: ติดพัดลม
0: เอาละ
2: ติดพัดลม
0: อ่ะวันนี้ไม่แซวอะไรเยอะแล้ววันนี้พี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรพี
2: ่พบหมอหน้าห้าน
0: พบหมอหน้าห้านอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะพี่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วใกล้จะนอนหรือยังเนี่ยสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วน่ะ
2: ย
0: ัง
2: พี่นอนเที่ยงคืนเลย
0: นอนเที่ยงคืนโอ้คิดว่าแบบว่าทำงานช่วงกะดึกไม่ได้กรีดยางไม่ได้แกะสลักในพี่อ้อม

0: ไม่ได้ทำอะไรเขาค่ะอยู่บ้านอยู่กับบ้าน
1: โอเคไม่เป็นไรนี่ฟังเพลงก่อนนอนนะแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้อม
0: ก็มอบให้แฟนคลับของน้องโอ๊ตน้องลูกตาล
1: ครับ
0: ทุกคนทุกท่านเลย
1: แหมได้เลยอวยพรคุณผู้ฟังสักนิดนึงสั้น
0: ๆอวยพรยังไงขอให้รวยกัน
1: เออทราบถูกครับผมนี่ขอบพระคุณพี่อ้อมด้วยนะ
0: ค่ะน้องโอ๊ตคือวางไม่ได้เลยละค่ะน้องโอ
1: ๊
0: ต
1: ตอน
0: ว
1: ัน
0: อ่ะอ๋อ
1: ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าอีกหนึ่งช่องทาง
0: สัญญาณก็ไม่ได้ส่งมา
1: ใช่ไม่ส่งผ่านวิทยุเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายทั่วประเทศช
0: ่
1: วงเวลาช่วง
0: ค่ะไม่ได้ส่งร้อยสองรอมาทออ
1: ่ะใช่ครับช่วงเวลาผมไม่ได้ส่งสัญญาณแต่จะส่งสัญญาณช่วงนี้แหละประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยยาวๆไปจนถึงตีห้าใช่ไหมช่วงพี่สีพี่จามอนอ่ะโอเค
0: พี่เพิ่งได้ฟังช่วงสามทุ่ม
1: ครับพี่อ๋อได้รับช่วงสามทุ่มไม่เป็นไรก็มาร่วมสนุกกันได้นะก่อนนอนเนาะพี่อ้อมนะ
0: ค่ะพี่ก็ชอบเป็นแฟนหนุ่มแฟนหน
1: ุ่มดีแล้วอ่ะได้เลยมาเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมด้วยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่คุณอ้อมจากสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: สวัสดีไปถึงคุณวันวิสาสุโขทัยด้วยนะครับพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่ยาและพี่ไทยอนุชคุณวิทยาศรีสเกตนะครับพี่หนึ่งรงก๊อกครับผมจากสุวรรณภูมิปยาสมุทรปราการยังไม่เข้านอนอีกเหรอปยารวมไปถึงพี่นันเพชรชบูรณ์ด้วย
4: ร่างกาย

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: 51เลยคุณผู้ฟังน้องยังเด็กอยู่ด้วยนะเสียงนี้ลืมพูดซิปครับผมก็ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: 22:39 กันแล้วสาวสวยจากเพชรบูรณ์ครับบอกว่าแม่ดึกแล้วพี่เนี่ยอยากทำบุญจะไปเข้าวัดทำบุญก็ไม่ได้แล้วเวลานี้ก็เลยขอเพลงนี้ฟังแทน

เสียงจากน้องแรนดี้อีสานนะฮะนี่เจ้าตัวสมัยนู่นยังเด็กๆเมื่อ 18-19 ปีที่ผ่านมานะฮะก็เป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่ม.รามคำแหง1นะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2550

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรี

0: เหม็นสุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: งานจากแอลยอดรักสลักใจครับอยากมีเมียเป็นความในใจของพี่มนัสหรือเปล่า มาให้พี่มนัสจากนครศรีธรรมราชกันนะครับเพิ่ม
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 22:55 นาทีกันแล้วนะครับสวัสดีไปถึงลุงโก้ตลาดสินครับบอกว่าอยากฟังเสิร์งโนบิตะลูกอ๊อดส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่อยู่จากเด็กสุพรรณแบบคุณต้นรักคุณอ๊อดข้ารักเองให้เด็กเมืองการสักนิดหนึ่ง Facebook ต้องนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจัดไปครับเฮซ่าทุอันข้อความด้วยปุ้นปุ้นออกเสียงถูกไหมไม่รู้นะแล้วก็อีกหนึ่งคนครับผมบอกว่าขอเพลงกลิ่นแก้วนางหน่อยเวอร์ชันพี่เอกชัยครับมอบให้น้องเมหลังไมค์ให้น้องเมหน้าไมค์และเมรับสายครับพี่เมรับสายไวประมาณนั้นขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับไอ้ใบ้งานจากมารีหัวหน้า

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2นะครับ 23:00 นกับอีก3นาทีกับ FM แก๊สพาคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาและตอนนี้พาเรตเพลงฮิต1สายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่1ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสายหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้เช็คสักนิดหนึ่งระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไมค์เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคกันก่อนละกันนะตอนนี้มาแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้อง
1: โบ๊ทโอเคยังไม่หลับนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรตเนี่ยพี
2: ่อ๋อวันนี้อยากฟังเพลงของมัตซีครับ
1: เขามัตซีมอบให้ใครครับเชิญเลย
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องดีเจแป้งโกดังไงแล้วก็น้องโอ๊ตนะครับ
1: ครับผมสุขภาพสบายดีนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับผมสุขภาพแข็งแรงดีครับ
1: โอ้โหนี่แหมคิดถึงเสมอนะครับพี่หนึ่ง
2: ครับไม่ได้เจอน้องโอ๊ตนานเหมือนกันครับ
1: นานมากเหมือนกันนานๆผมจะโผล่มาช่วงดึกทั้งทีเนาะพี่เนาะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักนิดนึงนะครับ อาจจะผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะพี่หนึ่งนะ
2: มันยาว
1: ใช่ๆๆมาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้

0: พันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มันแต่ทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับเรียบร้อยพี่หนึ่งวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่นะที่เป็นเพื่อนๆนักจัดรายการในแต่ละช่วงเวลาเนาะมาฝากเพลงทิ้งไว้เนี่ย
1: คร
0: ับ แหมขอให้สุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีร่ำรวยด้วยนะพี่นะ
1: ผมน้องเช่นเดียวกันรับฝากสุขภาพด้วยครับ
0: ครับพี่หนึ่งครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้อง
0: โอ๊ตแม่พี่หนึ่งโรงก๊อกของเรานะครับผู้ที่มีความรักรักเมียเนี่ยที่สุดในโลกผมคุยมาหลายปีเขาบอกว่าก็ยังรักเมียเหมือนเดิมแต่พาเรทชุดนี้ผมขออนุญาตไม่มอบให้พี่หนึ่งแล้วกันเพราะพี่หนึ่งเป็นสายหวานอะ แต่ขอบคุณพี่หนึ่งนะวันนี้เขาอยากฟังคอมมัสซีบอกว่าร็อกมันๆแต่หัวขบวนครับวันนี้พาเรทรวมมิตรตามคำขอให้เลยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งกันก่อนตั้งต้นขบวนพาเรด

0: สี่เพลงรวมมิตรเป็นพาเรดนะครับให้คุณผู้ฟังมารวมมิตรเป็นแบบว่าพาเรดกันเลยนะครับตามคำขอด้วยวันนี้หัวขบวนครับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิขอมาซีเอ็กซ์สุภกิจครับรักแท้ในคืนหลอกลวงวิทย์ไฮเปอร์นะและปิดท้ายด้วยไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพร
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสี่พับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะเมื่อสักครู่4เพลงนี้โอ้จากสี่หนุ่มเลยใช่ไหมก็รวมมิตรตามคำขอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มที่อกหักช้ำรักนะฮะแต่รอบนี้มาแบบว่าฟังสาวสาวสวยด้วยนะศิลปินท่านนี้คุณเก๋วันทะการแม่เป็นสาวเหนือเพลงนี้นะครับชื่อว่าจะไปบอกได้เลยว่าอยากให้เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอน่ารักครับผมจะไปเก๋วันทะการ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หนึ่งผลงานเพลงครับผมแหมเปิดทันได้แค่นี้มัวแต่คอมเมนต์กันอยู่ไม่ได้หาเพลงต่อเลยเสริงโนบิตะครับไรอันกับบัณฑิตกับฟิชเชอริงไว้กับแวนโก้นะในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: อ่ะตอนนี้ 23:30 นเรามาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังงอนอีกโอ้ดิขออภัยด้วยนะผมมาแทนลูกตาลเฉยๆอาจจะไม่รู้กาลเทศะของช่วงลูกตาลเขานะฮะว่าเขาทำอะไรไปบ้างถ้าผิดพลาดกราบขออภัยจริงๆแต่ก็จะกราบแทบเท้าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะหลายเท้าเหลือเกินคุณผู้ฟังช่วงนี้มาทักทายกันสักหน่อยนะครับเพิ่มเติมจากทาง SMS 468-9400คุณบุ๋มนครพนมฝากเพลงฟ้ากับเหวเสือธนพลเข้ามานะฮะฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายและมีอีกข้อความนะครับเซิร์งโนมิตะรวมไปถึงกลางดาวส่วนทางคอมเมนต์ Facebook พี่ทองรวมสวัสดีครับผมส่งสติกเกอร์คุณอรุณแสงสอนส่งสติกเกอร์นะมีท่านใดอีกเอ่ยนะคุณชายบอยบอกว่าผมบอกแล้วดาวฟ้าดาวใจนี่ถูกต้องนะฮะคุณพี่บุ๋มด้วยนะครับคุณทิมมงคลอ่านผิดขออภัยแล้วก็มีใครอีกเอ่ยหมดแล้วนะฮะมีใครอีกพี่วิจิตรมาคอมเมนต์กันหน่อยเมื่อสักครู่แกงอนเลยโอ้แกบอกว่าเม้นต์3รอบแล้วไม่อ่านเลยเนี่ยนี่ขออภัยจริงๆขออภัยอ่านไม่ทันคือบางจังหวะอันนี้ส่วนตัวผมคือผมก็จะพยายามจัดเสิร์ฟเพลงที่เขาขอมาให้หมดเท่าที่จะทำได้ทำไหวทำทันเพราะเวลามีแค่2ชั่วโมงถ้ามัวแต่คุยอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตลอดเนี่ยมันก็พยายามจะเอนเตอร์เทนแหละแต่คือมันไม่ทันจริงๆนะฮะกราบขออภัยก็เลยได้แต่คอมเมนต์ตอบจะได้แบบว่าประหยัดเวลาในการพูดนี่เรามัวแต่พูดกันอยู่ก็หมดไปละ 2-3 นาทีอดฟังเพลงไปอีก1เพลงใช่มั้ยอ่ะนี่แหละก็แล้วแต่นะก็จริงๆก็พยายามทักให้ทันทั่วถึงนะครับผมพี่ทองรวมบอกว่าทักมาแล้วดีเจไม่เห็นถูกต้องผมยังไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะทางคอมเมนต์นี่ถ้าข้อความรันไปเลยมันก็หายไปเลยไม่เหมือน SMS ผมอ่านย้อนหลังได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาพูดคุยกันสนุกสนานนะครับผมคุณกระแตศรีสะเกดก็ยังคงอยู่คุณทัศนีสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตอ่ะแวะมาทักทายกันได้นะครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95พิสุครับผมจากฮอลแลนด์ทักทายด้วยช่วง5ทุ่มครึ่งแบบนี้โดนเขาแล้วดีเจแต่ละช่วงงงสินะงงเหมือนกันคือบางทีผมก็ไม่ทราบไงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละช่วงเวลานะแต่ถ้าช่วงผมนี่เน้นขอมาได้เลยนะฮะพยายามเปิดให้เท่าที่จะเปิดให้ทันนะไม่ว่าจะเป็นเพลงซ้ำเพลงอะไรก็ว่ากันไปถ้ามีเรื่องราวอะไรก็พยายามบอกกล่าวอธิบายให้เขาเข้าใจกันไปคุณตูนะคุณทูแซมหรือเปล่าบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตขอเพลงสวยขยี้ใจไว้ดูให้นะพี่ตอนนี้คิวเพลงก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่นะฮะค่อนข้างมีเยอะอยู่ก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนเพลงค่อยเปิด

ครูแลบใช่ไหมครูแลบใช่ไหมบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกใน Facebook ค่ะเพราะอยากเห็นหน้าขอบคุณด้วยนะครับก็มาแทนน้องลูกตาลเฉยๆช่วงเวลา

อีกใช่ไหมอันนี้พูดออกอากาศไปเลยเนาะคงไม่โดนอะไรเนาะคุณนุ่นกฤษพรบอกว่าดีเจลูกโอ๊ตสู้ๆขอบพระคุณด้วยนะครับขอเพลงมาได้ต่อเนื่องนะคุณชื่อขอเพลงดอกกระเจียวบานให้ป้าน้อยแผงสับปะรดเฮียท็อปบ่อนอกหน่อยอ่ะไว้ดูให้นะครับคุณคิวเองทักทายด้วยนะจ๊ะมาคอมเมนต์กันได้เลยครับผม LTM FM 95 Facebook Fanpage นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามเปิดเพลงเท่าที่มีเวลาเปิดให้ทันแล้วกันเนาะดอกกระเจียวบานเดี๋ยวหากันไปสดๆแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุกันด้วยอย่าถือสานะถ้าผมแบบว่ามัวแต่คุยทักทายทาง Facebook เนี่ยนะคอมเมนต์มาด้านด่วนๆเลยครับผมมีเวลาให้พูดคุยกันอยู่LTM FM 95นะฮะอ่ะมีคอมเมนต์อีกหรือเปล่าทักมานะจ๊ะทักมาได้เลยนะครับศูนย์Facebook LTM FM 95เพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับขาประจำลูกตาลอยู่เนาะคุณดวงเดือนยังไม่นอนนะคุณสุพัฒน์ขอเพลงเสือน้อยกลอยใจน้องลีโออ่ะมีอีกไหมคอมเมนต์นะครับบอกว่าคุณดวงเดือนก็บอกว่าสวัสดีจ้ะน้องชายที่น่ารักสวัสดีด้วยเช่นกันครับผมโอ้อ่ะหมดคอมเมนต์แล้วเนาะหมดคอมเมนต์แล้วใช่ไหมดังนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันเลยดีกว่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ 23:39 กันแล้วเดี๋ยวเพลงค่อยฟังต่อมาอ่านคอมเมนต์กันต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะครับทาง Facebook Live สด RTM FM 95สวัสดีคุณดวงเดือนอีกหนึ่งรอบนะครับไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่บอกว่าพรุ่งนี้เจาะเลือดนะขอบพระคุณด้วยนะครับสู้ๆนะที่มีนัดหาหมอคุณสุจากฮอลแลนด์บอกว่าขำดีเจทักทุกคนจะได้ไม่งอนถูกต้องพยายามทักกันอยู่คุณที่สุดาบอกว่ากำลังจะลงสตอรี่พี่เครื่องดับเฉยขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่ปุ๋มก็บอกว่าก่อนนอนฟังเพลงเพราะวางเรื่องหนักๆนอนหลับฝันดีคุณนุ่นกฤษพรแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของคณิตนี่แหละรสชาติของชีวิตนะคะคณิตนะครับส่วนคุณดวงเดือนอ่อนบางก็ส่งข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมอหมอนัดเจาะเลือดนะครับแล้วก็มีบอกว่าเธอทำให้ฉันตาบอดคนถูกของเดี๋ยวแท็กไปรูปหล่อๆพี่ทั้งนั้นขอบพระคุณด้วยแล้วก็คุณกระแตบอกว่าอยากให้ดีเจทักตลอดข้อความหาเลยค่ะดีเจอ่านทุกข้อความชัวร์แต่ถ้าในคอมเมนต์มันเยอะบางทีคุยกันเรื่อยเปื่อยดีเจไม่ไหวจะมอง

ค่ะคุณปุ๋มบอกว่าแค่มาดูดีเจยิ้มก็ชื่นใจแล้วนะครับขอบพระคุณด้วยคุณสมพงษ์ส่งสติกเกอร์นะครับขอบพระคุณครับผมมีคุณดวงเดือนนะอยากให้คุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศทราบบอกว่าไปขูดหินปูนแล้วก็ไปทานข้าวไปซื้อของนี่นะครับคุณชายบอยส่งสติกเกอร์พี่นุครับผมทักทายพี่นุนี่ใกล้จะนอนแล้วนะคุณกระแตบอกว่าคณิตไม่ต้องซีเรียสตามสไตล์คณิตนั่นแหละนะครับคุณนันทาสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตมีคุณทิพสุดาบอกว่าขอบคุณเฉยเนาะมีใครอีกเอ่ยคุณทองรวมฟังน้องโอ๊ตทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะเริ่มพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์มาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆจนหมดรายการละกันคุณฟังไม่อยากฟังเพลงแล้วช่วงเวลานี้นะฮะก็ว่ากันไปเรื่อยๆเปื่อยๆคุณนันทาบอกว่าขอบคุณขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรขอบคุณค่ะได้เลยนะครับไว้ดูให้นะถ้ายังมีเวลาแต่ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันก่อนคุณกระแตบอกว่าพี่ว่าจะไปนอนพี่เลยจะนอนไม่ได้ห้าห้าห้าห้านะฮะมีใครอีกเอ่ยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้เลยคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยกันนะครับผมก่อนที่จะทิ้งท้ายหนึ่งผลงานเพลงช่วงท้ายแล้วก็ส่งต่อให้น้องเมย์ทิชานะฮะก็ใครที่อยากจะขอเพลงกับน้องเมย์ก็ขอเพลงกันต่อได้ชั่วโมงหน้านะครับคุณสุบอกว่าเห็นดีเจคุยสนุกก็ฟังเพลินฟังกันไปเรื่อยๆพี่นะครับช่วงดึกๆแบบนี้แต่ดูท่าทางเหมือนก็จะมีฝนอยู่เหมือนกันเนาะคุณโอ้ตีเหรออ๋อพี่หนึ่งเองพี่หนึ่งสุวรรณภูมิบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตพี่หนึ่งเองครับสวัสดีด้วยพี่นี่ขอบคุณที่แวะเข้ามานะคุณทิพย์สุดาบอกว่าบันเทิงมากพิมพ์ไม่ถูกเลยพิมพ์มาได้เลยนะฮะอยากจะประกาศอะไรอยากจะแบบว่าให้ผมอ่านออกอากาศมาพิมพ์มาด่วนๆนะผมให้เวลาเลยนี่15นาทีไม่เปิดเพลงแล้วนะครับคุณกระแตบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่เอ็นดูคณิตนะครับมา นะรายการเพลงก็ทักทายกันไปขำๆนะครับคุณฟังใครที่ยังไม่นอนแวะมาพูดคุยกันได้ Facebook Fanpage LTM FM 95ด่วนๆคุณพอมีเวลานะคอมเมนต์กันมาได้ก่อนนอนจะได้แบบว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะครับผมพี่ๆแท็กซี่ไม่รู้เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงเวลานี้ฟ้าฝนนะก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยผ่าน FM 95ลุกทุ่งมหานครนี่แหละนะครับคุณกระต่ายก็หัวเราะใหญ่ผมอ่านอากาศฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าให้แล้วนะครับผมคุณชายบอยส่งสติกเกอร์บอกว่ายำมีย้ำแล้วล่วงคุณอรุณสังสอนหายไปไหนคะคุณวิจิตมาพูดคุยกันหน่อยคุณนุ่นบอกว่าปะเลี้ยงน้ำดีเจคุณทิพสุดานี่คนไทยไปเรื่อยจริงๆคุณดวงเดือนบอกว่าน้องโอ๊ตสุดหล่อเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณด้วยครับผมนะครับมาให้ผมคุยอีกไหมหรือเปิดเพลงดีตอนนี้รอเพลงเพียบเลยนะฮะเพราะว่าทางหลังไมค์คุณวันวิสาก็โดนดองเพลงแก้บนอยู่มีขอเพลงดอกกระเจียวบานผีล่วงบอยนี่ข้อเพลงเนี่ยล่วงข่วงปืนนะยังไม่เปิดแน่นอนเพราะว่าห้าไม้เวลาแล้วนะครับผมแล้วก็มีคุณวอยจากคุณวอนจากเมืองการขอเพลงดังเม็ดทรายเดี๋ยวไว้ดูให้นะมีเชฟพงก็ฝากเพลงเติมรักริมทางส่วนทางหลังไมค์ก็ฝากเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับก็ที่อ่านมานี่คือไม่เปิดนะแค่บอกเฉยๆส่วนทางพี่บูมก็ขอเพลงฟ้ากับเหวเนาะแล้วก็มีที่ดองไว้กลิ่นแก้มนางนี่เวลาไม่พอแน่นอนนะครับผมคุณอตอมเนี่ยบอกว่าน้องโอ๊ตว่าดีเจสาวในคลื่น95ใครสวยสุดโอ้ตั้งท็อปปิกได้ดีมากใครสวยสุดจริงๆมันเป็นคำตอบที่คำถามที่ตอบยากเหมือนกันเพราะว่านักจัดรายการคืนนี้แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับ ว่ากันไปทิพย์สุดาบอกว่าจะพิมพ์อะไรดีอ้าวด่วนๆเลยพี่อ่านเป็น AI เลยเนี่ยพิมพ์อะไรมาอ่านออกอากาศหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยผมไม่ได้จัดรายการแล้วแน่เลยโดนไล่ออกนะทำแบบนี้เนี่ยนะเพลงรายการเพลงก็คือนั่งพูดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณกระตาบอกว่าเปิดเพลงอบอวลกล่อมพี่ด้วยนะคะเวลาไม่หมดเวลาไม่พอครับผม นั่งคุยอย่างเดียวแล้วฮะเป็นรายการทอล์กแล้วฮะตอนนี้ไม่ต้องเปิดเพลงแล้วฮะมานะมีจะคุยอะไรอีกไหมครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95ใครหล่อสุดคะไหนๆมีสวยสุดล่ะไหนๆก็มีสวยสุดละอ๋อใครหล่อสุดหล่อสุดอันนี้ยกให้พี่วาสุครับผมวาสุช่วง 7:30 ถึง 10:00 นะไปติดตามกันได้พี่วาสุหล่อสุดแล้วจริงๆคุณบอยบอกว่า555ครับ

อันนี้เงินที่จะโอนให้พี่ใช่ไหมเงินที่จะโอนให้ผมใช่ไหมพี่บอย เอออ่ะมาช่วงนี้พี่สาวอสมกระบี่ฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากพี่นงเย้าซาเอากระบี่ฝนตกมาไม่โรนะครับผมและฝ่าฝนสะคิดลาวนะครับอ่ะทางเรดาร์ฝ่าฝนทางภาคเหนือนี่ก็มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับลำปงลำปางอำเภอเถินเอ่ยฝั่งทางเชียงรายนะครับพะเยานี่ก็มีฝนนะครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนเมื่อสักครู่ภาคกลางของเรากรุงเทพบางพื้นที่ก็โปรยปลายมาแบบเบาๆนะฮะเพราะค่ำคืนนี้ก็พอจะมีเมฆปกคลุมกันอยู่ในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกเอ่ยภาคทางภาคเหนือก็ดีนะฮะค่ำคืนนี้ก็ยังคงมีแบบว่าเมฆปกคลุมกันอยู่นะครับก็ลุ้นกันอยู่เนาะพี่สุนี่บอกว่าละดีเจไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยได้เวลาฟิตเนสได้เลยพี่ทองรวมบอกว่าชอบฟังเสียงน้องโอ๊ตมากกว่าไม่ให้ผมเปิดเพลงจริงเหรอพี่ คุณนุ่นบอกว่าไม่โดนไล่ออกแน่นอนผอ.หล่อสุดอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุณนงเยาสาวกระบี่ก็บอกว่าไม่ตกค่านะครับมีคุณนงเยาก็บอกว่าตัดยางอยู่น้องโอ๊ตสุดยอดแสดงว่าพลาดเลยคืนนี้ภาคใต้เรานะครับคุณทิพย์สุดาก็บอกว่าพี่โอ๊ตน่าเปิดรายการทอล์กออนไลน์อ่ะมันแน่ๆไม่เปิดแน่นอนครับผมคุณซานดี้บอกว่าสวัสดีตอนนี้อยู่ในพับค่ะอยู่ในพับนะครับเต้นอยู่ไหมล่ะร้อยนะถ้าทุ่มเก๋เทียงขึ้นแล้วนะครับนุกนุกครับพี่นะขอบพระคุณที่แวะมาคอมเมนต์ทาง Facebook ไลฟ์สดอ่านนี่อ่านภาษาใต้ไปเลยคุณกระแตก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะคุณทิพย์สุดาบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตทำรายการนะจะเข้าไปฟังเลยนี่มีแค่ทิพย์สุดาฟังอยู่คนเดียวแน่นอนนะคุณกระแตบอกว่าขำขำขำขำขำขำขำอ่ะว่ากันไปคุณอะไรอีกเอ่ยคุณนุ่นบอกว่าฝันดีจากคณิตนะแล้วมีใครอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ Facebook LTM FM 95ก่อนที่เราจะทิ้งท้าย1ผลงานเพลงนะครับคุณดวงเดือนฝันดีฝันหวานนะจ๊ะน้องโอ๊ตฝันดีเช่นกันครับผมมามีคอมเมนต์อะไรอีกไหมพอผมนั่งอ่านนี่คอมเมนต์มาได้นะครับ LTM FM 95นะเดี๋ยวผมจัดการทิ้งท้าย1ผลงานเพลงพออ่ะใกล้แล้วนะเดี๋ยวส่งต่อให้น้องเมย์ทิชากันเลยไหมนะครับคุณนุ่นบอกว่านี่มันรายการอะไรฝันดีจ้ารายการท้อครับผมท้อกับโอ๊ตท้อกับโอ๊ยโอ๊ยแล้วจริงๆท้อแท้ใจนะมีอะไรอีกไหมเอ่ยหมดแล้วนะครับไม่มีใครละสงสัยนอนหลับกันหมดละได้เจษดาขอเพลงฮักพอเป็นพิธีของต่ายอรไทยครับนะฮะเดี๋ยวไว้ดูให้นะครับไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะเปิดเพลงแต่วันนี้มีเวลาก็10กว่านาทีก็ไม่เปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวคุยอย่างเดียวแล้วครับผมนะคุณทิพย์สุดาหนูขำอ่ะพี่โอ๊ตไปเรื่อยมากขำอยู่คนเดียวถามพี่ด้วยว่าพี่ขำไหมมาทางหลังไมค์สักนิดหน่อยพี่หน่อยนครพนมก็ไม่รู้ว่าหลับหรือยังขอเพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คงหวังว่าจะได้ฟังกันไปส่วนเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดก็นี่ก็ไม่ได้เปิดนะไม่ได้ฟังกันนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีเวลานะครับคุณทิพย์สุดาบอกว่าพี่โอ๊ตทำเลยคุณกระตาบอกว่าจะนอนได้ไหมครับพี่นุ่นนอนได้ครับผมหลับตาปิดไฟเปิดแอร์เย็นๆไปเลยคุณอรุณนะบอกว่าดีทำไมไม่ทักไม่ทายกันเลยมีคนฟังกันแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยแต่คนที่แบบว่าชอบมาปั่นๆทางไลฟ์สดดันหายนะก็ผมพยายามเปิดช่องช่วงเวลาให้มาร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นรายการเพลงอ่ะเนาะจะมานั่งทอล์กตลอดเวลามันก็กระไรอยู่เห็นไหมนี่ทำทอล์กอย่างเดียวและสนุกเนาะมาตั้งท็อปปิดติดกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้ก่อนที่จะส่งทิ้งท้ายทิ้งทวนกันชั่วโมงนี้นะฮะก่อนที่จะส่งต่อให้เมธิชาเขาก็จะทักทายคุณผู้ฟังตามชื่อ Facebook นะฮะก็ตามช่วงเวลากันไปนะครับคุณจรูนแวะมาแล้วจากจังหวัดตากครับผมบอกว่าสวัสดีครับคุณน้องโอ๊ตคณิตสวัสดีเช่นกันมีอะไรอีกคุณเมทินโยนี่บอกว่ากลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับน้องโอ๊ตขอบคุณด้วยแล้วก็ขอเพลงโอเคโอนะคะให้ที่งานปอกสับปะรด

แผงแผงอะไรไหนข้อความวิ่งหายแผงเฮียท็อปบ่อนอกค่านะครับผมอีกหนึ่งคนใช่ไหมอ๋อคนนี้ที่ขอเพลงดอกกระเจียวบานนะครับคุณกระแตบอกว่าคณิตทําดีมากสรุปพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาจัดแล้ว เปลี่ยนรายการเพลงครับเป็นรายการคุยรายการทอล์กนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งท็อปปิกทอล์กด้วยประเด็นนะรูปแบบรายการผิดเพี้ยนผิดแผกไปหมดผิดแปลกไปหมดนะฮะมีอะไรจะพูดคุยกันอีกไหมเอ่ยมาถามได้ตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบแล้วนั่งคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักนี่อีก5นาทียังพอมีเวลาให้พูดคุยกันทางไลฟ์สดขออภัยคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะฮะก็ฟังกันไปเพลินๆเปิดทิ้งไปให้มันพอมีเสียงดังกันไปนะเพราะว่าเพลงไม่ได้เปิดแล้วจะมาพูดคุยแทนแล้วนะครับเพราะว่าทาง Facebook เขาไม่เข้าค่อยเข้าใจรูปแบบรายการกันนะฮะคุณทิพย์สุดาบอกว่าจะมีท็อปปิกเรื่องคุยอีกไหมคะพี่โอ๊ตอ่ะน้องตั้งได้เลยคุณกุลาบบอกว่าอยากฟังน้องโอ๊ตแร่งตายนะฟังมากนี่นะครับเสื่อมเนียงพมนี่ก็อาจจะเพี้ยนไล่สำเนียงนิดนึงเพราะว่าเป็นเด็กปัตตานีเกิดปัตตานีแต่พอแม่เป็นคนพัทลุงนะครับพี่กุลาบสำเนียงก็จะว่านว่านอ่อนอ่อนปณีแล้วนะก็ทักทายกันทางภาคใต้เห็นว่าคำขืนนี้ฝนห้าไม้นะครับตัดยางบายบายแต่ภาคเนื้อฝนตกอยู่นะครับก็ยังไงทางภาคเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณวรวิทย์บอกว่าสวัสดีครับหนุ่มตัดยางสงขลารายงานตัวครับฟังตัดยางยาวไฟอ๋อตัดยางยาวๆไปคุณดวนต่อสู้บอกว่าดีเจหนุ่มหล่อจังขอบพระคุณมากพี่ที่ชมว่าหล่อแต่ถ้าหล่อแล้วรวยนี่มันก็สุดยอดยิ่งกว่าล้อทำไมเบียร์ตอนนี้นะครับเบียร์ฮะอยากนะเศรษฐกิจช่วงนี้คุณผู้ฟังถึงแม้ว่าราคาน้ำมันทางหน่วยงานต่างๆเขาก็ลดให้อยู่บ้างใช่ไหมมันก็นะก็ต้องพยุงแต่เรื่องราวค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าครองชีพมันก็เนาะโอ้ต้องสู้ๆกันไปนะคุณปุ๋มบอกว่าเป็นกำลังใจเสมอนะคะน้องโอ๊ตทำดีที่สุดแล้วค่ะนะครับผมขอบพระคุณมากคุณวีระศักดิ์บอกว่าอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตเธอพังสู้ๆน้องบ่าวไม่ได้พังพี่แต่เขาต้องการที่จะให้ผมพูดคุยทักทายบ้างไม่ได้แค่คนเดียวอันนี้ผมแบ่งเวลามาร่วมพูดคุยนะฮะไม่เปิดเพลงแล้วประมาณนั้นนะขอมาขอได้เลยคอมเมนต์ทิ้งได้เลยแต่ไม่เปิดแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นรายการทอล์กแล้วเดี๋ยวรูปแบบรายการก็ค่อยว่ากันไปนะจากรายการท่านต่อไปคุณดวงเดือนให้อ่านโอกาสไหมน้องโอ๊ตไม่เกี่ยวกับพี่นะจ๊ะพี่ฟังเพลงได้หมดค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะมีใครอีกทริปสุดาบอกว่าอยากให้พี่เล่าว่าในวันหนึ่งพี่ทำอะไรบ้างพี่กินนอนแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็กินต่อค่ะคุณตอมบอกว่าก่อนไปมอมงแซะแซะมงสักหน่อยนะครับน้องโอ๊ตทำอะไรมงมงแซะแซะมงคุณปุ๋มบอกว่าฟังเพลงเพื่อคลายเครียดอย่าคิดเยอะจะปวดหัวนะคะคุณดวงเดือนนี่ฝากประกาศบอกว่าวันพุธที่13ไฟดับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ก็ไม่อยากทราบเท่าไหร่พี่เดือนนะคุณบูมส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะพี่นะคุยกับผมหน่อยพี่บูม คุยหน่อยมา Facebook LTM FM 95ใกล้จะหมดเวลาแล้วอีก2นาทีเท่านั้นสุดท้ายแล้วจริงๆก่อนส่งต่อให้เมริชานะฮะดีใจวันนี้ได้ดองเพลงหลายๆคนนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็ขอเพลงมาเสียค่าส่ง SMS อุตส่าห์โทรขอเพลงเข้ามาหลังใหม่นะนักจัดรายการก็พยายามที่จะดูแลบริการให้ทั่วถึงคอมเมนต์ทาง Facebook ก็ขอเพลงได้เช่นกัน LTM FM 95แต่คอมเมนต์มันข้อเสียอย่างเดียวข้อความวิ่งหายแล้วหายเลยนะฮะเหมือนเงินเก็บเหมือนกันพอเหตุจำเป็นพอหยิบมาเก็บมาใช้นี่เอ้าเมื่อไหร่จะได้เก็บอีกมันหายแล้วหายเลยเหมือนกันเดือนเหมือนกันเนาะเข้ามาปุ๊บเอ้าหายอีกแล้วนี่นะมีทิพย์สุดาบอกว่าทำไมของพี่มีแต่กินอย่างเดียวอ่ะก็พี่ชอบกินนี่ครับผมนะครับผมพี่ก็ชอบกินพี่ก็จะให้ทำอะไรล่ะคะคุณวีรศักดิ์บอกว่าต้นหูจงไม่ใช่ต้นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านถูกต้องไม่เถียงครับพี่ไม่เถียงเลยคุณนันทาส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามาคุณแสนดีบอกว่า

0: กลับบ้านได้แล้วอันนี้แอบเชิงไล่กลับบ้านอย่าปลอดภัยพิมพ์ตกแล้วพี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยได้ไหมพิมพ์มาใหม่ได้ไหมเออนี่เม้นมาว่ากลับบ้านอย่าปลอดภัยนะคะขำเลยอ่ะดูเวลาแล้วจวนและต้องลารายการต้องโดนบอกว่าเออพอแล้วนะทิ้งท้ายกับช่วงนี้กัน
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพลินเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะ23:56 นคุยกันต่อครับผมคุยกันต่อไม่ก่อนส่งต่อให้เมธิชาคุณโจมิเตอร์ครับบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะน้องโอ๊ตนะจากพี่โจมิเตอร์ขอบพระคุณด้วยเช่นกันนะจ๊ะคุณช่างมาแล้วเนาะคุณทิพย์สุดาเหมือนเงินเดือนน่ะมาแล้วก็หายไปใน3 วิอันนี้จริงคุณบุญชูบอกว่าบ๊ายบายรั่วสวัสดีเนี่ยส่งสติกเกอร์มานะฮะมีใครอีกเอ่ยคุณนันทาก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะน้องโอ๊ตคุณกระแตนะครับคุณมีใครอีกเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทิพย์สุดาบอกว่าเครียดก็ผ่อนคลายสักนิดหนึ่งเนาะคุณบอยคนเดิมกลับบ้านดีๆนะครับพี่โอ๊ตครับนี่ขอบพระคุณเช่นกันนะเดี๋ยวกลับบ้านและเพลงที่ขอมาก็เดี๋ยวไม่เปิดให้นะครับคุณฟังไปขอช่วงเมธิชาเพราะว่าช่วงผมนี่ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่วนช่วงเวลาปกติของผมนะฮะเปิดเพลงรัวๆนะครับคุยน้อยนิดหนึ่งเน้นตามคำขอ4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มตรงนะก็แวะกันมาขอเพลงกันได้ทาง SMS ข้อความไม่วิ่งหายไปไหนส่งแล้วก็จะได้แบบว่าเผื่อดีเจเปิดช้านี่ก็ข้อความไม่ได้หายดีเจก็ขี้ลืมด้วยเพราะทำหลายอย่างคุณบูมนี่ก็บอกว่ารอดูบอล2 ทุ่มหาเครื่องดื่มแป๊บนี่น่าอิจฉาจริงๆแล้วก็มีคุณกระแตบอกว่ากลับบ้านดีๆเด้อคณิตทาแคร์เหรอเทคแคร์อ๋อเทคแคร์คุณน้องยาวบอกว่าพี่สาวอสมกระบี่ให้น้องโอ๊ตกลับบ้านปลอดภัยขอบพระคุณด้วยพี่ตัดยางแบบรับเรื่องวันนี้นะครับคุณทิพย์สุดาเพราะว่ามันเริ่มต้นในหัวละเริ่มต้นอะไรครับเหมือนจุดสตาร์ทเหรอคุณบุญชูยิ้มครับผมยิ้มอย่างเดียวเลยคุณดวงเดือนก็ตบมืออย่างเดียวนะอ่ะพอแล้วเนาะพอหรือยังคุณผู้ฟังคุณกระแตก็หัวเราะกันมาไปแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้เมธิชาแล้วกันนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับใครอยากคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ช่วง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะเสียงคุ้นๆเนาะทิชาสกายปาร์คนะคะหรือตอนนี้ก็ศิลปินคนนั้นได้เปลี่ยนชื่อในวงการไปเรียบร้อยแล้วมีน้องที่แนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาบอกว่าเปิดให้หน่อยนะคะต้นชั่วโมง เอาเถอะนะนะคะอย่างปะร่ำปะเหรือนะคะจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะตามมาด้วยสยามโมรักหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หน่อยเยอะโอ้ยหนูไปดูตัวเองตอนแบบสมัย 10-20 ปีที่แล้วตลกจริงใครสอนน้องเขาเขียนคิ้วน่ะแล้วแบบเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หน่อยเยอะไปเต้นอะไรที่สนามกอล์ฟคำถามเกี่ยวไหมเกี่ยวก็ได้เออให้มันเกี่ยวไปเถอะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้ามาแล้วหลังจากห่างหายไปถึง2วันด้วยกันนะคะคิดถึงกันไหมเนาะนะใครคิดถึงก็สามารถเข้ามาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงตอนนี้ใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถติดต่อมาได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก่อนอันนี้เป็นสายหลักนะคะถ้าสมมติว่าทางโทรศัพท์ไม่ติดหาเพลงไม่ได้ยังไงเนี่ยก็จะไปที่ช่องทางของSMS นะคะสุดท้ายเลยก็คือทาง Facebook Live เพราะฉะนั้นนะคะก็ให้สิทธิ์ของคนที่เขาโทรเข้ามาก่อนนะ022481366ค่ะ022481366นะคะมีพี่วิชุดาสุโขทัยและพี่วันวิสาโทรเข้ามาแล้วสุโขทัยทั้งคู่เลยนะคะแนะนำผลงานเพลงโอ้ดวงใจมาทั้งคู่เลยเหมือนกันขอบคุณนะคะเนี่ยเพลงหนูจะอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็น่าจะมาจากพวกพี่ๆเนี่ยแหละค่ะโอ้ยอนุเคราะห์กันสุดชีวิตนะจ๊ะเอาให้คนอื่นเขามาสลับสับเปลี่ยนบ้างเด้อนะก็ขอบคุณละกันนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงสนุกๆอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะป๋าเมีย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาในช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งสายน้ำใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะผม
2: ผมเด็กชายแม็กครับ
1: พี่แม็กนะอยู่ไหนเนี่ย
2: อยู่ก็นู่นแล้วครับประมาณ3-4โมงเช้านู่นแล้วคร
1: ับโหแล้วไม่ง่วงเหรอคะ
2: ก็เพิ่งออกจากบ้านครับ
1: เพิ่งออกจากบ้านก็เลยไม่ง่วง
2: ใช่ครับผม
1: ขับนานหรือยังอ่ะ
2: ออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับ
1: หมายถึงขับรถทำอาชีพนี้นานหรือยัง
2: อ๋อประมาณจะ10เดือนแล้วครับ
1: โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ
2: ครับผมเอาเวอร์ชันเรียกแต่พี่เลยครับ
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ท็อปไลน์กราบสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
1: ดอกแคร์ท็อปไลน์นะคะสาราคนเมานั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: มาแล้วจ้ามาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตคุยกับน้องกวางแป๊บหนึ่งน้องกวางคะมีความแบบว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆ น้องกวางเขานั่งอยู่ข้างในเขาน่าจะร้อนนะคะเหงื่อองเหงื่อ

อกนะวันนี้นะคะถ้าร้อนก็ต้องเปิดพัดลมนะคะพัดลมธรรมดาก็อาจจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะให้ครูพลัสค่ะมาดูแลคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะจะได้เย็นฉ่ำทั่วหน้ากันไปเลยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่นAV 514นะคะด้วยการที่ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยเย็นสดชื่นสะใจเขามีช่องใส่น้ำนะคะน้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อมกับระบบใส่จะซ้ายจะขวาจะเดินไปทางไหนอุ้ยเย็นฉ่ำทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้ครูพลัสดูแลคุณค่ะเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยนะคะ Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่ามีแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายกับผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยกับพี่ไพฑูรย์จากสายใหม่นะคะใจสารภาพค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่บางคนไม่ได้กอดตัวเองทุกวันถ้าน้องเมย์ไม่บอกให้กอดก็ไม่กอดเลยนี่นะต้องยอมรับตัวเองด้วยนะว่าเสาร์อาทิตย์ลืมกอดตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้กลับมานำกอดเหมือนเดิมนะคะกอดตัวเองแน่ๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้มันมีกระแสอะไรเยอะแยะมากมายมันมีทั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะถ้าเราไม่กอดตัวเองไม่ให้กำลังใจตัวเองนะคะน้องเมย์เชื่ออย่างนึงว่าการกอดตัวเองมันจะสร้างพลังบวกทำให้พลังงานที่ดีเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบตัวเรากับการที่เราเนี่ยเวลาเราไปนินทาคนอื่นพูดจาถึงคนอื่นไม่ดีนู่นนี่นั่นคนที่ได้ยินคือใครคะตัวเราเองดังนั้นทำไมเราถึงไม่ยอมมอบความรักหรือความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองจริงไหมดังนั้นก็เลยมานำกอดในทุกๆวันนะคะมีคนบอกว่ากอดแล้วครับโอเคน่ารักมากเลยนะจ๊ะบางครั้งก็ต้องพูดกับตัวเองบ้างจงภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะชื่นชมตัวเองบ้างเพราะว่าปกติตอนเด็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนชมน้องเมย์นะจริงๆไม่มีเลยแบบสวยน่ารักก็ไม่มีเก่งก็ไม่มีแบบไม่มีเลยขนาดแบบว่าได้รับรางวัลได้เหรียญได้อะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีใครชมว่าเก่งมันก็อาจจะเป็นแบบอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆเราไม่เคยถูกชมเลยไม่ว่าจะจากใครนะคะมันก็เป็นถามว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่แบบทำไมไม่รู้จักชมลูกหรือเปล่าอ๋อเปล่าจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เนี่ยมีวิธีการสอนอีกรูปแบบนึงก็คือไม่ได้ชมแต่ใช้วิธีการพูดถึงสิ่งที่เราพยายามอย่างเช่นน้องเมย์เคยได้เหรียญรางวัลเหรียญทองอย่างเงี้ยสมมติว่าวิ่งแข่งมาได้เหรียญทองเงี้ยคุณแม่ก็จะไม่แบบว่าเก่งจังเลยลูกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็จะเป็นบอกว่าเนี่ยเพราะว่าหนูฝึกซ้อมเพราะหนูพยายามใช่ไหมหนูถึงชนะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จะไม่ใช่การชมว่าเก่งเลย

เนาะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยเพราะว่ามีข่าวบอกว่าการระบาดเป็นกลุ่มบนเรือสำราญต่างประเทศเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อหลายรายเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยทำให้หลากหลายประเทศเริ่มมีการเฝ้าระวังจุดที่ทำให้คนแตกตื่นมากๆเลยก็เพราะว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ทั้งหมด3รายด้วยกันแล้วก็เป็นเหตุที่อยู่บนเรือสำราญเนาะซึ่งคนที่อยู่เนี่ยมันเป็นการอยู่รวมกันจำนวนมากค่ะมีการติดเชื้อจากผู้โดยสารข้ามประเทศข่าวบางส่วนเนี่ยก็เลยพูดถึงเชื้อสายพันธุ์เนี้ยนะคะซึ่งเป็นฮันตาชนิดที่อาจติดต่อจากคนสู่คนได้แล้วในบางกรณีถ้าใกล้ชิดกันมากๆนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือหลายประเทศเนี่ยยังประเมินว่าเป็นความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังต่ำอยู่โดยไทยเนี่ยยังไม่พบการระบาดนะคะแล้วก็โรคเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ต้องแพนิคนะเพราะว่ามีมานานแล้วไม่ใช่ไวรัสใหม่นะคะติดต่อหลักๆเนี่ยมาจากหนูแล้วก็ของเสียนะคะไม่ได้เผยแพร่กระจายง่ายแบบโควิดนะแต่ว่าถามว่าในความน่ากลัวอาจจะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกับมันเป็นพิเศษบางทีเราอาจจะต้องมีความรู้ก่อนดังนั้นวันนี้เลยเอาความรู้มาฝากกันนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างเช่นหนูหรือสัตว์ฟันแท้นะคะเป็นแหล่งรังเขาเรียกว่าแหล่งรังของโรคตามธรรมชาติอยู่แล้วหนูอะเนาะคนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองสัมผัสสิ่งปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์พาหะได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหนูอุจจาระหนูสารคัดหลั่งของหนูอย่างเงี้ยนะซึ่งมีใครไปแตะไหมมีแบบอุ๊ยเจอหนูอยากจับจังเลยคงไม่มีเนาะนะพบความเสี่ยงในพื้นที่อับชื้นนะคะอับอากาศอย่างเช่นอะไรที่เก็บของโกดังบ้านร้างอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแอบดูแล้วว่าบ้านเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะโรคนี้ติดต่อจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะติดต่อจากสัตว์สู่คนนั่นแหละโดยทั่วไปแล้วไม่ได้แพร่กระจายง่ายนะคะการติดต่อระหว่างคนพบได้การติดต่อระหว่างคนพบได้บางสายพันธุ์อย่างเช่นในอเมริกาใต้นะคะก็ยังพบได้น้อยอยู่ดีอาการสำคัญนะคะก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอาการรุนแรงเลยถ้ามันรุนแรงเลยนะปอดอักเสบหอบเหนื่อยหายใจล้มเหลวไตวายฉับพลันแล้วก็ความดันโลหิตต่ำนะคะในกลุ่มอาการนี้ก็อาจจะมีป่วยเสียชีวิตได้ถ้าเกิดร้ายแรงถึงขั้นนั้นแล้วนะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้ถึง 30-40% เลยดังนั้นสถานที่ในประเทศไทยสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดอะไรยังไงนะคะกรมควบคุมโรคดำเนินการแล้วก็คือเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงประสานสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสถานพยาบาลทั่วประเทศเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยนะคะถ้าเรามีอาการหรือไปเที่ยวมาไปต่างประเทศมาหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะแจ้งนะเวลาที่เราไปหาหมอนะคะว่าหนูเพิ่งไปต่างประเทศมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เช็คให้ละเอียดขึ้นนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมีใครอยากจับหนูเล่นบ้างไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นหนูบ้านก็อย่าไปจับเลยเนาะบางคนเลี้ยงอะไรอ่ะแฮมสเตอร์เหรอก็ยังไม่ได้ระบาดจากสัตว์เลี้ยงแบบนั้นนะคะมันยังสะอาดอยู่เราก็ฉีดยาอะไรอย่างนี้ควบคุมโรคเรียบร้อยนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานให้ดีนะคะเก็บอาหารภาชนะให้มิดชิดบางทีมันไปท้องไปแทะเราไม่เห็นกำจัดขยะนะคะปิดช่องที่หนูสามารถมาอาศัยได้แล้วก็ถ้าจะต้องทำความสะอาดถ้าแบบว่ามันอยู่ในโกดังอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเปิดให้อากาศถ่ายเทก่อนนะคะแล้วค่อยเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเช็ดทำความสะอาดอย่าลืมสวมหน้ากากสวมถุงมือทุกครั้งด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการกวาดแห้งเพราะว่ามันทำให้ฝุ่นกระจายเขาเลยบอกว่าให้ชุบน้ำก่อนดังนั้นการทำความสะอาดอะไรที่มันเป็นโรคภัยแบบเนี้ยเราจะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะจ๊ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพบแพทย์ก็คือไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเราเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอันเนี้ยต้องบอกแพทย์ด้วยนะว่าอุ๊ยหนูมีไปสัมผัสสัตว์ฟันแทะมานะไปโดนหนูมาไปโดนกระลงกระลอกเลยว่าไปแต่มีตังไม่นะมีตังอยู่บ้านมีตังไม่ได้ไปท่องเที่ยวมามีตังคืออะไรมีตังคือกระลอกที่หนูเลี้ยงไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้อบอวนจากเล็กลัชเมศ

นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สายก็ยังคงว่างอย่าบ่นนะถ้าใครโทรไม่ติดน่ะเออวันนี้ว่างแล้วก็รีบโทรนะคะพอเราบอกว่าว่างเนี่ยโทรเลยโทรทันทีโทรเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเบอร์ค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อน

0: ไกลว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ตีหนึ่งสองนาทีนะคะอยู่ในชั่วโมงที่สองกับเมธิชาและตอนนี้หนึ่งซ้ายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เมย์คนสวย
2: โอ้ยสวัสดีครับผมนอนดึกอีกแล้วนะ
3: ครับพี่เมย์
2: วันนั้นได้มาที่งานวันแรงงานด้วยใช่ไหม
3: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับ
3: สนุกครับพี่เมย
2: ์ชอบนักร้องคนไหนมากที่สุดเลยมีไหม
3: ชอบทุกคนคร
2: ับ โอ้ยน่ารักจังเลยนี่ไม่ลำเอียงด้วยได้ไปเต้นไหมได้ไปยืนเต้นกับเขาไหม
3: ครับผม
2: หรอแล้ววันนั้นมีป้ายไฟพี่เมย์ไปด้วยเปล่าม
3: ีครับ
2: โอ้ยขอบคุณน้องแชมป์มากๆเลยนะ
3: คร
2: ับ แนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรครับ
3: คิดจะวงตีจุกครับพี่เมย์
2: ครับผมอยู่ห้องเรียนห้องไหนเอ่ย
3: 95ครับ
2: โรงเรียน
3: มหานครคอนเวนต
2: ์ครับเก่งมากเก่งมากสุดยอดไปเลยนะวันนี้น้องแชมป์อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ถ้าไม่มีเธอจะบอกรักใครครับ
2: และน้องแชมป์อยากบอกรักใครล่ะครับ
3: พี่เมย์ครับ
2: โอ้ยอวยกันเข้าไปเออนะของพี่หญิงทิติการนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: ลูกเกี่ยวทุกใจ95ครับพี่เมย
2: ์ได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อยได้ไหม
3: พูดตามพี่เมย์ครับ
2: ครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: เออถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เออคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ถ้าไม่แม่พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
3: ตุ่มตุ่มมง
2: โอเคขอบคุณแชมป์ที่โทรมานะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวก่อน
3: มีกิจกรรมขึ้นไหมแม
2: ่ได้ครับเดี๋ยวก่อนแชมป์วันนี้ออกกำลังกายหรือยัง
3: ก
2: ินข้าวแล้วนะครับครบทุกมื้อ
3: ครับ
2: วันนี้แชมป์จะนอนกี่โมงครับ
3: ตีสองครับพี่เมย
2: ์โอเคแล้วจะตื่นกี่โมงครับผม
3: หกโมงครับ
2: ตีสองสี่ชั่วโมงพี่เมย์ว่าไม่น่าพอนะ
3: ครับ
2: ต้องนอนให้เยอะกว่านี้นะครับ
3: ครับ
2: แล้ววันนี้กินข้าวกี่มื้อ
3: สามครับ
2: สามมื้อนะกินกับอะไรบ้างครับ
3: ผัดกะเพราครับพี่เมย
2: ์อะไรนะ
3: ผัดกะเพราครับ
2: หรอใครทำให้กิน
3: แม่ครับ
2: โอเคนะแล้วออกกำลังกายวันนี้ออกยังไงบ้าง
3: ปั่นจักรยาน

0: ครับพี่เมย์
1: ปั่นกี่กิโล
0: ครึ่งชั่วโมงครับ
1: โอเคครับได้เลยรักษาสุขภาพนะจะได้มาเจอพี่เมย์บ่อยๆนะ
0: ครับ
1: ครับโอเคครับ
0: เจอกันมีกิจกรรมขึ้นครับพี่เมย์
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่น่ารักนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากนะบอกว่าอุ้ยบางวันไม่กินข้าวไปเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ไม่กินข้าวอยากพร้อมเอาต้องบอกให้ออกกำลังกายก่อนอะไรอย่างนี้นะซึ่งน่ารักมากๆเพราะว่ามีการรายงานตลอดเวลาที่แบบไปร่วมกิจกรรมกับคลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็กลับบ้านจะต้องบอกพี่เมย์ก่อนว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันไหนที่ไม่บอกจะโดนดุ อ่ะนะเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองนะคะแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นการบอกรักนะเป็นการที่แสดงออกถึงความรักมาดูสิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างเปิดหัวขบวนเลยค่ะรักแค่เธอคนเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะจ๊ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

สิบเต็มสิบไม่หักเลยนะคะผลงานเพลงนี้นะทั้งคำร้องทำนองนะคะทั้งท่วงท่าโอ้ยดนตรงดนตรีดีหมดเลยนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีนะคะ TIG Record ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้ม Voice นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เพชรไดอารี่นะโอ้ยผลงานเพลงนี้เพราะนะ

0: บาดแผลในใจในอดีตใช่ไหมพอเราแบบว่ามาเจอคนดีๆนะบางทีอุ้ยบาดแผลนั้นก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าใส่ยาเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอีกครั้งอย่างนี้นะคะยอมแพ้ที่เธอนะคะจากออนออร์ดีในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากให้ผลงานเพลงนี้นะคะติดชาร์ตก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400ค่ะ4689400นะคะในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองผลงานเพลงค่ะแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจากใจต้นข้าวนะคะน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เพิ่งเข้าชาร์ตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะใครอยากจะกรี๊ดให้กับสองท่านนี้กรี๊ดได้เลยดังๆนะจ๊ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วว้าววันนี้มีราคายางมาอัปเดตกันค่ะโอ้หลังจากห่างหายไปตลอดเกือบครึ่งเดือนวันนี้มาแล้วนะจ๊ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะว้าวนะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์เคียงก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง84บาท30สตางค์นั่นเองค่ะเมื่อก่อนนี้เรามีแอปอ่านอะไรแบบเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอัปเดตเลยอ่ะไม่เข้าใจเสียใจจังเลยนะอ่ะวันนี้ SMS นะคะก็มีแบบว่าฟังลูกทุ่ง95พราเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้จะเปิดในรถทัวร์ก็ชื่นใจจากพี่หนึ่งลงก๊อกเปิดในรถทัวร์ด้วยใช่ไหมอุ้ยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครหนอ

0: เปิดให้แล้วนะจ๊ะขอเพลงความไว้ใจของแต้ศิลาด้วยนะคะจากเด็กต้องอ่านว่าอะไรยบฟังล่อนพี่บุญยากอ่ะอ่านอย่างนี้อ่านยากอ่ะอ่านให้เป็นภาษาใต้ถูกไหมอืมนะคะอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะถ้าทันจะให้3ผลงานเพลงถ้าไม่ทันจะให้2นะกับเพลงแฟนฉันจากวงชาตรีนะคะประตูใจจากสาวสาวสาวแล้วก็สายเกินไปจากก้อยพรพิมลนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุง

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านสวัสดีวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สีจากนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับพี่สังทองศรีใสขอเพลงจันทราคาลิปโซจากน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็พี่สีจากนครศรีธรรมราชขอเพลงของมั่นเป็นของขวัญนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันมาส่วนทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับพี่ศักชัยพี่ชัยยาพี่นุเจริญพี่เกรงศักดิ์พี่บางปลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังทำงานกลางคืนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถส่งของพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆน้องๆที่เก็บขยะอยู่หรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดีทักทายนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้แล้วกันเนาะเอาละครับ3เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีพาร์ทเนอร์เบอร์5จากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับขอมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับจัดให้เลยนะแล้วก็เกรดห้องเบอร์5นะครับลุงเป้าซ้ายยันสัญญาอาสีหนุ่มชนยิ้มนะครับพิษรักพิษณุโลกด้วยนะครับสวัสดีครับผมทั้ง3เพลงจัดไปนะฮะตามคำขอนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับเวลาเบอร์เดิมเวลาเดิมเบอร์เดิมด้วยนะฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลด

0: แบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับไก่ตาฟางพิธันวาราศีธนูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เค
3: สโอ้ยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับสวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหม
4: ใช่จ้ะ
3: จากโคราชนะครับ
4: จากโคราชครับผม
3: รับฟังชัดเจนไหม
4: ชัดเจนครับชัดเจนอยู
3: ่ครับผมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เสียงคุยเรียกนางครับ
3: ได้เลยครับจากพี่หนูมิเตอร์นะ
4: ครับผม
3: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจลูกทุ่งมหานครและอสมท95ครับผม
3: ได้เลยครับผมพี่อนันต์ครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับนะพี่อนันต์บอกว่าเสียงชัดเจนนะครับแต่ว่าของเราไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณเป็นที่สายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าขอเพลงกันมาเสียงขลุ่ยเรียกนางจากพี่นิวมิเตอร์ปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำจัดไปสำหรับบทเพลงนี้นะครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

กลับมานะครับ3เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนครับของมั่นเป็นของขวัญนะฮะบทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนิรันดรพี่ต่ายอรทัยและก็โจโจ้นะครับแล้วก็คู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายกันทาง Facebook Live กันบ้างสวัสดีนะฮะไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงสานครชัยศรีของแมงปอค่ะนะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากสวัสดีน้องเลียงนะฮะน้องเลียงน้องเลียงจากเยลโล่นะครับคือปกติแล้วจะเป็นสี่เลียงนะครับแต่ว่าตั้งแต่กลับบ้านแล้วก็กลับมาก็ไม่ต้อง

ก็ต้องเรียกว่าน้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่น่าจะใช่เสียเลี้ยงแล้วนะครับเห็นบอลเขาบอกเห็นหนีเขาบอกด้วยนะฮะ ได้ข่าวว่าใช้ตังค์เยอะมากตอนนี้เป็นน้องดีกว่าเนาะเนอสวัสดีพี่ศรีวิไลสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณค่าสำหรับเพลงที่ขอนะครับเพลงของมันเป็นของขวัญ นะครับขอบคุณมากๆครับที่แนะนำเพลงกันมาเนาะพี่พินโยพี่สุภัทราพี่สุวรรณีพี่จันเพนบอกว่าน้องไปรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับถามว่าเหนื่อยไหมจัดช่วงตีสองถึงตีห้ามันก็เหนื่อยนะแต่ว่าพอดีเห็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันถ้าทุกคนไม่เหนื่อยผมก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สว่างสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ปัญญาครับพี่สุวรรณีครับสวัสดีพี่สุภาพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ Facebook ก็ยังรวนเหมือนเดิมนะฮะเสียเลียงบอกว่าอะไรน้องเลียงบอกว่าขอเรียนขอโทษที่ทำให้มันพังนะฮะจากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับโอ้ยเพลงอกหักอีกแล้วนะฮะน้องเลียงนะน้องสวัสดีพี่นิติรันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่พินโยด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาฟอกกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จบไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก็ต้องขอนะฮะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างพี่สุภัทราบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงน้องเพชรนะคะไม่ได้เข้ามาทักหลายวันร่อนพี่บุญฝนตกทุกวันเลยไม่ได้กรีดยางหลายวันนะครับตั้งแต่งานศพคุณพ่อเพลงเพราะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สุภัทรานะครับพี่นิติรันสวัสดีครับเสรียงนะดีพอให้รอไหมนะฮะนี่นะฮะชื่อ Facebook เลยนะฮะผมนี่เขาบอกเขาเป็นขอโทษที่ทำให้มันพังนะฮะจากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับพี่สุภาพแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยพี่ศรีวิไลพี่สุภัทรานะครับพี่ปุ๊กเกียรติศิรินะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับวันนี้ใครที่กำลังปวดเข่าเจ็บเข่าหลายๆท่านแบบเดินก็เจ็บลุกก็เจ็บวิ่งก็เจ็บนะครับผมมี Heal Life มาฝากนะครับ Heal Life นี่คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีพี่วันวิสานะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับมีใครอีกขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่จินจินนะครับพี่บางแอนสวัสดีครับบอกว่าฟังทางวิทยุแต่ว่าไม่ได้ทักทายนะครับพอดีพัทลุงฝนตกหนักมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับพี่จุ๊บแจงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ปุ๊กพี่เมธนะฮะน้องปั้นด้วยนะฮะน้องปั้นปั่นนี้นอนแล้วมั้ง น้องปั้นน่าจะนอนแล้วล่ะนะฮะเพลียตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางนางกวางน้อยรอรับสายอยู่02-248-1366ครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับทักทายไปทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณที่ส่งข้อความกันมาครับพี่บางแอนบอกว่ายังชมอยู่ครับนอนไม่หลับครับพี่ศรีวิไลบอกว่าตื่นมาฟังน้องเพชรค่ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอฮายโอกาไซมัสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงแม่เล็กวันนะแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะแม่เล็กเยลโล่นะครับสวัสดีครับแม่เล็กไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกนะครับก็ดูซินะฮะทุกท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้เราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
0: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกุม
1: ค่ะ
0: สบายดีนะคะพี่ช่วงนี
1: ้สบายดีค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: เพลงของบ่าววีคนไกลที่ห่วงใยเธอค่ะ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็ให้สำนักงานเขตบึงกุมพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิ่น95แล้วให้น้องเพชรน้องกวางหลังใหม่ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: จัดมาเลยครับพี
1: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรรสน้ำตาลรสเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมนะครับถูกต้องเป๊ะมากๆเลยนะครับพี่เน่งฟังพวกเราทุกวันแน่ๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: ทุกวันค่ะถ้าว่างตอนไหนก็ฟังตอนนั้นไม่เคยหมุนขึ้นไปทางอื่นเลยค่ะ
0: อุ้ยขอบคุณมากๆครับพี่เน่งพี่เน่งอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง NDJ FM 95ลูกทุ่งมหานครไปตลอดมีแฟนเพลงแฟนคลับรักและเป็นห่วงค่ะ
0: ขอบคุณมากๆครับพี่เน่งเช่นเดียวกันขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่เน่งบึ้งกุมขอเพลงคนไกลที่ห่วงใยเธอนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับทั้ง4เพลงแนวห่วงใยแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไกลที่ห่วงใยเธอจากพี่บาวีห่วงใยพ่อรักนะครับพี่มดรังสีมันต้องมีสักวันนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็หมดห่วงจากพี่ตั๊กสิริพรนั่นเองทักทายทาง Facebook กันหน่อยสวัสดีพี่ทุ่งมันไร่นะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรพุ่มพวงครับติดตามรับฟังตลอดเลยนะครับพี่สาวพรหมด้วงอุ้ยสวัสดีครับน้องหนูดีบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรหนูอยากฟังเพลงของพี่

0: คุณวรันธรครับเปิดได้ไหมครับผมนะครับชั่วโมงหน้ารอฟังเลยนะฮะ ชอบชอบน้องอิงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ต่อจตุพลนะครับนี่สวัสดีฮะแล้วก็นายเต้เต้นะครับขอเป็นอัปสราหน่อยครับอัปสราอัปสราเฉยๆหรือว่าอัปสราหลงฟ้าบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สุนิสาทักทายนะครับแล้วก็พี่อานนท์สวัสดีครับจะว่าไปน้องหนูดีนี่ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะช่วงตี2ถึงตี5นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่นิธิรันสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอโกไซมาสวัสดีครับที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจ่อคิวพิษมาฝากอยู่ไหนเนาะอ่ะอยู่นี่ก็คือเพลงอะไรโรคซึมเศร้านะครับบทเพลงจากน้องเนยพัสวรรณสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เรียบเรียงโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เช่นเดียวกันนะครับไปฟังกันนะฮะน้องเนยพัสวรรณครับโรคซึมเศร้านะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสูดูแพงนะครับเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริงน้องวินวรพัฒน์แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่สุคนกาบเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ามาแล้วแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงใครนอพี่นรเดชนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2สวัสดีทักทายนะครับพี่ CEO สวนยางรับฟังจากหนองคายครับชัดเจนดีพี่พิสารสวัสดีฮะพี่สุภาใช่ไหมครับพี่สุวรรณีขอเพลงบุญเดือน6จากโจอี้ค่ะสวัสดีน้องชราพรนะครับมาเจอกันทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเอาละครับตอนนี้ผมก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ฟังแล้วกันนะครับไปฟังก่อนแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานหวานๆ นะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้คนขี้เหงาจากพี่นีโน่นะพี่นีโน่นะครับแม่เป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาทักทายกันทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชนะครับบอกว่าเข้าบรรยากาศเลยครับนั่งมองพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับโอ้ยนั่งฟังเพลงไปแล้วก็มองพระจันทร์ไปใช่ไหมได้อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่นิ้งวิภาดานะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่าน

ท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับสวัสดีไอ้กวางไอ้มิตรชัยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะจากพิเทอุเทนพรหมินทร์ครับโกหกหน้าตายครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ที่ตอนนี้ตีสี่สิบนาทีแล้วเข้ามาชั่วโมงที่3นะครับ2เพลงจบไปตามคำขอเพลงแรกครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้บทเพลงของคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็น้องอิงวรันธรนะครับตามคำขอนะฮะของน้องหนูดีใช่ไหมฮะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะครับจัดไปทั้งสองเพลงแนวคิดถึงแนวความรักประมาณนี้ตอนนี้ทักทายกันหน่อยครับพี่อุดมเดชสวัสดียามเช้าครับพี่นรเดชพี่พินโยพี่มงคลพี่พิทวัตรในชั่วโมงที่3พี่คำเตยสวัสดีครับพี่บางแอนพี่เตะไคนินพี่นันทานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บุญทาบอกว่าขอเพลงโจ๊ะโจ๊ะจ้านะครับโจ๊ะโจ๊ะเหรอฮะผมมีแต่เพลงซึ้งๆอ่ะก็เดี๋ยวลองไปฟังนะฮะว่าจะซึ้งขนาดไหนสวัสดีครับไปถึงทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปใจจ้างนะครับจากพี่หนุ่มมีซองนะฮะแล้วก็อัปสราล้องฟ้าจากน้องเนสพรอำนาจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่ละไอนะครับพี่สุภัตราแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาพี่บางแอนบอกว่าตาสว่างเลยครับน้องเพชรครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์สินะครับสวัสดีครับบอกว่าอะไรนะสวัสดีครับพี่เพชรครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับพี่เพชรครับเช้านี้ทานกาแฟไหมครับจะได้ไม่ง่วงนะครับก็เดี๋ยวต้องเรียกว่าเช้าของเราไม่เท่ากัน

0: อย่างสมมติว่าแต่งตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมเสร็จงานเสร็จปุ๊บผมต้องกลับไปอาบน้ำท่ากว่าจะนอนนะฮะก็ประมาณนู้นแหละฮะ8-9 โมงเช้านะครับแล้วก็ตื่นอีกทีก็บ่ายๆเย็นๆประมาณนั้นนะฮะผมก็จะพยายามพักผ่อนให้เยอะๆเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาของผมก็เปลี่ยนไปเยอะต้องเรียกว่านาฬิกาชีวิตเปลี่ยนไปมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณนะครับสวัสดีพี่ละไอนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าเนาะเพลงซึ้งๆนะครับตามคำขอที่หลายๆท่านแบบเอ้ยจะลองเปิดเพลงแบบซึ้งๆกันดูหน่อยนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
1: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับสาวนครศรีธรรมราช

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และก็เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ทาง Facebook Live ด้วยนะฮะจัดให้แล้วนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆฟังแล้วสบายอกสบายใจใช่ไหมฮะเริ่มต้นกับบทเพลงน้องๆจากวงใหม่มอมแมมนุ้ยเวนครอกครับพี่นุ้ยสุวีนาเวนโคกร็อกเกอร์ครับจากพี่บ่าววีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอนะฮะบทเพลงจากน้องสยามโอนั่นเองครับสวัสดีพี่ฝนด้วยนะครับพี่คุณชายบอยพี่นวลจันทร์พี่บุญเลียนคุณยายพอเพียงพี่ละไอสวัสดีครับสวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมานะครับพี่น้องมังกรพี่ต้อยใช่ไหมครับพี่ต้อยบ้านโพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้

0: Platform ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บุญบั้งไฟเดือน6ครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับเพลงฮิตประจำปีเลยก็ว่าได้นะฮะพี่นรเดชครับพี่อุดรพี่เยเฮอร์สวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องออนิจานะครับสวัสดีครับผมคุณพี่บุญเรียนคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงใครนาะพี่พินโยพี่ละไอสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 50นาทีอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะข่าวเช้า95มาแล้ววิทยุสมท.ทั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีน้องกวางสวัสดีน้องพศด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมค่ะเช้าวันอังคารเนาะวันนี้เนาะ
1: ครับผม
0: วันอังคารแล้วนะคะวันนี้อังคารที่12เดือนพฤษภาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ 4-5-7 โมงเช้าซุปเปอร์เซสชั่นของเราตอนนี้กำลังเดินทางได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถหน่อยนะ
1: ครับอ๋อไปซิ่งไหนครับพี
0: ่ซิ่งกำลังจะไปธุระนิดนึงแล้วก
1: ็
0: รอชาร์จแบตอุ้ยขอฟ้องนิดนึงนะคะEV Fashion Pass ไม่รู้เป็นอะไรมันตัดทุก5นาที
1: อ้าวว่า
0: คืออะไรก็ไม่รู้งงเหมือนกันบรรยากาศในปั๊มก็เงียบเลยนะคะ
1: ครับผมขนาดตอนเช้าแล้วยังไม่เสถียรเลยเนาะ
0: ไม่เสถียร
1: เนาะ
0: ใช่ค่ะไม่เสถียร 4-5 แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเขาอาจจะปรับปรุงระบบในช่วงเวลานี้มั้งนะเพราะว่าคนที่ใช้งานอาจจะน้อยอยู่หรือเปล่า
1: อ๋อ
0: ก็คิดว่านะคะหลัง 4-5 โมงน่าจะเสถียรมากขึ้น
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แอปเอิบจะปรับปรุงในช่วงเนี้ยธนาคารใช้ไม่ค่อยได้นะคะในช่วงเวลานี
1: ้อู้อย่างเงี้ยเวลาชาร์จไปอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องคอยเข้าไปดูนะว่าหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจะเดินไปไหนก็ผมเคยแบบเอ๊ะถ้ามันต้องคอยเอามือถือมาดูว่าแบบว่าเอ้าระบบมันหลุดอีกแล้วต้องไปต่อใหม่อะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือต้องเช็คตลอดต้องดูนั่งดูหน้าจอไม่งั้นถ้าหลุดมันก็จะมีปัญหาเนาะ
1: ครับ
0: เน
1: ี่
0: ยค่ะ
1: ชาร์จไฟไม่เข้า
0: ชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จแล้วหลุดอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูว่าระบบมันจะเตือนเรามาว่าเดี๋ยวมีคนจองหรือเปล่าอะไร

0: นี่นะคะเพราะว่าในช่วงหลังนี่มีคนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะ
1: ครับ
0: เอออาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยพอคนใช้เยอะมันก็ต้องเนาะปรับปรุง
1: ต้องแบ่ง
0: กันใช่ค่ะเออก็แนวโน้มเขาบอกว่าปีนี้นะมีการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะรถราคาประหยัดไม่ถึงประมาณ500,000ขึ้นอ่ะ500,000-600,000อย่างเงี้ยค่ะคนเข้าถึงง่ายมันเป็นทางเลือกใหม่ที่แบรนด์จีนเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก
1: ็
0: มีการขยายศูนย์บริการมีการขยายสถานีชาร์จกันมากขึ้นอันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันน่าใช้แล้วมันประหยัดจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: จริงนี่รถฟันนะราคามันอาจจะสัก600,000เนี่ยนะฮะ600,000เนี่ยออปชันข้างในเดี๋ยวนี้นะให้มาแบบโหจอบางที15-16นิ้ว
0: iPad เลยอ่ะ
1: ทุกอย่างเลยโอ้ระบบทุกอย่างมันไฟฟ้าหมดเลย
0: ใช่คือเหมือนกับ iPad วางอยู่หน้าจอเลย
1: อย่างใหญ่แล้วสวยแบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าซื้อรถเนี่ยเราเคยชินกับแบบรุ่นเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นกระจกก็ไม่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีนะเบาะก็ต้องมันแบบไม่ใช่เบาะไฟฟ้าไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวรถไฟฟ้าจีนเนี่ยเขาให้หมดเลย
0: โอ้โหแสดงว่าต้นทุนเขาไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะ
1: นั่นดีฮะ
0: โอ้เขาถึงทำตลาดได้ขนาดนี้ที่ล่าสุดนะไอตัว BYD ตัวใหม่ที่กำลังออกในจีนนั่นต้องราคาที่บ้านเขาอะ170,000หยวนเองนะ
1: ครับ
0: คูณเป็นเงินไทยก็600,000แต่ว่าโอ้โหเขาบอกว่าคุณภาพนะครบคันชาร์จทีนึงได้ตั้ง700-800เนี่ย5 นาที
1: โอ้โหคุ้มหน่อย
0: คุ้มเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำตลาดในไทยเมื่อไหร่ราคาจะขึ้นยังไงแบบไหนไม่รู้
1: ครับ
0: ค่ะว่าด้วยเรื่องรถไฟฟ้าใครที่จะเดินทางเช้านี้ก็เดินทางไปด้วยกันนะคะขอให้ปลอดภัยวันนี
1: ้
0: หน้าไมค์ว่างอยู่นะคะ022481366นะคะมาวางรออยู
1: ่
0: 022481366ศรีราชาฝนตกแรงมากนี่พี่เวียงชัยแจ้งมาลำปางอากาศดีนะคะนะใครอยู่ที่ไหนก็แจ้งมาได้นะคะช่วงนี้ฝนเริ่มเยอะขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะพี่วันพืชมงคลนะฮะ
0: โอ้ใช่นี่คือสัญญาณของฝน
1: โอ้ใช่ไหมพี่มาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วสัญญาณของฝนนะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการทำนาไง
1: ครับ
0: เออพืชมงคลใช่ไหม
1: ครับพระโคเสียงทายพรุ่งนี้พระโค
0: ใช่นั่นแหละเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าพระโคจะกินอะไรแต่ละปีก็อาจจะแบบเนาะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: จะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้ข่าวใหญ่เนี่ยนะกำลังเปิดไม่ได้อยู่หน้าจอใหญ่ก็เลยเปิดยากหน่อย
1: ครับตอนนี้เป็นเรื่องคุณทักษิณเนาะที่เมื่อวานผมไปเมื่อวานหายไป1 วันนะครับเวลานี้เนี่ยเมื่อวานไปอยู่หน้าเรือนจำแล้วพี
0: ่ 5:00 นี่เคยไปถึงแล้วเหรอ
1: โอ้ทีมเขาก็ไปรอดูบรรยากาศเพื่อเข้าข่าวเช้า6:00ไง
0: เ
1: ออโอ
0: ้
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ก
0: ็คึกคืน
1: เห
0: มือนภาพข่าว
1: ใช่เพราะว่าพี่น้องข่าวเสื้อแดงเขานอนเฝ้ากันมาตั้งแต่ตอนเย็นของอีกวันนึงแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: อืมเขามากันตั้งแต่กลางคืนแล้วนะเพื่อมารอเราได้เจอคุณทักษิณสักนิดนึงก็ยังดีเพราะว่า
0: ค่ะก็
1: โดนสื่อบังหมดเลยฮะโดนด่าใหญ่เลยครับสื่อ สื่อตามตั้งแต่หน้าประตูน่ะไม่ยอมถอยเลยนะฮะโอ้โห
0: แต่ก็ได้เห็นได้ภาพข่าวกันเยอะเหมือนกันเนาะถือว่าได้
1: ใช่ได้ภาพแต่ว่าคนที่ยืนรออยู่ข้างๆอะฮะไม่เห็นเลยฮะเห็นแต่หลังของสื่อไปลุมตรงกระจกรถนะฮะรถค่อยๆเลื่อนนักข่าวก็ค่อยเดินตาม
0: แล้วก็

0: ที่พอนักข่าวถามว่าจำได้ไหมเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าเป็นจำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอันนี้เป็นจังหวะไหนก่อนขึ้นรถเหรอคะหรือขึ้นรถแล้ว
1: อันนี้ที่หน้าบ้านจันสองล่า
0: อ๋อไปถึงหน้าบ้านแล้วใช่ไหม
1: ใช่หน้าบ้านแล้วก็เปิดกระจกจอดแล้วก็คุยกับนักข่าวที่อยู่หน้าบ้านประมาณนาทีสองนาที
0: อ๋อ
1: ครับนั่นแหละ
0: ก็ยอมสื่อมวลชนว่าไปจำศีลมาแต่ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์
1: จำศีลมา8เดือนเหรอโอ้
0: ค่ะแล้วถือเคล็ดอะไรเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเข้าบ้านอ่ะ
1: เออเนาะ
0: เออเพราะว่าเสื้อตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นเสื้อของเรือนจำถูกไหมก็เป็นเสื้อที่ครอบครัวนำไปเลยเนาะ
1: ครับผมแฝงมันแบบเอออาจจะถือเคล็ดนะว่าแบบอะไรที่มันออกมาจากเรือนจำไม่เอา
0: โอ้ไม่ต้องกลับเข้าไปอีกนี
1: ้เออ
0: เนาะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยแต่คนก็สงสัยว่าทำไมคุณทักษิณต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเดินเข้าบ้านอยู่บนรถก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วพอลงจากรถก็เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วก็เดินเข้าบ้านด้วยเสื้ออีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็แปลกเหมือนกันเนาะ
1: ค
0: ่ะก็หลังจากนี้อย่างที่น้องต้องเคยรายงานนะคะก่อนหน้านี้ว่าคุณทักษิณก็ยังต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษแล้วก็ต้องไปรายงานตัวทุกเดือนใช่ไหม
1: ครับในช่วง4เดือนก่อนที่จะถือว่าได้รับอิสรภาพแบบ 100% นะฮะตอนนี้เรื่องถือว่าใน4เหลือ4เดือนสุดท้ายแต่ว่าได้ออกมาอยู่ที่บ้านแล้วเมื่อคืนคงเป็นคืนที่นะโอ้มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะเมื่อคืนกับคืนก่อนนะชีวิตการได้รับอิสรภาพมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วนะพี่
0: จริงก็ล่าสุดลูกสาวนะคะคุณแพทองทานชินวัตรก็โพสต์ไอจีส่วนตัวนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่เขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม่ในรูปนี้จะไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องพรรคเพื่อไทยที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆค่ะรักจากใจก็เป็นการโพสต์ของคุณแพทองทานอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นลูกสาวที่นัยยะก็คือว่าคุณทักษิณก้าวออกจากประตูเรือนจำเนี่ยคุณอุ้งอิ๊งเป็นคนแรกเนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยบางคนก็เอาไปวิเคราะห์นะว่ามันมีนัยยะอะไรใครได้ก่อนเป็นคนแรกใครเป็นคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยน้องรุ่งวิเคราะห์กันหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทุกอิริยาบถเมื่อวานนี
1: ้ว่าเห็นอาจารย์ธีระนะเมื่อคืนรายการฟังหูไอ้หูนะพี
0: ่
1: ที่ช่องเก้าเราเนี่ยเขาก็วิเคราะห์คำว่าจำศีลหรือจำศีลมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยโบราณเขามันเหมือนกบจำศีลกบจำศีลก็คืออยู่ขออยู่นิ่งๆเงียบๆจะไปตีแต่ก็ยังไม่ได้ตีความไม่ได้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นการเมืองแม้แต่คำว่าจำศีล ก็มีคนเอามาวิเคราะห์มาว่าทำไมคุณต้องตื่นใช้คำนี้จริงๆถ้าอาจจะคิดหรือไม่คิดอะไรเราก็ไม่รู้เนาะ
0: แต่ใช้คำว่าไปจำศีลมา
1: ครับ
0: โอ้ก็ต้องรอดูเลยนะว่าจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไหมหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะขณะนี้นะคะแต่คนใกล้ชิดจริงๆก็คงจะไม่กล้าตอบแทนด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ครับก็เมื่อวานยืน
0: คุย
1: กับเจอคุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับพี่ถีคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็นักข่าวก็มีโอกาสถามแหละนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือยังนะครับว่า

0: ณทักษิณออกมาจะมีบทบาทอะไรอย่างไรนะครับก็คุณธนวุฒิก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยว่าจะสนใจหรือว่าเข้ามาจับเข้ามาในวงการการเมืองอีกไหมนะครับแต่ในมุมของพรรคเนี่ยก็ต้องไปประชุมกันอะไรที่คิดว่าถ้าท่านทำให้เป็นประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ก็จะไปเหมือนกับไปเชิญท่านมาหรือไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากท่าน
1: อ
0: ย่างนั้นมากกว่านะครับก็ดูแลเพื่อไทยเองทางพรรคก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคร
1: ับ ณขณะนี้
0: ใช
1: ่ก็หัวหน้าพรรคก็เป็นไม่เดี๋ยวเออหัวหน้าพรรคคือใครคุณจุลพันธ์อยู่เหมือนเดิมใช่ไหม
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ดร.เชนเนาะเออเป็นคุณจุลพันธ์อยู่
0: คือเพื่อไทยตอนนี้ก็ถือว่าลอยตัวแบบว่าระดับแบบคือคุมกระทรวงสังคมไม่ได้เป็นกระทรวงรอบเป้าก็ถามว่ามีบทบาทต่อสังคมไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นกระทรวงแบบอย่างเช่นกระทรวงศึกษาพม.กระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยนะฮะเออมันก็เป็นกระทรวงเกรด A ที่แบบด้านสังคมแต่มันไม่ใช่กระทรวงล่อเป้าแบบกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังที่ดูเศรษฐกิจตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เขาก็อยู่แบบกินนิ่มๆไปอยู่นิ่มๆไปครับผม
1: ทำงานไปเรื่อยๆก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนาะอย่าลืมนะว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะคะ
0: ครับ
1: นะหลายคนอาจจะลืมไปคิดว่าอ๋อเป็นฝ่ายค้านนะไม่ใช่เนาะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคร่วมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆเคยพูดไว้ว่าเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณก็ยินดีเมื่อวานนี้ที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวก่อนนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวหลังจากนี้กระบวนการทางกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปก็ปล่อยทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเพื่อมีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษเมื่อถามว่ามีโอกาสจะไปพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปว่ากรุงเทพก็อยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วถามว่าบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้เป็นยังไงคุณรุ่งรินมองทุกอย่างบอกว่ามองให้เป็นบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องไปกังวลถ้าคุณทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนมันจะเป็นอย่างไรต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปว่าอย่างไรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนเป็นหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถ้ามีความรับถ้ามีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรติก
0: ็
1: ถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยม
0: อัน
1: นี้ก็
0: คงมีหลายท่านที่อยากจะไปนะเมื่อวานถึงขนาดเห็นทางครอบครัวต้องบอกนะครับว่างดรับแขกเมื่อวานได้ขอเวลาอยู่เป็นกับครอบครัวแล้วก็พักผ่อนนะฮ
1: ะ
0: ก็เมื่อวานได้ปิดบ้านนะครับปิดบ้านกันสองล่าไม่ได้ให้ใครเข้าพบ
1: ครับพบกับแขกชั่วคราวจริงๆบ้านกันสองล่าเนี่ยอยู่เฉพาะคุณทักษิณใช่ไหมลูกๆไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะน้องรุ่งเนาะ
0: ใช่ลูกก็ย้ายออกไปแล้วนะดูจากครั้งแรกเลยที่กลับมาจากต่างประเทศที่นี่ตอนปี66ที่กลับมาถึงเมืองไทยนั่นแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกคนก็มาส่งที่นี่แล้วก็แยกย้ายกันนะครับแยกย้ายกันกลับออกไปคุณทักษิณก็จะอยู่กับแม่บ้านแม่ครัวที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: อ๋อแม่แต่ตัวคุณพจมานก็ไม่อยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะ
0: เข้าใจว่าอย่างนั้น
1: เข้าใจว่าคุณหญิงพจมานก็น่าจะอยู่กับลูกๆบ้านใดบ้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่บ้านกันสองล่าคุณทักษิณก็อาจจะอยู่กับนี่แหละบรรดา

0: านแม่บ้านทั้งหลายค่ะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนก็ตามเนาะสื่อก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่เนาะสำหรับในส่วนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็เป็นประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันเนาะนะคะ
1: ก็ยังเป็นนายกในดวงใจของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงอยู
0: ่ใช่ต้องยอมรับนะคะหลายคนนี่คือตั้งใจมาเลยนะมาจากต่างจังหวัดกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เขาแบบว่าเขามีเป็นกลุ่มเป็นพวกอะไรกันมาในแต่ละจังหวัด
1: เขามานะคะบางจังหวัดมาเป็นรถทัวร์บางจังหวัดมาเป็นรถตู
0: ้ค่ะ
1: บางจังหวัดมากันเอง
0: มีปักขากลับมาค้างคืนรอก็มี
1: ใช่
0: ก็เมื่อวานได้เห็นบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยอยู่เยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อดีตรัฐมนตรีหลายท่านนะที่เห็นหน้าคุ้นเคยกันแล้วก็บรรดาของญาติน้องๆหลานๆคุณทักษิณก็ไปกันเกือบหมดเนาะก็ไปรักกันนะคะสายยังไม่มีนะคะ022481366ค่ะยังว่างอยู่ใครจะโทรมาคุยก็ยังได้นะคะ
1: ค่ะมาเมามอยกันหน่อยฮะเมามอยกันหน่อย
0: ใช่ไปดูพูดถึงเรือนจำก็ไปดูนายหมิงเฉินนี่เป็นชาวจีนนะคะท่านดง
1: ครับ
0: ที่ขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนตำรวจจะพบว่ามีปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนที่พัทยานะคะก่อนจะถูกนำไปค้นที่บ้านพักจนเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงมากเขาบอกว่าเป็นแบบสังหารบุคคลและแบบคว้าลูกอะอยู่ที่บ้านมันอะแล้วก็เจอน้ำมันเป็นจำนวนมากนะคะเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่านายหญิงเฉินซันเนี่ยถูกหามออกจากเรือนจำส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: มา
0: เป็นอะไรไม่รู
1: ้
0: เมื่อตอนค่ำอ่ะหมิงเฉินซันออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลก็แสดงว่าโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยเขาไม่อยู
1: ่ครับ
0: นะคะคือมันน่ากลัวอะไรรู้ไหมน่ากลัวตรงที่ว่าถ้ามันเอาพวกอาวุธเข้ามาที่สนามบินน่ะ
1: โ
0: อ้น่ากลัวมาก
1: ครับเห็นบอกว่าตอนไปค้นที่บ้านนั้นเนี่ยครับเป็นคลังอาวุธเลยนะพี่เด้อ
0: ใช่
1: โอ้ระเบิดปืนแล้วเขาบอกว่าบางอย่างปืนบางกระบอกเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขียนว่าล็อตไว้เนี่ยเป็นของกรมสรรพาวุธเหรอ
0: นั่นไงนี่แหละ
1: ว่าเขามันก็ต้องมีข้าราชการเกี่ยวข้องนำอาวุธล็อตนั้นออกมาให้กับประชาชนได้ไงฮะมันควรจะเป็นอาวุธที่ใช้อยู่ในค่าย
0: ใช
1: ่ในคลังของเรา
0: น่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจีนคนนี
1: ้ครับ
0: นี่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดชลบุรีแล้วก็สืบภาค2ที่ร่วมประชุมติดตามแนวทางการสืบสวนขยายผลเนี่ยบอกว่าอีนายเฉินเนี่ยมารับสารภาพก็จริงนะแต่ว่าให้การทุกอย่างมีข้อพิรุธไปหมดเลยอ่ะรับสารภาพว่าเป็นของตัวเองทั้งนั้นของที่ค้นเจอในบ้านในตัวแต่ว่ามันมีข้อพิรุธพูดแบบแปลกๆอย่างเช่นปริมาณอาวุธที่มีความรุนแรงสูงมันก็พูดไปคนละประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยปปรเองต้องดูแลเลยเองในเรื่องคดีนี้นะคะว่าทำยังไงที่จะให้มันปรากฏข้อเท็จจริงหยอดแบบรอบด้านนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธและสั่งซื้ออาวุธทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่พบพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอะไรหรอกแต่ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งนะคะอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลมือถือเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนที่อาจจะเกี่ยวข้องในการทำความผิดกันด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละว่ามันให้การแปลกๆเพราะนั้นถ้าบอกว่าซื้อออนไลน์โดยไม่รู้ว่าใคร

0: มาขายเขาก็ซื้อหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหลุดใช่ไหม
1: ครับ
0: รับไปเพียงคนเดียว
1: แล้วนี่มันมีคลิปว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปฝึกพวกอาวุธนะพี่ให้กับหน่วยทหารของคุณเซนอะ
0: บ
1: ี
0: เอส
1: ซี
0: อะไรนะ
1: บีอะไรนะ
0: บีเอสซีแล้วกันอ่ะ
1: ครับเขามีคลิปว่าไปสอนใช้อาวุธยืนคุยพูดคุยกันอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาด้วย
0: ค่ะค่ะโอ้มาละสายมาละโทรซิงใส่ซิงเกิลมาละไปรับสายก็ได้ค่ะมาแล้วค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: พี่ดูมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ดูมคลองตัน
2: ครับ
0: เจอกับพี
1: ่ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่ครับ
1: แท็กซี่ทำอะไรพี่ฮะ
2: แท็กซี่หมดอายุเยอะมาก
0: พี่ดูมก็ขับแท็กซี่ด้วยไหม
2: เอตไมทองหล่อ
0: เอตไมทองหล่อพี่กับเยอะมาก
2: ครับ
0: คนทั่วไป
2: ไม่ขาวทั้งป้ายไม่ขาวอ่ะ
0: นั่นแหละคือคนทั่วไปเหมือนเราไปพูดในสารเราไม่รู้หรอกว่าหมวดเนี้ยหมดอายุแล้วเราก็โบกแล้วก็ขึ้นเนาะลงบ้งเนาะ
2: ใช่ครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นแต่ไฟว่าง
0: ค่ะ
2: เห็นแต่ไฟว่างเขาไม่รู้หรอกทีนี้ตำรวจเนี่ยตำรวจอ่ะเขาไม่ค่อยจัดการ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าผมเคยที่ให้ตำรวจจับป้ายขาวเลยนะมีผู้โดยสารแต่มิเตอร์ก็คือเขาบอกการให้แต่ก็ไม่เรียกจับสนทองหล่อนี่แหละ
1: ก็แสดงว่ามันเยอะมากมันเยอะจนตำรวจเขาอาจจะแบบว่าจ
2: ับ
1: คันนี้เดี๋ยวก็
2: มันมีหลายอย่างมีบางทีเสียตังค์อย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: มีสติ๊กเกอร์มีนะที่มีสติ๊กเกอร์
1: มีสติ๊กเกอร์สำหรับป้ายขาวครับ
2: เสียเท่าไหร่ว่าไปอย่างเงี้ยมีครับมันเราหากินสุจริตนะแล้วไปเจอกับพวกนี้ก็
1: ตัวพี่หนุ่มผ่านไปด้วยไหม
2: เพราะว่าตำรวจก็พึ่งไม่ได้แล้วไง
1: ครับพี่หนุ่มผ่านแท็กซี่ไหม
2: ครับ
1: อ๋อแต่เรารถเรายังไม่ถึงนะ
2: โอ้ยของผมมันออ่างครับ
0: อ๋อ
2: ได้ดีกว่า
0: ค่ะ
2: ไอ้พวกที่หมดอายุอ่ะถ้าเป็นรถสีอ่ะตอนเนี้ยสอฤาษีสอสลานี่หมดแล้ว
1: สอฤาษีสอสลา
0: อ๋อหมดแล้วคือหมดอายุแล้วแน่นอน
2: ใช่ครับพวกสีนะแต่ถ้าเป็นเขียวเหลืองอ่ะเขียวเหลืองอ่ะจอจานชอฉิงชอช้างหมดแล้ว
1: จอจานชอฉิงชอช้างเขียวเหลืองท่านเก่าเกินกว่าที่จะมาเป็นแท็กซี่อันตราย
2: ใช่ตอนนี้ก็ดอชดาก็หมดบ้างแล้วอ่ะเหลืองเนี่ย
0: แล้วคือบางทีนี่แหละผู้โดยสารก็ไม่รู้เขาจำไม่ได้ล่ะทีนี้พอเขาบอกไปเขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้เขาจะเสียประโยชน์อะไรตรงไหนคะพี
2: ่เอาถ้าเขาเรียกไปถ้าเกิดอะไรขึ้นดีไม่รู้เขาจะรับผิดชอบหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละ
2: ใช่ไหมครับ
1: อันดับแรกใช่ไหมอันดับแรกเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารคุณไม่ได้อยู่ในระบบแล้วใช่ไหมรถนี้ใครมาขับบ้างเราก็ไม่รู
2: ้ป้ายขาวก็มีป้ายขาวยิ่งหนักเลยอ่ะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้ไงไปจำป้ายขาวนี่มันก็เวลามันไม่มีข้างใน
3: ครับ
2: เพราะว่าแท็กซี่ที่มีป้ายเหลืองอ่ะที่ประตูข้างในก็จะต้องติดทะเบียนไว
1: ้ตรวจสอบได้
2: ตรวจสอบได
1: ้อันนี้ก็
2: ถ้าอายุแล้วเนี่ยมันข้างเขาก็ไม่มีพ่นครับ
1: เ
2: พราะแท็กซี่ยังไม่อายุนี่ข้างเขาจะต้องพ่นทะเบียนด้วย
1: ครับ
2: พ่นครับพ่นทะเบียนด้วยแล้วก็โทรแจ้ง1584จะรู้บริษัทรู้อะไรมองข้างนอกก็เห็นแต่ถ้ารถหมดอายุแล้วก็จะลบหมดจริงๆหมดอายุแล้วขนส่งเนี่ยเขาควรจะให้ทำสีก่อน
0: ค่ะ
2: ต้องทำสีก่อนเลยนี่โอ้โห

0: หมายถึงว่าให้เจ้าของรถทำหรือว่าขนส่งจะต้องปะต้องพ่นให้หรือยังไงครับพี่
1: ครับเจ้าของรถครับพอหมดอายุปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องไปทำสีแล้วก็คุณใส่ป้ายขาวครับ
0: โอ้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำกัน
1: ไม่ทำไงมันเขียวเหลืองเนี้ยแต่ป้ายขาวแล้วได้ป้ายมาแล้วแต่สียังไม่ทำ
2: ก็ไปหากินต่อได
1: ้

0: บอกที่ที่เห็นอย่างนี้เขายังไม่จับอ่ะแต่เราจะไปพึ่งใครครับใช่ไหมครับด้วยเยอะมากเนี่ยครับขอช่วยเป็นสื่อบอกให้หน่อยครับเพราะว่าขนส่งเนี่ยมาตั้งด่านกันคืนบ้างได้ไหมเพราะว่าในวิทย์เยอะมากจริงๆครับ
1: ถ้าโดนจับนี่แท็กซี่เขาโดนอะไรพี่โดนปรับเหรอ
0: โดนครับถ้าเป็นป้ายขาวนี่ 2,000 ถึง 10,000 หรือเปล่าเนี่ยครับ
1: โอ้
0: ป้ายขาวเนี่ยถือว่าคุณเอารถไม่ได้จดทะเบียนป้ายเหลืองมาวิ่งรับผู้โดยสารครับ
1: โอ้ครับผมครับผม
0: ครับแค่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็โดนปรับ500แล้วครับ
1: แสดงว่าเขาไม่ค่อยกลัวกันนะถ้ารถที่หมดอายุเขายอม
0: เสื้อยืดรองเท้าเขาก็ถือว่าคิดว่านะเขาก็ต้องเสียตำรวจนะครับตำรวจก็ต้องรู้ครับตำรวจไม่หายไม่ได้ผมขับแท็กซี่ผมยังรู้บ้างเลยเพราะบางทีเอาฟังเนี่ยหมอฟังอะไรเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาจะมาที่แหม่มไอ้กฎหมายใกล้ตัวอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเราฟังเราได้รู้เยอะไงเนี่ยบุรีรัต
2: น์อ่ะค่ะได้ครับพี่ขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแจ้งมารายงานนะคะขอบคุณค่ะพี
0: ่ครับช่วย
1: แ
0: จ้งอะไรเป็นสื่อให้ด้วยนะครับ
2: หรือว่าแท็กซี่ด้วยกันเจอก็แจ้งแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แหมเพลงนี้มาพอดีเลยพอดีมีข่าวเรื่องวัดป่าแถวหนองคายค่ะน้องดง
1: ครับพี่
0: ที่เมื่อวานนี้พัฒนาสังคมจังหวัดหนองคายนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นคลิปเจ้าอาวาสของวัดป่าที่นี่นะคะมีพฤติกรรมอนาจารเด็กชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่พอใจนะคะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ของพม.จังหวัดไปถึงเขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนั้นหลบหนีไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะพบแต่เพียงลูกวัดอยู่พระลูกวัดอยู่รูปเดียวก็ไปตรวจสอบกุฏิที่ปรากฏคลิปอนาจารเด็กหญิงนะคะพระลูกวัดบอกว่าที่วัดนี้เนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่2รูปแล้วก็เด็กหญิงเนี่ยที่เห็นในคลิปเขาบอกว่าจะเข้ามาไม่เป็นเวลามาทีละ2ถึง3คนมาถึงวัดก็จะคุกอยู่กับกุฏิเจ้าอาวาสพระลูกวัดที่อยู่รูปเดียวเนี่ยบอกว่าตั้งแต่มาอยู่มาบวชที่นี่ได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องนี้เจ้าว่าได้ขับรถเก๋งส่วนตัวเข้ามาเก็บของใช้ออกไปขับเองด้วยนะเนี่ยค่ะพม.จังหวัดบอกว่าได้คุยกับเด็กๆที่ประสบปัญหาได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรวมทั้งครอบครัวเด็กมีทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อวางแนวทางดูแลช่วยเหลือกันแล้วก็จะให้พม.เข้าไปดูแลในเบื้องต้นก็จะคุ้มครองเด็กส่วนจะดำเนินคดีต้องประสานกับตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าเด็กนั้นได้รับผลกระทบประมาณ 2-3 คนแล้วก็พ่อแม่เด็กยังไม่ได้แจ้งความนะแต่ว่าคลิปมันแบบมันก็เฉาโชว์ไปแล้วน้องดง
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: แล้วเด็กแบบทำไมเป็นแบบเหมือนว่าถูกหลอกมาถูกจ้างมาหรือยังไงไม่รู้นะพี่นะนี่ทำไมเด็กมาอยู่กุฏิ
0: ลูกใครเป็นคนถ่าย
1: โอ้ครับ
0: นี่ค่ะอาจารย์เป็นพิษเลยนะคะแล้วใครตั้งกล้องใครถ่าย
1: ครับ
0: แล้วใครชวนเด็กมา
1: เชื่อมีแล้ว
0: มีอีกแล้วเนาะสาวโชว์อีกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แรงจูงใจอ่ะเด็กเข้ามาที่วัดมาที่กุฏิเจ้าอาวาสได้มาทำไมสองสามคนเนาะไม่โอ้ไม่เว้นแต่ละวันจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เออค่ะ
1: โอ้เพราะว่าก็เห็นมีข่าวเกี่ยวกับพระนะเขาบอกว่าเป็นพระนักเทศนะครับจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะ เหมือนกับว่ามีแชทหลุดออกมาพี่ลักษณะเนี่ยนะฮะเป็นการชักชวนคุยกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วในข้อความที่ถูกแฉเนี่ยก็คือมีการเหมือนกับชวนให้เด็กหนุ่มเนี่ยมาหา ในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินว่า 2,500 ได้ไหมทางนู้นบอก 3,000 ทางนี้ต่อเหลือ 2,500 นะครับมาถึงแล้วทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เราเห็นแล้วก็นะเข้าใจนะที่บอกพระนี่ก็คนก็มีอารมณ์แต่มันไม่ใช่อารมณ์อย่างนี้นะฮะ
0: พระก็คือคนที่ยืนยันหลักความยุติธรรมและความเมตตาแม้ว่ากลุ่มผู้กระทำจะพยายามกดดันให้ผู้ถูกกระทำพูดว่าซ้ำๆว่าเป็นความสมัครใจแต่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูเป็นการลงโทษแบบคือเป็นคำถามว่ายินยอมโดยสมัครใจหรือจำยอมกันแน่กับการโดนตัดผมโดนก้อนผมแบบนั้นนะคะน้องดงคือในมุมของคุณอังคณาแกบอกว่าถ้าปล่อยให้ผ่านเลยไปเนี่ยโดยผู้เกี่ยวข้องไม่ได้พิจารณาแนวทางป้องกันก็อาจจะเกิดการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าต่อไปเนี่ย

0: ฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายได้ อันนี้ก็จริงนะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้สมมุติว่าคนที่กระทำเนี่ยเกิดต่างศาสนาขึ้นมาจะสามารถใช้ปฏิบัติการเดียวกันแบบนี้ได้หรือเปล่าซึ่งความท้าทายต่างๆเนี่ยที่สุดแล้วความเกลียดชังที่เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังได้หรือความเกลียดกลัวอิสลามซึ่งความขัดแย้งทางศาสนาถือเป็นความอ่อนไหวและเปราะบางที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วยากจะยุตินะคะเอื้อนี้ก็เห็นด้วยกับมุมนี้ของสว.อังคณา
1: ก็วันนั้นเห็นอารมณ์ของผู้คนที่มานะนี่นะโอ้โหเขาไม่อยู่
0: รุนแรงมาก
1: พร้อมประชาธิปไตยพร้อมใช้กฎหมู่
0: ใช่เพราะจริงๆนะถ้าน้องคนนั้นน่ะเขาชื่ออับดุลเลาะห์นี่เนาะถ้าเขาไม่ยอมถือว่าเขาแบบว่าฝืนหรืออะไรมีสิทธิ์บาดเจ็บนะ
1: ใช่แล้วมีสิทธิ์ตำรวจเอาไม่อยู่ด้วยนะ
0: โอ้ไม่อยู่
1: แล้วบทลงโทษทางแบบทางศาสนาเนี่ยก็ในเมื่อเขาไปล่วงเกินเนี่ยนะฮะในไลฟ์เนี่ยเห็นคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ผมคุยกับน้องที่เป็นมุสลิมเขาบอกว่าโอ้เขาพูดจาเอาคนที่เป็นมุสลิมบอกเอาจริงๆมันก็สมควรโดนนะพี่ถ้าฟังเนื้อหาเนี่ยมันก็เขาพูดถึงเนื้อหาที่แบบคนในศาสนารับไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดซึ่งเขาเป็นมุสลิมเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรพูดนะครับแต่ว่าผมกำลังพูดถึงว่าแล้วถ้าเราไม่ใช้กฎหมู่อย่างนี้แล้วเราใช้กฎหมายได้ไหมขับเขาออกจากศาสนาไปซะหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีบทลงโทษถึงขั้นไหนไม่รู้เนาะการไป
0: ก็ไม่น่าจะม
1: ีอ
0: ะไรมากมายเนาะก็เหมือนกับว่าคนคือคนไม่นับถือแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ศรัทธาแล้วก็คือเฉยๆไปหรือเปล่า
1: เออครับ
0: เออไม่ได้มีบทลงโทษแบบชัด
1: โอ้
0: นี่แหละ
1: คือบทศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราละเอียดอ่อนนะความมันเป็นความรู้สึกของคนเนี่ยมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: โอ้แล้วมันดูน่ากลัวเนาะน่ากลัว
1: ครับ
0: น่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะตำรวจตอนนั้นนักขณะนั้นนะถึงแม้ว่าจะมาก็จริงแต่ว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าคนเป็นพัน
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: เขาถึงต้องจับก้อนผมนะใช่ไหมต้องจับตัดผม
0: ใช่ลูก
1: เพื่อให้อารมณ์คนตอนนั้นมันเหมือนว่าเบาลงไหม
0: ดูเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะที่ใส่เสื้อกั๊กอ่ะ
1: ครับ
0: เออนั่นแหละค่ะเพราะนั้นไอ้เรื่องอะไรนะกัมพีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เขาพยายามจะอธิบายอะไรพวกนี้นะคะในมุมของเขาอาจจะแบบมีความเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ก็บอกว่าคลิปนี้นะคะมันไปไวมากไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วนะคะก็ว่าเนี่ยเมืองไทยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
1: โอ้
0: ค่ะนี่ค่ะก็อันนี้พอเราเข้าไปอ่านในบทวิเคราะห์ของหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีการเรียกร้องตั้งแต่แรกว่าให้เลาะเนี่ยคนที่ไลฟ์สดเนี่ยนะคะโอนหัวตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแต่ว่าพอมีคนมามากขึ้นเนี่ยก็ยอมเนี่ยค่ะก็คือนี่แหละเป็นวิธีการแสดงว่าการทำอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางออกก็คือเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเหรอเขาถึงบอกว่าเรียกร้องให้มีการโกนผมอย่างเงี้ยค่ะน้องดวง
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยค่ะ
1: โอ้
0: เขาบอกว่าอย่างนี้นะคนมุสลิมเสียใจที่สุดเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นนักท่องจำอันกุรอานมีเขาเรียกอะไรคะคือเขาเป็นคนยืนหยัดรักษาอันกุรอานแต่ว่ากลับนำอันกุรอานที่มีหัวใจที่มีอยู่ในหัวใจมาเย้ยหยันซึ่งเขาไม่ได้โกรธว่ามุสลิมคนนี้เป็นสาวประเภท2หรือว่าอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าแต่ว่าเขาโกรธที่เอากุรอานมาเย้ยหยันแค่นั้น

0: เกี่ยวกับการเป็นเพศที่สามนี่คนที่อธิบายเขาอธิบายแบบนี
1: ้
0: ค่ะก็นั่นแหละ
1: ถึงก็จบตอนจบเหตุการณ์มันก็จบลงนะแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยเนาะเออมันก็เป็นการถกกันว่าเอ๊ะทำไมเออถึงได้ใช้กำลังทำกับเขาแบบนั้นใช่ไหม
0: ใช่เลยก็หวังว่าไม่น่าจะมีที่อื่นเนาะ
1: ครับยิ่งคนที่เป็นอินฟูเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนติดตามเยอะๆอย่างเงี้ยการพูดเรื่องศาสนาในที่สาธารณะเนี่ยผมว่าเออก็อันนี้เป็นบทเรียนละใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าเราจะเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามกับเรื่องศาสนาเนี่ยก็แต่เมื่อเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราก็ต้องระวัง
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้เลยเหรอในบ้านเรา
1: ใช่มันเป็นเรื่อง
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงนะ
1: อืมใช่พี่สิถ้าบอกเป็นเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวตัดสินหรอกว่าคุณถูกเราผิดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อเราเชื่อแบบนี้อ้าวเชื่อแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ถ้าเกิดมันพูดออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เชื่อแบบเราก็มีนะครับ
0: อืมค่ะก็กลัวว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายสร้างความเกลียดชังเนาะในอนาคต
1: ครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นการประจานแหละเนาะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะยอมสักทีเดียวนะแต่จำยอมเพราะว่าดูแล้วยังไม่ปลอดภัยแล้วล่ะ
1: ครับคือเขาตกใจตอนที่โดนก้อนผมนะมันมีช็อตนึงที่แบบผมออกมาเยอะๆแล้วมาวางไว้ตรงโต๊ะอะตัวเขาเองอะยังแบบโอ้โหเขาอุทานขึ้นมาแบบโอ้โหแล้วก็แบบโอ้โหผมคงแบบตกใจเลยผมออกมาเป็นกำมืออย่างนั้นอะครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้า
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกัน
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้าน

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: แล้วค่ะ6:12 นชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95พูดถึงเรื่องศาสนานี่มีท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่าน Facebook นะคะแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยค่ะรุ่ง
1: ครับแล้วเป็นเรื่อง
0: ศาสนาใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะก็พี่สุภาพรบอกไม่อยากฟังข่าวของทักษิณผ่านไปแล้วค่ะพี่แหมเดี๋ยวก็ไม่รู้สินะบ้านเมืองมันไปยังไงไปทางไหนนะขนาดน้าแอ๊ดน้าแอ๊ดคาราบาวยังแต่งเพลงยังบอกเลยว่าให้คุณทักษิณพักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันเป็นข่าวอะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะคะพูดถึงนายก็พูดซะเลยนะแกพูดเรื่องเนี่ยแหละคุณทักษิณด้วยแล้วก็แกพูดถึงเรื่องของแม่หมูกับน้องนายด้วยนะคะ
1: โอ้ติดตามข่าวเนาะเอากระแสสังคมที่เกิดขึ้นเลยแต่งเพลงด้วยนะ
0: แต่งเพลงเลยก็นายก็บอกว่าตัวน้าแอดเองเนี่ยแกบอกก็ส่งกำลังใจทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเล่าประสบการณ์ชีวิตในฐานะคนเป็นพ่อคือเห็นข่าวคุณหมูกับน้องนายแล้วย้อนนึกถึงตัวเองซึ่งน้าแอดบอกว่าจะบอกกับตัวเองเสมอว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้โตแล้วต้องปล่อยมือแค่ดูห่างๆแต่พร้อมจะเข้าไปดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้มหวังว่าคุณหมูกับลูกชายจะกลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่พ่อแม่นั้นรักลูกอย่างที่บางทีลูกก็ไม่ถึงเหมือนกันเพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายแอดบอกว่าตัวเองสูบบุหรี่มาตั้งแต่เรียนปวช.จนมาถึงอายุ34วันหนึ่งอุ้มลูกน้อยขึ้นมาหลังจากกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตทีนี้ปากก็ยังคาบบุหรี่อยู่ไม่วางเลยนะคะลูกก็ไม่รู้ภาษีภาษาค่ะไปคว้าบุหรี่ที่นะแอดที่พ่อคาบอยู่ตรงดงคว้าเต็มมือเลยไฟก็ติดมือลูกพร้อมกับเสียงร้องไห้ซักแต่นะแอดไม่ได้บอกว่าลูกคนไหนนะแอดมีลูก3คนเนาะนี่แหละเป็นภาพสะเทือนใจอย่างที่สุดชุดจะบรรยายนะแอดบอกแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือเลิกเลยดีกว่าเพื่อเธอเพื่อภรรยาเพื่อลูกอันเป็นที่รักที่มีอยู่บนโลกนี้ครับพี่น้องนี่คือเลิกตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่ลูกดึงบุหรี่จากปากพ่อแล้วไฟมันติดมือลูกอ่ะ

0: นี่คือเหตุผล
1: ก็เลยเลิกบุหรี่ใช่ไหมฮะ
0: เลิกเลยตั้งแต่ตอนนั้นค่ะนี่อายุ34ก็ตอนนี้แน็กก็เท่าไหร่แล้ว70แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลิกมาได้หลายสิบปีก็บอกย้อนนึกถึงตัวเองพอเป็นประเด็นหลายคนจับตาเรื่องของนายณภัทรกับแม่หมูพิมพ์ปากานี่แหละค่ะนายแอดก็เลยแต่งเพลงให้ด้วยนะรู้สึกค่ะ
1: พูดถึงแต่งเพลงนะครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับในวงการเพลงเนาะรายการTrue AF นะฮะ True Academy Fantasia เนี่ยนะฮะ
0: ที่จะกลับมา
1: ใช่ที่มันมีดราม่าที่เขาปล่อยคลิปนี้ออกมากันนะครับเหมือนกับว่าน้องคนนี้ใช้คือน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะเขาบอกว่าเขาก็เลยจะใช้เหมือนกับไทยคำอังกฤษคำอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็กรรมการท่านนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าคุณปอนกฤษดา
0: ค
1: ุณปอนกฤษดาเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ายนะค่ายเพลงนะครับเขาก็ไปคอมเมนต์น้องคนนี้ว่าต้องกลับไปฝึกพูดภาษาไทยอยู่ที่บ้านพูดไทยหรือเปล่าเขาบอกน้องนี่ก็บอกพูดภาษาอังกฤษเขาว่าอยู่บ้านก็พูดภาษาอังกฤษเหรอบอกใช่เพราะคุณพ่อเขาเป็นต่างชาติ
0: ค่ะ
1: เขาบอกแต่น้องต้องไปฝึกนะเพราะว่ามันดูแบบโชว์ออฟอ่ะการพูดภาษาอังกฤษดูโชว์ออฟประโยคนี่แหละมันเลยทำให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันจนเป็นดราม่านะครับหนึ่งในนั้นก็ครูกอล์ฟที่ตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกแล้วอ่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะผมลองเซิร์ชนะ
0: อ๋อนึกออกแล้ว
1: ที่ที่
0: ไปอยู่กับแฟนเมืองนอก
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเจอปัญหาคือคนในสองยุคเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความชอบพูดภาษาอังกฤษก็เป็นอิสระของเขาไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคิดแบบนี้อยู่ที่ยังคิดอยู่ว่าการพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำเป็นการโชว์ออฟไม่เป็นการเหมือนเป็นการแบบว่ามีทัศนคติแบบนี้ว่าเด็กเขา
0: ครูก๊อฟคือครูลูกก๊อฟใช่ไหมคนเดียวกันนะ
1: ครูลูกก๊อฟครูลูกก๊อฟใช่ใช่ใช่
0: คร
1: ู
0: ลูกก๊อฟที่เป็นพี่คนใต้อ่ะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครูลูกก๊อฟนะครับก็เลยวิจารณ์ว่าแบบว่าเหมือนกับจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ยังมองว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่เป็นการแบบว่าอวดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเด็กรุ่นนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณปอนกฤษดานะครับออกมายอมรับเลยว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเป็นดราม่าแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าใช้คำที่มันไม่เหมาะสมคือในคอมเมนต์เนี่ยก็บอกคำว่าโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะที่เขาไปบอกน้องพูดไทยคำอังกฤษคำเนี่ยมันเป็นการโชว์ออฟคนไปเม้นเลยโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะนะครับนะเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะครับว่าใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมก็เป็นบทเรียนสำคัญหลังกล้องเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่มาเข้าการแข่งขันนะก็ยอมรับว่าเสียใจเหมือนกันเขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคลิปนี้จะถูกตัดออกไปเป็นโปรโมททีมงานไม่ได้มาแจ้งล่วงหน้านะครับแต่ก็ยืนยันว่ารายการเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อให้เป็นกระแสไม่ได้ทำให้เกิดกระแส
0: โชว์ออฟ
1: นะ
0: โชว์ออฟนี่มันเป็นลบใช่ไหมถ้าเราพูด
1: ใช่โชว์ออฟความรู้สึกคือเป็นแบบโชว์แบบ
0: ไม่บวก
1: โชว์ออฟคือพวกโชว์อะ
0: โม้อะ
1: ขี้อวดขี้อวดใช่ซึ่งเด็กคนนี้เขาก็คือเขาดั้งคุยกันสองคนนะครับคุณโอมค็อกเทลกับคุณปอนเนี่ยแหละคณะกรรมการเนี่ยคือพอขึ้นไปแสดงบนเวทีเสร็จเขาก็จะมานั่งคุยหลังเวทีนะครับมาว่าชื่นชอบผลงานตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยการแสดงตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีเวลา5 นาทีเด็กเขาก็พูดออกมามันก็มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ นะครับแต่ผู้ชายนะคนที่ถือกีตาร์เล่นกีตาร์นะก็เนี่ยตัวคุณปอนบอกผมกลับมาย้อนดูไม่น่าใช้คำแบบนั้นแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นน้องเขารับรู้ข้อมูลของผมทั้งหมดเราแนะนำเขาด้วยความหวังดีไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดปัญหามีแค่จังหวะพูดคุยประโยคนี้แหละนะครับว่าดูโชว์ออฟนี่แหละที่แสดงความเห็นนี้ออกไปนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยเขาไม่ได้เอาตอนที่ตัวเองให้คำแนะนำเนี่ยมาออกเหมือนว่าทีมออกอากาศไม่ได้ตัดประโยคนั้นมาออนแอร์คนก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไปตำหนินะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังมากขึ้น
0: ค่ะเออเนาะเรื่องก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะส่วนเรื่องของกรณีที่คุณไอซ์รักชนกส.ส.พรรคประชาชนโพสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนของรัฐโดยพุ่งเป้าไปที่ละครเรื่องจอดสร้อยมาลาละครเรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะน้องดงอันนี
1: ้
0: คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันบางคนก็สนับสนุนว่านี่แหละต้องวิจารณ์อย่างนี้ได้สิมันเป็นงบที่รัฐบาลสนับสนุนน่ะล่าสุดเมื่อวานผู้กำกับชื่อดังนะคะคุณต้องเตจากค่ายจักรวาลไทยบ้านในฐานะที่ได้รับงบสนับสนุนเหมือนกันก็ออกมาโพสต์ว่าการวิจารณ์ว่าการให้งบสนับสนุนเฉพาะงานศิลปะฝั่งขวาก็จะดูไม่แฟร์กับหลายคนหลายกลุ่มนะทั้งทีมงานทั้งผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานศิลปะไม่ควรถูกตัดสินผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงด้านเดียวคุณต้องเตบอกว่าผมว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมพยายามร่วมกันผลักดันมันมาตลอดคือเสรีภาพกับความหลากหลายในการเล่าเรื่องก็เล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการผลักดันหนังไทยไปสู่ตลาดสากลคณะกรรมการเนี่ยเขาย้ำกับทีมงานเสมอว่าอยากเห็นหนังไทยมีคุณภาพมากพอที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติและเปิดตลาดใหม่ได้สร้างโอกาสให้กับคนทำงานสร้างสรรค์ได้แต่สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เป็นคำสั่งทางการเมืองแต่คือโอกาสที่ทำให้ผู้สร้างมีความหวังและความกล้ามากขึ้นในการพัฒนางานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนจนเกินไปกระบวนการของหน่วยงานที่สนับสนุนงบกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็อิสระในการทำงานเต็มที่แบบที่คนทำงานสร้างสรรค์ต้องการเลยไม่มีการกำหนดว่ามาเล่าเรื่องมาในทิศทางไหนคือไม่ได้ออกมาเพื่ออวยฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคุณต้องเตยบอกว่าแค่ออกมาแสดงความเห็นในมุมของตัวเองที่ได้รับการซัพพอร์ตเหมือนกันวิจารณ์งานศิลปะกันได้เห็นต่างได้แต่ถ้าเริ่มใจรวมการทางการเมืองเมื่อไหร่เป็นเกมมาตัดสินว่างานแบบไหนควรหรือไม่ควรจะได้รับการสนับสนุนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เสียหายที่สุดอาจจะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อาจเป็นทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยที่กำลังพยายามเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันนี่คือคุณต้องเตโพสต์แบบนี้ก็สุดท้ายก็มาเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะแฟนคลับชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะน้องดงก็บอกว่าว้าวต้องเตรู้จักซอฟต์พาวเวอร์แล้วตกใจอย่างนี
1: ้
0: แล้วมีบางคนบอกว่าอย่างนี้นะต้องเตเป็นคนอีสานทำหนังว่าด้วยขบวนสีบุญหน่อยสิครับหรือจะหยิบรวมเรื่องสั้น2444ของมาโนดพรมสิงห์หนึ่งในนักเขียนคนสำคัญอีสานไปทำหนังก็ได้อยากเห็นเอาแบบตรงๆเหมือนที่หนังอวยฝ่ายขวาออกมาทำแขวะคณะราษฎรก็ได้โอ้นี่คือกลายเป็นเรื่องการเมืองไปเลยอ่ะโอ้นี่ค่ะนี่คือสอดสร้อยมาลานี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะสอดสร้อยมาลาเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ก็พอมาตามข่าวก็คือต้องย้อนไปดูอีกละค่ะ
1: เอามาดูนี่ของคุณเชนธนาหน่อยนะพี่นะจาก800กว่าล้านนะ
0: ชีวิต
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: คุณเชนธนามาอัปเดตในรายการ3แซ่บนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหนี้เนี่ยจาก800กว่าเหลือ580ล้าน
0: ภายในกี่เดือน
1: ก็โอ้เขาบอกอันนี้ก็ปีตั้งแต่ปีอันนี้ก็หลักปีแล้วพี่
0: ลดไป300 ล้าน
1: ใช่นะครับส่วนก้อนนี้ก้อนที่เหลืออยู่580ตั้งเป้าว่าภายใน3ปีเนี่ยก็อยากจะเคลียร์ให้หมดโอ้จะไลฟ์วันหนึ่งนะสูงสุด18 ชั่วโมง
0: 3 วันเหรอ
1: วันเดียวนะพี่วันเดียวในหนึ่งวัน24 ชั่วโมงในแกไลฟ์ไปแล้ว18 ชั่วโมง
0: นอนแค่คือได้พัก6 ชั่วโมงนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช
0: ่ก็นั่งไลฟ์ขายไปเรื่อยๆอย่างนี
1: ้ขายไปเรื่อยๆในตอของเขาอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ว่ามีวันนี้ประเด็นหนึ่งที่เขาถูกพูดถึงก็คือช่วงวิกฤตชีวิตเขาบอกจุดที่ดิ่งที่สุดของเขาเนี่ยเขาเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบยกครัวไปแล้วพี่ในวันนั้นเขาคิดแล้วแบบว่าเราจบกันไปเลยดีไหม
0: มาถึงคุยกันแล้วในครอบครัวอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่คุยกันในครอบครัวแบบแต่คงไม่ได้คุยกับลูกนะแต่ว่าหมายถึงว่า
0: ค่ะคุยกับภรรยาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ภรรยาบอกตัวเองว่าแบบว่าจะจบเรื่องดีไหมเขาบอกว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่หนักมากก็นึกถึงถ้านึกถึงหนี้ที่มันเกิดขึ้นนะเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้มันเกินกำลังที่เราจะคิดว่าจะใช้ยังไงพี่สิหนี้800 ล้านอย่างเงี้ย800 ล้านนี่เกิดจากความผิดพลาดในการประเมินในการทำธุรกิจเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่เขาเล่าว่าเขาไปจ้างบริษัทเหมือนซื้อสื่อลงสื่อไว้อย่างเงี้ยปรากฏว่าระยะหลังในสื่อทีวีมันไม่ได้เปรี้ยงปร้างเหมือนเมื่อก่อนนะฮะ
0: ใช
1: ่ก็เหมือนกับวางแผนการตลาดผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงเขาบอกว่าช่วงนึงโหมไลฟ์เนี่ยนะฮะโหมไลฟ์จนร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวเคยมีไอ้ช่วงแบบช่วง 3.3 4.4 เงี้ยนะเขาบอกว่าวันเดียวนะเขาเคยไลฟ์เนี่ย50กว่ายี่ห้อ50กว่าผลิตภัณฑ์น่ะ
0: ที่มาให้เขาคือจ้างเขาไลฟ์ให้ใช่ไหม
1: มาจ้างเขาไลฟ์อย่างเงี้ยไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาบอกโหพอจบงานนะเขาซุดไป2วันเลย
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้ตอนนั้นเขาบอกเหนื่อยมากก็มาออกรายการกับภรรยาก็ขอบคุณภรรยาที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะฮะแล้วช่วงนึงเนี่ยคุณเชนก็ร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นนะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยที่เกือบคิดสั้นน่ะนะครับเขาบอกว่ามันแวบเข้ามามันแวบเข้ามาในหัวช่วงนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันจริงๆมันตันไปหมดแล้วมันคือวันที่ไม่มีเงินเติมแก๊สให้ลูกกินข้าวอ่ะพี่แก๊สที่บ้านหมดแก๊สที่บ้านหมดนะครับที่บ้านโทรมาแก๊สหมดโอ้โหเขาบอกว่าดูเงินในบัญชีค่าแก๊สอ่ะแก๊สถังเท่าไหร่พี่300-400ใช่ไหม300 กว่าบาท
0: 400 กว่าบาท400แล้วใช่ไหม
1: ไม่มีเงินเติมแก๊สให้ลูกไปทอดไข่กินไม่มีนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ช่วงนั้นสุดหน้าตักแล้วนะครับเขาบอกว่าถึงขนาดได้บัตรฟรีดรีมเวิลด์มาเนี่ยนะก็เอาไปขายนะครับก็ไปขายนะเขาบอกว่าทุกอย่างตอนนั้นมันดูแย่ไปหมดนะครับทุเล่ตัวเองคนมันเคยดีมาตลอดสู้สุดแล้วมันพังคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เขาบอกแวบเข้ามาเหมือนเขาเอ่ยถึงนะคุณเชงเขารู้ถึงว่าดีเจโกะตอนนั้นอะดีเจโกที่กระโดดที่ฆ่าตัวตายอะนะพี
0: ่โอ้
1: คุณเชงบอกแวบเข้ามาเนี่ยดีเจโกเรื่องดีเจโกแวบเข้ามาแล้วพี่อ้อยก็จัดรายการแล้วร้องไห้คิดถึงพี่โกตอนนั้นอะเกือบแล้วเป็นนาทีที่แบบคิดถึงว่าเอ้ยเราจะเอาแบบนั้นเลยดีไหมแต่พี่อ้อยแบบเหมือนกับพูดทำให้เขาได้เสียเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราทำอ่ะคนที่เขารักเราเขาก็เสียใจไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะเราหนีปัญหาแต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะต้องนึกถึงเราไปตลอด

0: ลำบากไปตลอดนะฮะเขาบอกนาทีนั้นนะฟังเส้นสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเขาโทรหาคุณดุ๊กพานุเดชผู้จัดนะพี่ดุ๊กพานุเดชเดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดรายการเป็นนักแต่งบ้านเป็นอะไรไปแล้วเนาะ
1: ใช่
0: นะครับโทรไปบอกพี่ดุ๊กพี่ผมขอยืมเงินหน่อยเขาบอกสิ่งที่ได้กลับมานะพี่ดุ๊กพูดมาประโยคนึงบอกว่าขอบคุณมึงนะเชนที่โทรมากูรอมึงอยู
1: ่โอ้ย
0: เนี่ยเขาบอกเนี่ยมันเป็นเสียงสวรรค์นะเพราะเขาบอกว่ากูอยากช่วยมึงนะแต่กูไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วหลังจากนั้นพี่ดุ๊กก็โอนเงินมาช่วยแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการที่ไม่ขอเอ่ยนามนะโอนเงินมาช่วยซื้อของช่วยอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินให้ลูกนะนี่ฝากให้ลูกไว้กินขนมกินอะไรอีกมากมายเขาบอกว่าน้ำใจพวกนี้เขาจะไม่มีวันลืม
1: โอ้แสดงว่าเขามีกัลยาณมิตรที่ดีเน
0: าะใช่พี่เขายังโชคดีที่มีกัลยาณมิตรพี่ดุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เข้ามาเติมให้เขาได้ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเลิกคิดสั้นเขาเลยคิดได้ว่ายังมีคนที่รักยังมีคนที่พร้อมจะช่วยซัพพอร์ตก็เลยลุกขึ้นมาไลฟ์แบบบ้าคลั่งตลอดจนนี่นะฮะล้างหนี้ไปได้ละ300ล้าน
1: โอ้เหลือตั้ง500ล้าน
0: เหลืออีก500ประมาณ
1: แต่เขาไม่ท้อแล้วใช่ไหม
0: เขาบอกเขาไม่ท้อละ
1: ก็ดีมากเลยเนาะโอ้ถ้าเป็นเราตายละ500ล้านแล้วเอาจริงๆนะสมมุตินะถ้าเป็นเรานะคืออยู่เพื่อนเป็นหนี้อยู่800ล้านแล้วโทรมาหาเนี่ยค่ะคือพี่จะรับสายดีหรือเปล่า
0: ใช่ไหมเขาโชคดีที่มีแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังแบบว่าทำดีไว้เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แสดงว่าเป็นคนใช้ได้เลยนะใครไม่ทิ้งเขาอ่ะนึกออกไหม
0: ใช่พี
1: ่แสดงว่าเขาเป็นคนดี
0: ครับ
1: ก็เขาไม่หนีไม่อะไรนะเขาก็พร้อมที่จะจ่ายหนี้นะขยันอย่างนี้ก็คิดว่าด้วยศักยภาพเขาด้วยอะไรนี่น่าจะหมดหนี้เนาะ500ล้านอีก500เนาะ
0: ครับ
1: ก็อวยพรเขาแล้วกันนะเพราะว่าเขายังสู้อยู่
0: ผมอุดหนุนแกบ่อยแล้วบางทีมันเด้งเราดูติ๊กต่ออยู่มันก็เด้งขึ้นมาพี
1: ่ค่ะ
0: ก็เด้งแกร้ายขึ้นมาก็อ
1: ันนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคนอื่นใช่ไหมที่แกขายสินค้าแกเองแกยังขายอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ไอ้คอลลาเจนยังมีอยู
1: ่
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็รับเหมือนแกเคยบอกว่าถ้าแกรับเนี่ยแกจะได้ค่าไลฟ์มา20,000ต่อเจ้าหนึ่งไม่รู้กี่นาทีนะฮะ
1: อ
0: ือ
1: ฮ
0: ึได้20,000เป็นค่าไลฟ์แล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ที่เขาให
1: ้
0: ตามยอดขาย
1: โอ้ทีนี้ก็ไม่แปลกไม่ภายในไม่นานแกคืนนี้ได้300ล้านแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้นนะคะเอาส่วนคนนี้หมดตัวเหมือนกันนิกกี้สุรธีรกลเปิดใจโดนเมียหลอกจนหมดตัวเขาใช้คำนี้นะก็อดีตคนรักนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าภายในไม่กี่ปีนะทั้งบ้านทั้งรถหายวับไปกับตารวมๆแล้ว20กว่าล้านค่ะน้องดงเขาบอกว่าตอนแรกที่รู้จักกันเนี่ยนิกกี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้มาในแบบฉบับที่แบบเป็นนางฟ้าเปหนักมากโปรไฟล์ดีเก่งกว่าอายุเข้ามาจีบด้วยการดูแลและเปทุกอย่างเปผู้ชายเนาะจนทำให้นิกกี้ซึ่งเป็นเสืออย่างผมตายใจและยอมมอบความไว้วางใจให้ทั้งหมดสุดท้ายถูกใช้เป็นเครื่องมือทำเงินนะคะคือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปลุยธุรกิจให้เขาจากยอดขายหลักแสนพุ่งสู่หลักล้านต่อวันแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ที่เขาทั้งหมดก็คือไว้วางใจนะเขานิกกี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเมียให้บัตรเครดิตไว้ใบหนึ่งแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรเลยนะก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะมีลูกใช้คำว่าลูกมาหลอกล่อฝ่ายหญิงชวนไปทำกิฟต์เพื่อจะมีลูกด้วยกันพร้อมหวานเราไม่โอนตึกส่วนตัวที่นิกกี้บอกว่าตึกนั้นเนี่ยเขาซื้อมาตอนอายุ23โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของครอบครัวไปเลยคราวนี้นิกกี้บอกว่าอยากมีลูกก็ยอมเป็นโอนตึกนั้นทันทีโดยไม่ระแวงเลย

0: ยพอเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยทรัพย์สินถูกเปลี่ยนชื่อฝ่ายหญิงก็หาเรื่องทะเลาะและบอกเลิกในจังหวะที่นิกกี้บอกว่ายังไม่ทันตั้งตัวจริงๆแถมบล็อกทางกฎหมายไว้จนนิกกี้ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายต้องขอเจรจาคืนเงินแต่ฝ่ายหญิงตีราคาทรัพย์สินคืนให้ในราคาเมื่อ10กว่าปีก่อนราคาตอนซื้อนั้นไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบันที่มันพุ่งไปไกลแล้วเขาบอกนี่เป็นบทเรียนที่สุดๆเลยค่ะตอนนี้ก็เลิกลาไปแล้วแล้วก็หายวับไปเลยรวมๆแล้ว20กว่าล้าน
1: โอ้โห
0: ใครหนอเพิ่งทำได้
1: เรื่องทรัพย์สินมันก็นะพูดยากเราก็ไม่รู้นะผู้หญิงเข้ามาเนี่ยน้องรักเราจริงหรือหวังอะไรอย่างไร
0: ใช่ไหมหรือถ้าสมมติถ้าไปฟังอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงก็มีโอกาสเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าประมาณนี้นะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเอาก็เป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันพอเลิกลามันก็ใช้ไปด้วยกันนะขนาดนั้นหมดแล้วอะไรเงี้ยได้ไหม
1: เออใช่แล้วก็ออกมารูปนั้นนะพี่นะ
0: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ฉันไม่ผ่านอะไรเธอ
0: ก็กินด้วยกันเที่ยวด้วยกัน
1: ใช่ลงทุนแล้วก็ตอนลงทุนนั้นก็ชวนก็เห็นด้วยดีนี่
0: ใช่ไหมก็เนี่ย
1: ตอนรักกันเนี่ยมัน
0: มีกฎหมายเห็นไหมเซ็นให้เองกับมือเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่
0: สิ่งนี้พอเลิกกันแล้วก็เป็นคนอื่น
1: ใช่ตอนรักน้ำต้มผักยังว่าหวานน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะพี่รักชิมสิหวานมากเธอ
0: หวานเจี๊ยบเลยพี่รักทำอะไรนี่
1: น้ำต้มผักเนี่ยนะหวานพออยู่กันไปสักพักนึงอะเนาะเออมันถึงได้เห็นความจริงว่าน้ำต้มผักมันก็น้ำเปล่าเนี่ย
0: เออแต่ดูจริงจังนะดูจริงจังนะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสม่ำเสมอต้องอย่าไปคล้อยตามตั้งแต่แรกนะพี่ตีนะ
0: กีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันละครับช่วงนี้เขามีการเชิญนักเตะในตำนานของทั้งรู้สึกจะลิเวอร์พูลและของลิเวอร์พูลมาที่เมืองไทยนะครับมาแข่งกีฬากันก็นำโดยสตีเฟนเจอราดนะครับแล้วก็มีดาวดังของแมนยูของอะไรด้วยนะมีซีฟแม็กมานามานนะครับของเลือบูมีควินตันฟอร์จูนโครสมากาเลเล่มิเชลซาวกาโดในของเรอัลมาดริดคือเป็นนักเตะในยุคแบบยุค 2000 ต้นๆนะพี่นะฮ
0: ะ
1: มาเมืองไทยน่าจะมาแข่งฟุตบอลแข่งกับดาราอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะปรากฏเมื่อวานตำนานแข่งไทยเราอยากกินอะไรรู้ไหมพี่พวกฝรั่งเขาชื่นชอบผัดไทยประตูผี
0: โอ้โห
1: เฮ้อนะครับ อยากกินผัดไทยประตูผีนะฮะนี่ครับ
0: ไปให้ถึงที่ไหม
1: ไปเลยร้านทิพย์สมัยเนี่ยฮะเขาลงรูปเป็นเกียรติเลยนะครับว่านักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยยังถึงกับมาลองชิมผัดไทยของไทยเรา

0: พอรู้จักแต่ว่าถ้าอาจจะเป็นร้านรับแขกหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็คงจะแบบว่าไปร้านนี้เพื่อเป็นแบบเป็นร้านรับแขกอะร้านรับ
1: ต้องร้านพิกสมัยเท่านั้น
0: ก็ไปกินนะระดับนักเตะระดับโลกก็อย่างน้อยได้โปรโมท
1: ของผัดไทยมาเลยอย่างร่วงงงมาก
0: ผัดไทยมาเลยนั่นแหละ
1: เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวกดติดตามทันทีก็เขาโพสต์เองเลยว่าเนี่ยมีนักเตะชื่อดังมาถ่ายรูปอยู่ที่หน้าร้านเลยค่ะ
0: นั่นแหละพอดีเห็นข่าวพอดีอู้แต่เขาฟังว่าถ้าเกิดไปได้ยินพี่พูดชื่อเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นเลยในนั้นเลยนะในโทรศัพท์เราเลยนะ
1: นี่คนนี้สตีฟ
0: แม็กประมาณ
1: ใช่โอ้ไปด้วยไม่รู้เขายกนิ้วเวลี่กูดหรือเปล่าเนาะ
0: กูดแต่ต้องกูดอยู่แล้วผัดไทยบ้านเราทุกเจ้าแหละผัดไทยขึ้นชื่อว่าผัดไทยนี่อร่อยหมดผัดไทยต้มยำกุ้งเนาะฝรั่งก็รู้จักสูตรประมาณนี้
1: โอ้แล้วเจอหลาดดูดิเจอหลาดจะมากินผัดไทยเลยอ่ะร้านตำนานจริง
0: ครับผม
1: สุดยอดเนาะ
0: ครับ
1: จะไปทานไข่เจียวปูร้านเจ๊ไฝไหม
0: แกไม่ได้เดินไปนะแกกินผัดไทยกันก่อน
1: อันอร่อยกับ
0: เจียวคนเยอะอยู่มั้งอะไรขี้เกียจรอคิว
1: ค่ะเอาเจ๊ไฝเขาไม่ให้แบบพิเศษหรอนี่ตำนานนะระดับโลกนะไม่นะเจ๊ไฝไม่ง้อ
0: ครับ
1: ค่ะติดข่าวบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงบันเทิงซะนานเลย
0: พูดถึงเจ๊ฝ่ายนิดเดียวพี่วันนั้นอยากลองนะก็เลยไปซื้อปูก้อนที่เป็นขีดๆมานะขีดละ240นะฮะก
1: ็ซื้อมา
0: 2ขีดนะซื้อมา2ขีดแต่มันก็ได้สักจานนึงได้จริงๆถ้าเอามาแบบว่าผัดพริกขี้หนูเลยอะไรอย่างงี้มันก็ได้เป็นจานนึงอร่อยเหมือนกันนะแต่พอเราอยากลองแบบไอ้นี่กินแบบไข่เจียวที่เขาดังๆกันอ่ะก็เลยให้ที่บ้านลองผัดขึ้นมานะครับทำเป็นทอดไข่เจียวปูขึ้นมาเนาะมันก็กินแล้วก็สะใจดีนะก็เท่ากับเราลงทุนประมาณ500บาทจะได้จานหนึ่งเยอะๆแล้วได้ปูแบบแน่นๆแล้ว
1: ถ้าไปกินที่ร้านก็1,000
0: ใช่ถ้าที่ร้านก็1,000
1: ใช่ไหม
0: ต้องไปหาปูก้อนไม่รู้แหล่งที่ไหนถูกกว่านี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ขีดละ240
1: ปูก้อนเหรอที่นู่นถูก ที่ชลบุรี
0: เหรอนี่เหรอ
1: ตลาดอะไรนะต้นโพอ่ะ
0: อ๋อร้านโพใช่ไหม
1: ร้านโพอะไรนั่นอ่ะ
0: พัทยาใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะใช่ก็ไม่ถูกมากหรอกก็เกือบ1,000เหมือนกัน
0: ก็เลทประมาณนี้นะถ้าเกิดกินเสร็จต้องมีขีดละ200กว่านะ
1: เออให้หายอยากไปเลย
0: ใครอยากก็สักขีดนึงก็ได้แล้วก็มาทอดไข่สัก3-4ฟองเนี่ยผมว่าก็ตัดขึ้นมายังไงก็โดนปูอ่ะพวกปูมันเหมือนปลาใหญ
1: ่ค่ะโรงเรียนใกล้เปิดมีข่าวว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีต้องออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายตามกฎของโรงเรียนให้ถูกต้องนะคะสำหรับนักเรียนชายหญิงชั้นมัธยมกลายเป็นกระแสเลยเมื่อวานนี้กฎใหม่โรงเรียนนี้บอกว่างดพอกผิวคำดีโรงเรียนติดภาพตัวอย่างให้ดูว่านี่สีผิวธรรมชาติของพวกเธอน่ะมันสวยมากถ้าอยากพอกก็ต้องพอกให้เนียนถ้าไม่เนียนน่ะโดนก็คือใช้ไม้ตรีแล้วพอกมาจะขาววอกเลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้เทรนการพอกผิวถือเป็นเทรนกำลังมาแรงในหมู่วัยรุ่นนะคะหวังผลเพื่อความสวยงามมีออร่าและก็ถ้าพอกหนักๆทำให้ผิวขาวซีดจนดูเหมือนผิวของคนจมน้ำขณะเดียวกันมีกระแสหยุดพอกผิวเพราะครีมที่พอกทำให้เป็นคราบติดตามเบาะรถยนต์เบาะรถจักรยานยนต์หรือกระทั่งร้านทำผมเป็นต้นก็เลยคุณครูถึงต้องประกาศเลยว่าโรงเรียนของชั้นโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์ชลบุรีห้ามเด็กพอกผิวนี่คือเป็นกฎใหม่เลยนะคะ

0: ผมจำไม่ได้ลูกสาวผมเนี่ยเขาเล่นเขามี TikTok ของเขาเนาะมันจะมีประโยคนึงที่เกี่ยวกับอะไรพ่อผิวด้วยแหละแล้วเด็กเขาจะแบบรู้จักกันนะคนเนี้ยเขาจะพูดกันเนี่ยว่าแกพอกผิวมาเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำฮิตในช่วงสงกรานต์ด้วย
1: เนี่ยเป็นเทรนด์จริงก็บอกว่าคือวัยรุ่นน่ะเขารู้กันว่าเนี่ยไอ้เรื่องพอกผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทำกันทั่วไปแสดงว่าคุณครูโรงเรียนเนี้ยต้องตามต้องรู้ว่าเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วใคร
0: เด็กนี้พอก
1: เด็กต้อง
0: พอกผิวไ
1: ว้ก็เลยตามงดพอกผิวมาโรงเรียนเด็กขาด
0: เพื่อให้มันดูขาวเนียนใช่ไหมผู้หญิงพอกผิวเพื่อให้ดูแบบ
1: ใช่
0: ดูขาวขาวขึ้นมาใช่ไหม
1: ให้ดูเวลาเขาประกวดนางงามอ
0: ่
1: ะอันนั้นเนี่ยพอกผิวชัดเจนไงชอบพอกทั้งตัวเลยค่ะไอ้ที่มันอยู่นอกร่มผ้าน่ะ
0: อ๋อเหรออ๋อ
1: ใช่ต้องพอกไม่ซึ่งอันนั้นมันไม่สวยมันไม่เนียน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าขำตรงที่ว่าโรงเรียนต้องออกกฎเลยนะคะค่ะก็ใครที่รอมาแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้องดง
0: ครับผม
1: คาดว่าจะลงกันในวันที่15นี
0: ้ครับ
1: อันนี้ตามข่าวนะคะที่กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิ์โดยจะมีการนำฐานข้อมูลและระบบ AI มาช่วยทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยที่เคยตกหล่นและขาดโอกาสในการลงทะเบียนรอบที่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะคัดกรองใหม่คนถือบัตรเดิม 13.2 ล้านคนถ้าพบว่าใครปัจจุบันนะมีฐานะรวยขึ้นรายได้เกินเกณฑ์แล้วถูกตัดออกทันทีแสดงว่าคุณสมบัติคุณไม่ใช่คนจนแล้วนะคะก็เอาใหม่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอะไรเลยไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านวงเงินกู้ยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านไม่เป็นพระไม่เป็นสามเณรไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นข้าราชการไม่รับบำนาญรวมถึงผู้ที่จะลงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมค่ะน้องดง
0: วันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะครับ25
1: นะคะ
0: เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกที
1: เตรียมตัวนะคะ
0: ครับผม
1: ลงพร้อมกับคนที่จะได้เงินคนละครึ่งเหรอ
0: เงินคนละครึ่งใช่เนาะ
1: รู้สึกคนละครึ่งทำไมเงียบๆมาสองวันเนี้ย
0: ก็คือก็ต้องลงอันนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ลงวันที่25นี้หรือเปล่า
1: ใช่ก
0: ็ลงเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งด้วย
1: คนละครึ่งที่ได้ 1,000 แล้วก็ให้ลงทะเบียนบัตรคนจนด้วยค่ะ25
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอ
0: เดี๋ยวใกล้ๆอัปเดต
1: หน้าชัดเจนทายจะอัปเดตให
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ตัดเพลงนะพี่เนาะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้าย

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับก็อัปเดตตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานี่นะพี่มีเหตุที่นครปฐมนะฮะนครปฐมนี่ขึ้นชื่อนะกำนันที่นครปฐมดุนะจำได้พี่วันนั้นสมัยก่อนมีข่าวกำนันนกแล้วก็นครปฐมนะเขาจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดทีตำรวจมากันนะโอ้โหนะกำนันอะไรมากันใหญ่เลยนะฮะเออนะคนในข้าราชการในจังหวัดก็มานะคือเป็นจังหวัดที่ดูแบบโอ้กำนันนี่มีอิทธิพลนะเออนะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนกำนันจิ๋วนะฮะก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับคนนครปฐมเนี่ยก็รู้จักกันดีนะฮะก็ปรากฏว่าเอาปืนไปจ่อยิงเสียเจ้าของโรงเชือดหมูนะครับพารถหรู BMW เสียชีวิตเลยฮะหน้าสถานบันเทิงเมื่อคืนตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะตำรวจสันนิษฐานนะครับว่ามูลเหตุเนี่ยน่าจะมาจากสองเรื่องหนึ่งเรื่องปมหึงหวงเรื่องผู้หญิงนะครับเนื่องจากภรรยาเก่านะฮะของกำนันเนี่ยไปมีความสัมพันธ์นะครับกับทางเสี่ยเจ้าของโรงหมูนะอีกประเด็นก็น่าจะเรื่องของปมเรื่องเงินเรื่องธุรกิจกันนะครับก็อาการตอนนี้สาหัสนะครับทำ CPR แล้วก็ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์สำหรับเสี่ยที่โดนยิงนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจก็อย่างที่บอกทราบตัวแล้วนะฮะกำนันจิ๋วเป็นกำนันตำบลดอนยายหอมนะครับก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะครับ
2: ค่ะโอ้น่ากลัวเนาะ
3: โอ้ถ้าจะพกปืนไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีโอกาสปึ้งปังกันได้ตลอดอารมณ์
2: คือถ้าพกปืนจะต้องใช้มันเหรอ
3: ก็คนที่ขาดสติพี่นะดื่มเมา
2: เนี่ย
3: กลาง
2: มันมันน่ากลัวนี่แหละ
3: ครับ
2: มีแล้วก็รู้สึกอยากใช้อย่างนี้ใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะอยู่ก็ให้ปลอดภัย